0: ใหญ่ไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: เติมนี้

0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดีสภาพบ้านเรือนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายๆพื้นที่ในส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย304บริเวณบ้านนางเลหลักกิโลเมตรที่161ที่มีน้ำท่วมสูงตำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพราะยังมีน้ำท่วมสูงระยะทางยาว3กิโลเมตรสำหรับการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม108แห่งกระจายในพื้นที่7อำเภอมีประชาชนเข้าพักพิงรวม 14,809 คนโดยอำเภอกบินบุรีมีผู้เข้าพักพิงมากที่สุด 9,212 คน30แห่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดตั้งครัวพระราชทานจำนวน2แห่งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยได้แก่วัดนพคุณทองตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามและมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุอุทกภัยแล้วจำนวน7รายปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: โอลิเวียเชียรูกองหน้ามาประสบการณ์ของลิวทีมดังลีกเอิงฝรั่งเศสได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ย้ายจากอาร์เซนอลไปค้าแข่งอยู่กับโบรุเซียดอร์ทมุนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมปี2018โดยอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย40ปียอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของตนกำลังตั้งครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรเมื่อวันที่25มกราคมปี2018จากนั้นภรรยาของตนได้ยื่นคำขาดด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณทำให้ฉันต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นเยอรมนีและร่วมทีมดอร์ทมุนด์ฉันจะฆ่าคุณในทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1เบลเยียมชนะทูเคีย 3-0 ฝรั่งเศสที่เหลือ10คนเสมออิตาลี 1-1 ลีก B กลุ่ม2ฮังการีชนะจอร์เจีย 1-0 ยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือ 0-3 และลีก B กลุ่ม4บอสเนียเสมอสวีเดน 1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทเฉลี่ยรอบ16คนสุดท้ายบูหยุนชาโอเกตนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ104ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ11ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบีย 1-2 เซต 6-4 6-7 แพ้เบรด 2-7 และ2-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น72เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: เช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คาดว่าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนว่าในบางพื้นที่ฝนจะตกหนักโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรช่วงนี้นะคะกทม.ฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนจะมารอบใหม่คาดว่าน่าจะเป็นช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครช่วง 4-5 ตุลาคมนี้และทางกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำประกอบด้วยเขตดุสิตเขตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงก็คือชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนค่ะชุมชนเทวราชกุญชรท่าวังวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาพาคุณผู้ฟังผ่อนคลายจากข่าวฟ้าฝนชวนไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2569ชมความอลังการของเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอที่จะส่องประกายงดงามกลางแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงพลุสุดตระการตาและมหกรรมหมอลำชื่อดังตลอด12วันเต็มค่ะ 16-27 ตุลาคมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมชมฟรีทุกค่ำคืนเลยนะคะไฮไลท์ก็วันออกพรรษา26ตุลาคมชมขบวนไหลเรือไฟสุดอลังการริมฝั่งโขงพร้อมกระทงสายและพลุสุดอลังการคนนครพนมฝากมาบอกว่ามาเที่ยวบ้านเฮาเดอร์นครพนมค่ะ
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณมาศณัฐมนต์ภักธนนัทนะครับที่นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ตามที่ได้พาดหัวข่าวให้ได้ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการเร่งเคลียร์กรุงเทพมหานครในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ชุมชนในกรุงเทพมหานคร11แห่งรวมไปถึงงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับ12วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันก่อนนู้นนะครับที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับก็สร้างความตื่นเต้นนะครับบางท่านบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนที่มีลูกเห็บมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนู่นแหละนะครับไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเลยก็มีก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ให้เฝ้าระวังนะครับในสถานการณ์ของฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอยู่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็ลมกระโชกแรงครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะ ภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้เรียกว่า76จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็เฝ้าระวังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลนั้นได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหรือปิดกั้นในจุดที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ได้แจ้งสายด่วนนิรภัยเอาไว้นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นพหลโยธินบางจุดนะครับถนนสุวินทวงศ์ถนนกรุงเทพกรีฑาถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนเจ้าขุนทหารนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับก็ควรจะได้เช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเดินทางผ่านไปยังถนนสายดังกล่าวนะครับเพราะว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงแล้วก็เขตสายไหมครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กำชับนะครับให้ทุกจังหวัดได้ตรึงกำลังส่วนในเรื่องของการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงอันนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในโซนจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองวันนี้วันที่3ตุลาคมเราชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนนะครับก็คงจะจำได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2456วันที่3ตุลาคมนะครับและพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556พระชนสาร100ปีซึ่งปวงชนชาวไทยที่ได้ไปร่วมในพิธีคราวโน้นนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารก็คงจะจำได้นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระนามเดิมของพระองค์คือเจริญสุวัฒโนครับมาดูติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งก็ได้เฝ้าระวังช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนก็ขอให้ได้แจ้งเตือนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในเพจกองทัพบก Royal Thai Army นะครับก็ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเป็นสายด่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับเป็นการป้องกันการสูญเสียแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับจดไว้ก็ดีถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ065-231-1260ภาคกลางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะครับเช่นพื้นที่ปราจีนบุรีพื้นที่ราชบุรีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์022-803-977อีกครั้งหนึ่งนะครับ022-803-977ภ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคอีสานนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2หมายเลขโทรศัพท์044-245-946อีกครั้งหนึ่งนะครับ044-245-946ส่วนภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3หมายเลขโทรศัพท์055-242-859อีกครั้งหนึ่งนะครับ055-242-859ส่วนภาคใต้ซึ่งดูแลโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์075-383-405อีกครั้งหนึ่งนะครับ075-383-405อันนี้ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสายด่วนที่ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลาของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมแล้วนะครับในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงมีการมอบเงินเยียวยานะครับอย่างเช่นที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับพันโทบุญจริตแจ้งแสงทองผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ก็ได้ส่งมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีพิการทุพพลภาพจำนวน1นายก็คือจ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทนี่นะครับคือวีรชนคนกล้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกระทั่งพิการแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้ก็ต้องเชิดชูนะครับให้ขวัญให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินเยียวยาให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับพันโทสุริยาวุฒิสุขเหลืองผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ก็เป็นผู้แทนไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในกรณีพิการทุพพลภาพมอบให้แก่พลทหารปริวัติมีมานะจำนวน10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะฮะก็มอบให้ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจขอเชิญชูผู้กล้าแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวทุกแล้วก็น้องๆรอดอจิตอาสานะครับกว่า 5,000 นายเนี่ยผนึกกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและก็จิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะครับในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้กำลังของน้องๆรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายเลยนะครับก็ต้องขอบอกขอบใจนะฮะน้องๆทุกคนเนี่ยก็ทำด้วยความเข้มแข็งตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ก็ทราบว่าที่คลองจันทน์นี่ก็น้ำลดลงจนแห้งแล้วหลายจุดนะครับแล้วก็ที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ก็ลดไปประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็หวังว่าคงจะกลับมาสู่ช่วงเวลาในการฟื้นฟูเยียวยานะครับมีท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐบ้างแล้วนะครับก็คงจะได้แจ้งรายละเอียดที่สำคัญคือมีภาพถ่ายนะครับ หรือมีหลักฐานอะไรต่างๆในการแนบตามที่แอปพลิเคชันนี้ได้แจ้งเอาไว้หรือทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จไม่มีแอปมีโทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรนี่ก็ติดต่อสำนักงานเขตนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ลงบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่2ตุลาคมครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่ประสบทุกประสบภัยก็คงจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับที่หลั่งไหลมอบให้นะครับภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเสมอนะครับมีสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลืออย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์นะครับเมื่อวานนี้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนกองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับอาหารสัตว์พระราชทานก็เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกแล้วก็กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งผ่านการประสานจากมูลที่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงนะครับคุณMI6 นะฮะแล้วก็คุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซ่าไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่นับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านเพจของกองทัพบกนะครับพิมพ์ว่ากองทัพบกภาษาไทยแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษว่า Royal Thai Army นะครับซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีหน่วยทหารหน่วยไหนอย่างไรลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนบ้างนะครับบางท่านบางคนเอ๊ะไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นว่าจะมีรถทหารไม่เห็นกำลังพลของกองทัพบกไปช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้เลยคือบางทีอาจจะดูเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงหรือไม่ได้มีการนำเสนอก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูนะฮะถ้าต้องการจะดูจะชมเนี่ยนะครับหรือคุณผู้ฟังเองติดตามรับฟังข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกจะเป็นประจำก็คงจะทราบนะครับการรายงานข่าวว่ามีทหารที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตนะวันก่อนก็คงจะได้เห็นนะครับที่ยานพาหนะของกองทัพบกซึ่งปกติก็ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเช่นนี้นะฮะรถยานเกราะก็ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนไปทำงานนะฮะบางท่านบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเลยเนี่ยนะฮะไปวันเด็กก็ได้แค่ไปยืนถ่ายรูปนะแต่ครั้งนี้นะครับได้เข้าไปนั่งเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับรถของทหารเลยนะครับก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายท่านเองก็คงจะจดจำบรรยากาศนี้ได้พี่ๆน้องๆทหารเองก็ภาคภูมิใจนะครับได้มีส่วนช่วยดูแลพี่น้องประชาชนครับ วันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันชาติของเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ3ตุลาคมแล้วก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันด้วยนะฮะก็ถือเป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายคนก็คงจะได้พักผ่อนนะฮะเป็นวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ลูกๆนะเด็กๆอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันในช่วงนี้ก็โปรดระวัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับเรียกว่าอย่าให้ละสายตาเลยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะบางทีด้วยความสนุกสนานเนี่ยนะครับเล่นไปเล่นมาอาจจะไปเจอจุดที่มีน้ำลึกนี่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงที่ไปโรงเรียนก็ยังมีทางคุณครูทางโรงเรียนช่วยดูแลอยู่แต่พูดช่วงปิดเทอมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้ำสูงเด็กๆก็สนุกสนานไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองก็ใส่ใจดูแลเพื่อความปลอดภัยของลูกๆหลานๆนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอให้สถานการณ์อุทกภัยลดลงนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองพอทราบแล้วก็คงจะมีแนวทางในการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือเฝ้าระวังป้องกันไว้ดีกว่านะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพระนารินนะครับก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังอะไรดีๆเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นประโยชน์ไปนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับงานก็ทำไปหูก็ฟังไปว่างๆก็เปิดวิทยุทิ้งเอาไว้เปิดดังๆเลยไม่ต้องกลัวนะให้ลูกให้หลานฟังนะธรรมะนี่ดีเป็นสิริมงคลฟังไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังให้เทวดาฟังนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านนะครับเทวดาที่อยู่ที่บ้านเขาก็ฟังเขาก็รู้เรื่องท่านผู้ฟังเขาฟังรู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับบางบ้านบางแห่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอธิสมานกายอะไรก็ไม่รู้เอาว่ามองไว้เห็นก็แล้วกันเพราะว่าในหลักการเปิดธรรมะนี่อย่างเขานิมนต์พระมาเนี่ยทำไมเราต้องนิมนต์พระมาสวดที่บ้านที่จริงทำบุญที่วัดก็ได้แต่ทำไมถึงทำบุญที่บ้านเพราะว่าการพอนิมนต์พระมาปั๊บท่านผู้ฟังพอนิมนต์พระมาพระก็มาเจริญพุทธมนต์มาสวดธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก่อนที่จะสวดนี่พระท่านก็จะเป่าสักเคสัคเคกาเมจรูเปคิริสิตรัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจักคาเมตรุวนาคหาเนเคหวัตทุมิเคเตนะคำว่าเป่าสัคเคก็คืออัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดามาฟังนะครับว่าจะสวดต่อไปนี่จะสวดธรรมะแล้วเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามหุบตามห้วยตามเขาตามป่าตามอากาศตามพื้นดินตรงไหนก็แล้วแต่เอามาฟังธรรมะจะสวดธรรมะให้ฟังก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะไม่ได้มีเทียบเชิญแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตเชิญทีนี้ว่าพอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มานะครับก็เหมือนเรามีงานนั่นแหละนะนายอำเภอมากำนันก็ลุกผู้ใหญ่บ้านก็ลุกนายกอบต.ก็ลุกนายอำเภอนั่งไปนั่งมาเอ้าผู้ว่ามาผู้ว่ามานายอำเภอก็ต้องลุกนะครับผู้ว่านั่งเป็นประธานพอในไอ้คนที่อยู่มีศักดิ์น้อยนะครับเป็นชาวบ้านเป็นอบต.ก็ต้องถอยไปนั่งหลังไปเรื่อยนะครับสักพักนึงเอ้ารัฐมนตรีมาผู้ว่าก็ต้องถอยไปนายอำเภอก็ต้องถอยไปก็ต้องลุกให้รัฐมนตรีนั่งก็ประมาณนี้นะครับการเชิญเป่าสักเคเนี่ยโดยพระสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ผู้มีศีลจริงๆถ้าท่านมีสมาธิมีจิตสงบอัญเชิญเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เข้ามาสวดมนต์ที่บ้านนะครับมาฟังพระสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พอแขกผู้ใหญ่มานะครับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรก็เราก็ไม่รู้แหละอธิสมานกายเป็นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีศักดิ์มีบารมีต่ำนะครับที่อยู่ตรงนั้นเขาก็จะถอยห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปเรื่อยก็ไปอยู่นู่นอยู่ขอบอยู่ไกลหนูนอกบ้านไปเลยบางทีนะครับอันนี้ก็คือการเปิดบทสวดนะครับจะเป็นสวดอิติปิโสหรือว่าสวดพหุงสวดอะไรก็แล้วแต่นะครับการเปิดธรรมะการเปิดนิทานธรรมะกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเขาฟังเข้าใจนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความในโลกของสากลแล้วไม่มีภาษามีแต่อรรถที่แฝงอยู่นะครับคือเนื้อหาที่แฝงอยู่ในสิ่งที่สื่อภาษาก็เป็นแค่สื่อนะครับผมฉะนั้นเราเปิดไปอะไรมันดีเราเปิดไปเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับบ้านคนฟังเขาก็เผื่อปิ้งฟัง2ตอน3ตอน4ตอน5ตอนปิ้งบางคน5ตอนไม่ปิ้ง10ตอนอาจจะปิ้งเรื่องอะไรว่าคนเราเนาะไม่ควรไปทำความชั่วไม่ควรไปฆ่าสัตว์ไม่ควรไปเบียดเบียนกันผลกรรมมันมีนะคือฟังอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสอนโดยไม่ต้องสอนถ้าเราเรียกมาตรงๆว่าลูกอย่าทำชั่วนะมันบาปนะฆ่าสัตว์มันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเชื่อเด็กตัวนี้นะครับแต่เราเปิดนิทานให้ฟังเปิดให้ทำเป็นคือมันมีเทคนิคกันผู้ฟังนะมันมีเทคนิคผมเคยเป็นที่ปรึกษาอันนี้มีเวลาคุยต่อนิดหนึ่งเนาะนะครับที่ปรึกษาให้แม่คนหนึ่งเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายเขาดื้อมากเขาบอกเขาจะทำยังไงสมาธิก็ไม่ดีแล้วก็เป็นคนสมาธิสั้นแล้วไม่ค่อยเชื่ออะไรดื้อจังผมก็เลยหาหนังสือกฎแห่งกรรมให้บอกอย่างนี้นะจ้างให้เขาอ่านให้ฟังวันละหนึ่งเรื่องแหละแต่จ้างเขาเรื่องละ20 บาท10บาท20บาทก็ว่าไปเรื่องสั้นเรื่องยาวแต่ว่าให้อ่านทุกวันอยากได้เงินให้อ่านให้ฟังนะครับก็ทำอย่างเงี้ยทำไปทำมาเป็น10เรื่อง20เรื่อง30เรื่อง50เรื่อง เด็กเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติท่านผู้ฟังกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรบาปไม่บาปเนี่ยทีนี้เวลาแม่ทำอะไรคอยทักแม่อย่าไปฆ่านะแม่อย่าไปทำนะมันบาปนะอ้าวเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเขาเป็นกลายเป็นคนที่คอยห้ามแม่อย่าทำบาปจริงๆท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดแม่ไหนมานั่งสอนว่าลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้บางทีมันอยู่ต่อหน้ามันไม่เถียงหรอกมันเฉยแต่รับหลังมันทำเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเอาเดี๋ยวจะนานไปมาฟังนิทานต่อจากตอนที่แล้วเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: สภาพศพคนเราเมื่อโดนไฟเผาจะมีอาการเส้นยุดเส้นหดมือเท้าหงิกงอเก้งก้างแล้วก็ลุกขึ้นนั่งได้สามเณรถาวรแทบจะกระโจนหนีแต่ก็ยังเหลือสติควบคุมใจไว้ได้พยายามใช้ไม้เขี่ยกดศพให้นอนลงในกองไฟจนสำเร็จทีนี้พุงของศพเกิดแตกออกมาลำไส้เรี่ยราดเหมือนกับขดเชือกล่ามควายน้ำเลือดน้ำหนองหยดต้องไฟดังฉี่ชาทรงกลิ่นฉุนเฉียวเหม็นไหม้พิลึกพิลั่นสุดแสนจะทนแต่สามเณรถาวรก็ต้องจำใจทนคอยใช้ไม้เขี่ยตับไตไส้พุงเหล่านั้นให้เผาไหม้จนหมดสิ้นในคืนนั้นผลจากการเจริญอสุภกรรมฐานโดยการเผาจีผีตายบนกองฟอนตั้งแต่ต้นจนจบก็เกิดปัญญาขึ้นมาในบัดดลนั้นว่าตลอดเวลาที่ทำการเผาผีอยู่นั้นไม่เห็นมีพวกพูดผีปีศาจในป่าช้าออกมาหลอกหลอนเลยสักวันเดียวแสดงว่าพูดผีไม่มีที่คนเราพากันกลัวผีไปต่างๆนานานั้นเป็นเพราะจิตใจของเราเองนั่นแหละหลอกตัวเองให้กลัวสมัยเป็นสามเณรเรียนปริยัติและปฏิบัติกรรมฐานอยู่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนั้นพระอาจารย์มหาถาวรท่านได้เที่ยวไปนมัสการครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญในสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตตาเถระอยู่เสมอเพื่อจะรับเอาอุบายธรรมปฏิบัติแล้วก็ปฏิปทาจริยวัตรของแต่ละองค์มาอบรมบ่มนิสัยตัวเองเป็นต้นว่าได้ไปนมัสการหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรหลวงปู่เทศวัดหินหมากเป้งพระอาจารย์มหาบัววัดป่าบ้านตาดต่อมาเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุพระมหาถาวรก็ได้มอบตัวเป็นศิษย์ใกล้ชิดของท่านเจ้าคุณโฮมโสภโนหรือว่าท่านเจ้าคุณพระราชมุนีซึ่งเป็นพระกรรมฐานรูปสำคัญที่รอบรู้แตกฉานทั้งสมถะและวิปัสสนาวิธีชำนาญในการทุดงแสวงวิเวกไปในภูมิประเทศเขตอันตรายแล้วก็ยังใกล้ชิดสนิทแน่นกับหลวงพ่อยีได้รับการถ่ายทอดวิชาลึกลับมหัศจรรย์ด้านอภิญญาจากหลวงพ่อยีไว้มากอีกด้วยเมื่อเอ่ยชื่อท่านเจ้าคุณโฮมแห่งวัดปทุมวนารามแล้วย่อมเป็นที่รู้จักมักคุ้นด้วยความเคารพนับถือจากพระกรรมฐานทั้งหลายในสายกองทัพธรรมพระอาจารย์มั่นตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะท่านพระอาจารย์มั่นเคยจำพรรษาอยู่วัดปทุมวนารามมาก่อนและพระกรรมฐานรูปสำคัญสำคัญก็เคยมาพักอยู่ที่วัดนี้ไม่ขาดสายเมื่อออกพรรษาทุกปีท่านเจ้าคุณโฮมจะพาพระอาจารย์มหาถาวรออกเดินธุดงค์ไปในต่างจังหวัดพักเจริญภาวนาตามป่าช้าผีดุและเถื่อนถ้ำชะเงื้อมผาสำหรับในกรุงเทพท่านเจ้าคุณโฮมชอบพาไปนั่งกรรมฐานในป่าช้าวัดดอนอยู่เสมอเพื่อโปรดวิญญาณชั้นต่ำที่ถูกกดแห่งกรรมจองจำเอาไว้ในป่าช้าท่านเจ้าคุณโฮมเป็นผู้ชอบใฝ่หาค้นคว้าวิชาความรู้แปลกๆจึงสะสมวิชาต่างๆไว้มากเพื่อสงเคราะห์ประชาชนเป็นต้นว่าวิชาโอสถสมุนไพรบำบัดเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดจนไสยเวทวิทยาคมไฝ่โลกียะสมาธิอิทธิโยคะประสิทธิวิชาเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเพียงแต่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสงเคราะห์ศรัทธาชาวบ้านให้พ้นจากเคราะห์โศกโรคภัยแล้วก็เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขตามสมมุติบัญญัติเท่านั้นวิชาเหล่านี้ท่านเจ้าคุณโฮมได้ถ่ายทอดให้แก่พระอาจารย์มหาถาวรไว้หมดสิ้นทำให้ท่านสามารถช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ทุกข์ร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ด้านอื่นๆได้ผลดีเรื่อยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ดังจะเห็นได้ว่าที่กุฏิสุวรรณเนตรวัดปทุมวนารามจะมีผู้ทุกข์ร้อนไปขอความเมตตาสงเคราะห์จากพระอาจารย์มหาถาวรอยู่แทบทุกวันในพรรษาที่5พระอาจารย์มหาถาวรได้เร่งความเพียรอย่างหนักได้ตั้งจิตอธิษฐานเจริญสมาธิวิปัสสนาถึงวันละ20ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย พราะตั้งแต่บัพพชาเป็นสามเณรจวบกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ทุ่มเทให้กับชีวิตพรหมจรรย์ไม่เคยด่างพร้อยจึงได้พบกับความดื่มด่ำเป็นสุขในสมาธิธรรมจนสงสัยว่าตัวเองจะติดสุขในสมาธิได้พยายามตัดสุขนี้ละลายให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็รู้สึกว่าตัดได้ยากจึงได้รู้ว่าความสุขในฌานสมาบัตินั้นมันมีอำนาจเป็นยางเหนียวติดยึดในพรรษาที่7ตอนไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียพระอาจารย์มหาถาวรได้เร่งรัดตัวเองด้วยอุตสาหะวิริยะ

0: เย็นสงบสบายอย่างลึกซึ้งกำหนดรูปนามได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นไม่ติดไม่ขัดไม่ยินดียินร้ายในรูปนามวางเฉยอยู่ในสังขารรูปนามทั้งปวงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเมื่อออกจากกรรมฐานนี้แล้วก็เกิดความมั่นใจเพิ่มพูนความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดจะไม่ขอสึกอย่างเด็ดขาดชาตินี้ทั้งชาติจะเป็นพระเจริญพรหมจรรย์เอามรรคผลนิพพานอย่างเดียวใครจะมาตัดคอบังคับให้สึกก็จะไม่สึกต่อมาเมื่อได้กราบเรียนให้ครูบาอาจารย์ทราบถึงความในใจอันเด็ดเดี่ยวนี้แล้วครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสมถวิปัสสนาก็บอกว่าพระอาจารย์มหาถาวรได้บรรลุธรรมถึงระดับสังขารุเปกขาญาณแล้วตอนอยู่ประเทศอินเดียอันว่าสังขารุเปกขาญาณ นี้เป็นญาณปัญญาที่มีการวางเฉยในรูปกายและนามจิตโดยตรงเป็นวิปัสสนาญาณอันยิ่งใหญ่ชั้นสุดยอดในการปฏิบัติธรรมชั้นโลกียานผู้บำเพ็ญถึงขั้นสังขารุเปกขาญาณ นี้ย่อมจะมีจิตใจสงบประณีตสุขุมเยือกเย็นยิ่งนักมีโอกาสที่จะได้ประสบพบเห็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
1: ทีนี้เรามาคุยเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้ว่าจ้างเด็กให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะให้ฟังต้องเป็นนิทานนะท่านผู้ฟังแล้วนิทานที่เกิดจากชีวิตจริงเด็กทุกวันนี้เขาเรียนรู้ไวเขาฉลาดนะครับแล้วทีนี้ถ้าสามารถบอกลูกนะบอกเรื่องนี้นะเอางี้ไม่ต้องอ่านแล้วจำแล้วมาเล่าให้ฟังให้50บาทไม่ต้องอ่านให้จำเลยนะแล้วมาเล่าให้ฟังให้50บาทถ้าอ่านให้ฟังตรงๆนี่บางทีสมาธิเขายังไม่ดีบางทีนิทานบางเรื่องมัน2หน้า3หน้า4หน้า5หน้าคือเล่าไม่ต้องทุกตัวอักษรเปี้ยๆหรอกแต่ว่าเนื้อหามาเล่าให้ฟังอย่างนี้ทำทุกวันวันเว้นวันอาทิตย์ละ2วัน3วันคือทำไปเรื่อยๆเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าจิตตะกัมมัญญตาจิตตะมุทุตาจิตมันจะค่อยๆอ่อนโยนลงพอจิตอ่อนโยนมันก็เหมือนกับเหล็กที่มันอ่อนพอมันอ่อนแล้วเหล็กมันก็ดัดได้จิตตะกัมมัญญตาจิตก็สามารถที่จะดัดได้ฝึกได้พอจิตอ่อนกายมันก็อ่อนกายะกัมมัญญตาก็จะอ่อนลงมาควรแก่การงานดัดได้ฝึกได้ก็ปาคุณยตาก็จะมีความคล่องแคล่วคือมันก็จะค่อยๆเป็นเด็กที่อ่อนโยนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสำหรับเด็กที่ดื้อนะครับเด็กที่ลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับใครไม่รู้ว่าจะฝึกลูกยังไงถ้ามันดื้อเหลือเกินเด็กมันทะมนเหลือเกินหาวิธียอมเสียเงินหน่อยหาหนังสือดีๆหรือไม่ก็เอานิทานอาจารย์ยอดนี่แหละเปิดให้ฟังหรือว่าฟังนิทานผมนี่แหละนั่งฟังให้จบตอนนะเสร็จแล้วว่ามาสรุปให้ฟังถ้าสรุปได้เล่าเรื่องโดยไม่ผิดได้นี่ให้ไปเลย20บาท30บาทเด็กมันจะตั้งใจฟังคอยจับฟังว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้จะเป็นยังไงมันจะค่อยๆจับฟังโอเคละครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นแก่เงินแต่นานๆไปเขาจะติดเองอย่างเด็กคนที่ผมแนะนำเขาบอกว่าทำไมไม่มีหนังสือมาให้เขาอ่านอีกแล้วอ่านจนติดกลายเป็นเด็กเรียนเก่งมากนะครับตอนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนอะไรเนาะอยู่ในสวนจิตรดาเนี่ยครับวชิราวุธวิทยาลัยกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากจากที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เรื่องให้เด็กอ่านหนังสือธรรมะเหมือนกับครั้งพุทธกาลนี่ก็มีจ้างลูกไปฟังธรรมจ้างไปตลอดฟังไปฟังมากลับมาก็ไม่เอาค่าจ้างแล้วพอบรรลุธรรมแล้วฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารู้จักถ้าเราเจอใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีไปรักษาที่อื่นไปกินอย่างอื่นมาแล้วก็ยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจอยากให้ทดลองกินน้ำมังคุดดูเผื่อว่าแต่ที่จริงผมน้ำมั่นใจเลยแหละแต่ก็ผมก็เผื่อว่ามันโดนนะถือว่ามันโดนนะบอกเลยว่าน้ำมังคุดเนี่ยเขามีของต้องพูดอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับ
2: ห น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์

0: เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
3: เราคนไทยมักจะได้ยินวลีอยู่วลีหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำครูที่ทำให้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นก็คือวลีที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้ามาถามอาตมาอาตมาอยากจะแนะนำว่าทิ้งคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปเลยแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นคำใหม่นั่นก็คือไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้จะมีปัญญาก็ต้องรู้จักอ่านรู้จักคิดรู้จักฟังและรู้จักตั้งคำถามถ้าทำตาม4ประการนี้คำกล่าวที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะไม่มีผลอะไรต่อไปแล้วเราก็หันมาใช้ไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก่ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงผู้ว่าชัดชาติยืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงขณะที่คนกทมได้สัมผัสลูกเห็บตกเป็นครั้งแรกหลายพื้นที่และสถานการณ์ฝนยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: ลูกเห็บตกในกรุงเทพย่านรัชดาลาดพร้าวและโชคชัย4หลังจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่จับตาฝนอีกระลอก 4-7 ตุลาคมในพื้นที่หลายภาคขณะที่กรุงเทพมหานครระมัดระวังฝนตกวันที่5ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะตกแช่ 11-14 ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่ผู้ว่าชัดชาติแจงประเด็นดราม่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงระบุต้องการให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผังเมืองรวมย้ำน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่หลายจังหวัดยังท่วมหนักอย่างเช่นราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรมการปกครองโพสต์ไว้อาลัยสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถูกไฟดูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเจเศษเผยใช้ดาวเทียมกิสต้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมส่วนไหนเกิดก่อน1ตุลาคมได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและตั้งแต่1ตุลาคมใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสภาเดือดรังสิมันโรมถูกให้ออกจากห้องประชุมหลังไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่สามีชาวต่างชาติอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศทำความรู้จักไทยหยางซางสามีไอเดียสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยสัญชาติออสเตรเลียขณะที่เจ้าตัวยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. 1,900 ล้านบาทเป็นของสามี 1,800 ล้านบาทส.ส.ไอเดียฟ้องรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิ์ของตนเองและสามีมั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายระบุสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพลงทุนตามบริษัทต่างๆขณะที่รังสิมันต์โรมในฐานะกรรมธิการกฎหมายจ่อเรียกไอเดียกับสามีแจ้ง7ตุลาคมพร้อมสอบสินบน40ล้านคุยขยายผลปมฟอกเงินคริปโต DSI ขยายผลปมนอมินีภูเก็ตส.ส.สมชาติออกหลักฐานแจ้งเส้นเงินยืนยันบริษัทรับเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายสิทธิโชติยืนยันกกต.ไร้ขัดแย้งแม้มีเสียงข้างน้อยคาดเสนอคดีหัวสว.อีก3สำนวนเข้าชุดใหญ่ไม่เกินเดือนหน้าบอร์ดการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่ง CEO มีผลทันทีตั้งสำริดสำเนียงรักษาการแทนและตั้งกรรมการสอบ2ปมปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและกรณีการจัดซื้อวายกว่า 800,000 ขวดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านชามีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจุลเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็เปิดเพลงเพราะๆของพี่เบิร์ดนะคะฝนตกไหมก็บอกกันได้นะคะว่าหลากหลายพื้นที่ก็เรียกว่ามีฝนตกแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ตามชายฝั่งนะคะหรือไม่ก็บ้านเรือนที่ติดกับนะคะแม่น้ำลำคลองก็ระมัดระวังในด้านของน้ำด้วยเพราะว่าฝนก็ยังตกต่อเนื่องอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่7ตุลาคมนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยฝนตกหนักนะคะหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เป็นเหตุให้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินสไลด์ด้วยทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเจ็บปวดนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเสียชีวิตก็มีรวมถึงเกิดความเสียหายกับนี่เรียกว่าบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางองคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมกับทางหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนะคะก็มีการนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในช่วงของทางเชียงรายไปทางเหนือนะคะเชียงใหม่ค่ะน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนะคะรวมถึงพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะแต่ว่านะคะเมื่อวานนี้วันศุกร์ก็ค่ะบอกว่าทางราชบุรีนะคะของบ้านพิเทพนี้ก็น้ำก็เรียกว่าอาจจะไหลลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมรับน้ำกันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะบอกว่าตรงนี้นะคะก็มีการจัดตั้งในด้านของโรงครัวพระราชทานรถครัวสนามไปปรุงอาหารให้สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่ที่ประสบในด้านของตรงนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่มีพื้นบางพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะมีการฟื้นฟูทำความสะอาดที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในด้านของดินโคลนตรงนี้ที่มันมากับน้ำเนี่ยจำนวนมากทับถมกันนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานในด้านของเรียกว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมกับอุปกรณ์ให้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยและก็หน่วยบัญชาการของทหารพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนนะคะเรียกว่าตรงนี้ก็หลากหลายหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันเหมือนกันด้วยค่ะหรือไม่ก็นะคะทางมูลนิธิของทางโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยก็จัดตั้งนะคะประกอบอาหารสุกปรุงสุกตรงนี้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่คลองจันทน์แล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคมก็หรือว่าเป็นเมนูแบบเรียกว่าหมุนเวียนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบนี่หายากด้วยแล้วก็หลากหลายพื้นที่ทางจังหวัดนครปฐมหรือไม่ก็เป็นฟาร์มใหญ่ๆก็ถูกพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันก็ราคาข้าวของผักก็แพงเหมือนกันนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าอย่าขึ้นราคาเยอะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะใครเจ็บป่วยนะคะก็ส่งในด้านของชุดแพทย์เคลื่อนที่ค่ะร่วมกับจิตอาสาให้บริการประชาชนที่เคหะร่มเกล้าก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เมื่อวันที่30กันยายนนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็แผนกแพทย์ของทางกองทัพภาคที่1ร่วมกับทางกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ก็จัดเรียกว่าเป็นชุดทีมแพทย์เคลื่อนที่พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาด้านของการแพทย์เนี่ยลงไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะลาดกระบังกรุงเทพมหานครก็ให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้ด้วยมีการบริการในด้านของการตรวจร่างกายประเมินอาการแล้วก็ให้คำแนะนำในด้านของสุขภาพให้บริการในด้านของการแพทย์เบื้องต้นพร้อมกับดูแลประชาชนผู้สูงอายุถือว่าสำคัญนะคะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านของสภาพจิตใจจากปัญหาของน้ำท่วมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านะคะบ้านคือความสุขของทุกครอบครัวในยามที่ภัยมาเราจะต้องรีบเข้าไปหาตรงนี้ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยในคลองก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็มวลน้ำที่มันไหลลงมาท ท่วมฉับพลันเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของทางจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าประชาชนก็ไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากตรงนี้นะคะเพียงลำพังค่ะเพราะว่าหน่วยทหารพัฒนานะคะบอกว่าทางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ส่งกำลังพลไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกันก็เรียกว่าอุ่นใจที่มีทหารอยู่เคียงข้างประชาชนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมเรียกว่าขนข้าวขนของนะคะขึ้นที่สูงก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันค่ะทีนี้มาทางในด้านของคุณหมอตำรวจนะคะก็เรียกว่าเป็นเคสด่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะคะวันที่1ตุลาคมค่ะก็เรียกว่าลุยกันถึงบ้านเลยนะคะไปช่วยคุณยายวัย81ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็พบว่าออกซิเจนเนี่ยต่ำในเลือดด้วยแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลความได้รับความปลอดภัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางกันอย่างไรแล้วนะคะหาที่จอดรถไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะออกจริงๆว่าแล้วก็ระมัดระวังในด้านของน้ำท่วมอะไรตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปจอดรถกันได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะคะก็ให้จอดฟรีจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะจนถึงเวลา24นาฬิกาก็เป็นการช่วยบรรเทาในด้านของความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านของสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะก็จนถึงวันที่15ตุลาคมแต่ว่าทางศูนย์ราชการนี่เขาบอกว่าถ้าใครจะเข้าไปก็ลองดูนะคะว่าเส้นทางที่เราผ่านไปนี่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหรือเปล่าก็จะต้องดูอีกสักนิดนึงนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมสำหรับในด้านของผู้อำนวยการนะคะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยสารวัตรกำนันหรือไม่ก็ทีมแพทย์ด้วยเป็นการมอบนโยบายนะคะจัดทำในด้านของกรมประทับประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะคะก็ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งบอกว่าคือทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกในด้านของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับในด้านของการดูแลประชาชนแล้วก็มีการคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยซึ่งก็ตระหนักว่าคือภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในด้านของชีวิตของเราด้วยทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนคือสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุแต่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันที่สามารถที่จะรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าได้สำหรับกรมประทานดังกล่าวนะคะก็คือให้ความคุ้มครองเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยแล้วก็มีในด้านของแผ่นดินไหวด้วยครอบคลุมความเสียหายต่อนะคะในที่ของที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตแล้วก็กรณีทุพพลภาพสิ้นนะคะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าสิ้นถาวรตรงนี้คือว่าทุกพลภาพที่เราไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยอุทกภัยเนี่ยคือได้รับความเสียหายเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทที่จะได้รับตรงนี้ส่วนที่เกินนะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน 90,000 บาทส่วนในด้านของวาตภัยความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่ในด้านของแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทนะคะส่วนที่เกินก็บอกว่าส่วนกรณีที่เกิดน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาดำรงชีวิตได้ตามปกติคือว่ามันอาจจะเกิน7วันจะได้รับในด้านของค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนด้วยโดยเริ่มความคุ้มครองก็ตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมแล้วก็ครอบคลุมไปเขาบอกว่าทั่วประเทศก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนได้นะคะก็กรมธรรม์ตรงนี้นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึงวันที่1ตุลาคมปี2570นะคะคือไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่ว่าจะทำปีต่อปีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับประชาชนว่าจะได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติแล้วก็เข้าถึงในด้านของการชด เชยชดใช้ตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะว่าท่านนายกบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะบางพื้นที่ที่มีน้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูนะคะทั่วประเทศพร้อมกับมีการตั้งรับมือในช่วงของฝนลงแบบนี้ด้วยก็อาจจะถึงสักวันที่5วันที่7อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูด้วยสำหรับในด้านของการฟื้นฟูก็แบ่งในด้านของเป็นโซนนะคะแล้วก็มีการกำหนดหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบอย่างชัดเจนเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางระบบในด้านของไฟฟ้าด้วยการประปาดูแลในด้านของสุขภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการป้องกันโรคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นช่างซ่อมตรงนี้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์สิ่งที่จำเป็นให้สำหรับประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลเดียวกันเป็นการสื่อสารสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในด้านของระดับน้ำหรือไม่ก็มีการระบายน้ำพร้อมกับมีการรองรับฝนระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีการระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาจจะควบคุมนะคะไม่เกินทำอย่างไรจะไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าแนวโน้มของทางแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนทางแม่น้ำท่าจีนพื้นที่ของสุพรรณบุรีก็อาจจะทรงตัวนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าผลกระทบก็จะมาจากทางราชบุรีนะคะที่พี่เทพอยู่นะคะอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะทางกาญจนบุรีแล้วก็ทางสมุทรสงครามก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้จะมีการแจ้งเตือนกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูด้วยส่วนทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมประชาชนผู้ที่ประกอบการนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นกดกันไปได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะตรงนี้ค่ะ1689กด1หรือ4นะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ไหมนะคะสอบถามในด้านของมาตรการความช่วยเหลือแจ้งในด้านของปัญหาขอรับความช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนในด้านของช่วยในด้านของเรื่องหนี้สินสภาพคล่องทางบ้านธุรกิจการประกันภัยนะคะซึ่งก็ศูนย์ประสานงานกับทางสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะคะพร้อมที่จะให้ความดูแลแล้วก็คุ้มครองตรงนี้ด้วยมีการพักชำระหนี้นะคะหรือไม่ก็สินเชื่อเสริมสภาพคล่องแล้วก็มีการฟื้นฟูกิจการด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ทรัพย์สินตรงนี้ข้อมูลสิทธิแล้วก็ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมของทางกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดมาตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยายนแล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นะคะก็ลองดูว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนสามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะแล้วก็กดกันได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะส่วนในด้านของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่านะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางแอปของรัฐก็เมื่อวานนะคะวันที่2ตุลาคมก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:00 นเป็นต้นมาก็ครอบคลุมนะคะทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตรงนี้ด้วยนะคะว่าตามเกณฑ์ตรงนี้ในด้านของการช่วยเหลือตามมติของคลังทางคณะรัฐมนตรีจะมีการครอบคลุมก็คือ4กรณีด้วยกันบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะบ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถที่จะออกมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันก็คือเกิน7วันก็คือว่าเราทำงานอยู่แล้วไม่สามารถที่จะออกได้นะคะได้รับตรงนี้เหมือนกันค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่ก็ผู้ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงแม้ว่าน้ำมันท่วมไม่ถึงก็จริงที่เราพักอาศัยอยู่แต่ว่ามันมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะติดต่อกันเกิน7วันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มันมีผลกระทบ เกิน7วันตรงนี้สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเยียวยารับเงินน้ำท่วมจากทางแอปของทางรัฐได้นะคะก็ช่วยเหลือตรงนี้ก็1ครั้งนะคะต่อ1ครัวเรือนค่ะบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินบ้านที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะก็ลองยื่นดูแล้วก็ช่องทางก็เป็นแอปของทางรัฐนะคะก็ยื่นกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลสามารถที่จะติดตามสถานะได้แล้วก็ดำเนินการในด้านของคำแบบว่าแบบเรียลไทม์ได้จะทำการตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการยืนยันตัวตนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณอยู่หรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็หรือว่าครอบคลุมตรงนี้ทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเรานี่สามารถที่จะทำได้หรือเปล่าหรือใครที่ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะยังอยู่ล้อมรอบตรงนี้สามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพบกได้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะป้องกันการสูญหายหรือไม่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็ถ้าเป็นเบอร์พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจดเบอร์กันไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะที่หมายเลข0652311260 0652311260นะคะถ้าเป็นภาคกลางนะคะที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่1ก็หมายเลข022803977นะคะ022803977ค่ะถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2นะคะที่หมายเลข044245945นะคะ044245945ของทางกองทัพภาคที่2ค่ะถ้าทางภาคเหนือก็เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่3 055-242-859นะคะ055-242-859ลองจดเบอร์กันไว้ค่ะส่วนถ้าเป็นทางภาคใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่4ก็ที่หมายเลข075-383-405 075-383-405นะคะถ้าเป็นพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครก็เปิดในด้านของการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไม่จะเป็นในด้านของนมผงนะคะอาหารสำหรับเด็กค่ะเป็นนมกล่องก็ได้ถ้าเป็นน้ำดื่มก็เป็นน้ำดื่มแบบบรรจุขวดตรงนี้นะคะยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านหรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะไปได้หรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเป็นไม้กวาดเป็นน้ำยาถูพื้นค่ะของใช้ส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรีนะคะก็เป็นผ้าอนามัยหรือไม่ก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับคนแก่นะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นจะต้องใช้ด้วยส่วนเครื่องนอนของใช้ที่จำเป็นว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มนะคะผ้าเช็ดตัวสามารถที่จะไปบริจาคได้ที่พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจุดที่รับก็จะมี2แห่งด้วยกันเปิดรับตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่แบบนี้สามารถที่จะไปได้ค่ะอาคารสำนักงานระบายน้ำที่1นะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงค่ะแล้วก็นะคะแหล่งที่2ก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตประเวศนะคะก็ลองไปก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันนะคะหรือไม่ก็ทั้งส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งในด้านของการจะมีการเปิดเขาเรียกว่าเป็นประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเพิ่มน้ำก็เมื่อวานนะคะเมื่อวันที่1บอกว่าในช่วงของ6นาฬิกาก็มีการยกในด้านของบานประตูน้ำเนี่ยสูง25เซนติเมตรนะคะหรือไม่ก็ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรตรงนี้ต่อวินาทีก็ลองดูนะคะแต่ว่าเพื่ออย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมในด้านของการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือวันที่4ถึงวันที่7นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางกรมชลประทานก็ย้ำนะคะว่ากรณีที่นะคะไม่ใช่ประตูเสียหรือไม่ก็อาจจะปิดลงไม่ได้แต่ก็เป็นการปิดแล้วก็เปิดประตู ที่สามารถที่จะใช้น้ำได้แล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นการบริหารการจัดการน้ำแล้วก็มีการเตรียมรองรับที่อาจจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็บอกว่านำเรือเป็นการผลักดันน้ำอย่างเต็มกำลังตรงนี้นะคะเป็นการช่วยของทางพื้นที่ของทางลาดกระบังแล้วก็เป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนหรือไม่ก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้แต่ว่าช่วงเช้าๆนะคะก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาบ้านพี่ยุ้ยก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะออกมาแล้วก็ดำเนินรายการได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้น้ำทะเลถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำทะเลที่ก่อนร้านเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคาดว่าแพลงก์ตอนนะคะเขาบอกว่ามันบลูมหลังจากที่ฝนถล่มตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของแพลงก์ตอนบลูมหลังจากที่มีการเกิดมรสุมฝนตกหนักที่พัทยาแล้วก็น้ำจืดเนี่ยไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นด้วยนะคะก็ถ้าได้รับความเสียหายแบบนี้ก็ถ้าใครอยากไปดูก็สามารถที่จะไปได้นะคะที่อำเภอเมืองพัทยาของทางจังหวัดชลบุรีนะคะใครที่อยากจะไปเห็นแพลงก์ตอนบลูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแต่ว่าฝนตกอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าไข่ก็แพงหายากแล้วก็ผักก็แพงด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงของใกล้กับเทศกาลเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่จะอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นประมาณสักวันที่10ก็ว่าได้เพราะว่าพื้นที่นะคะเพาะปลูกตรงนี้เส้นทางมันอาจจะถูกตัดขาดแล้วก็ตลาดไม่สามารถที่จะรองรับในด้านของผักพืชผลตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายผักชีกวางตุ้งต้นหอมคะน้าแตงกวานะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็แม่ค้าบอกว่าโอดเหมือนกันแล้วก็โอยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะส่งของมาได้แล้วก็ระยะทางเนี่ยอาจจะตัดขาดตรงนี้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะเพราะว่าเราก็คงจะได้เห็นในล้านของเขาเรียกว่าเป็นสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมก็ดีนะคะเป็นลังน้ำแข็งเนี่ยนำในด้านของผักผลไม้หรือไม่ก็เป็นไข่เนี่ยไปขายตามบ้านเรือนของประชาชนนะคะก็ลุยน้ำกันไปอาจจะแพงสักนิดนึงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็จะต้องเห็นใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะหยาดน้ำฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: หยดน้ำฝนมันเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ารักอย่างที่เคยเป็นเหล่าหยดน้ำฝนตื่นขึ้นมาในก้อนเมฆของพวกเขาพวกเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ในบ้านสีฟ้าที่งดงามวันของพวกเขาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะพวกเขาเด้งไปเด้งมาในก้อนเมฆนายรออยู่นี่เลยนะวันนี้นะฉันจะเอาชนะรูปี้ในการแข่งก้อนเมฆครั้งที่9ให้ได้
5: และเพื่อนๆของฉันกับฉันจะไปอยู่บนยอดเขาบนเมฆฟลัฟฟี
6: ่และพวกเราจะไปสร้างงานศิลปะด้วยแสงเจ็ดสี
5: โอ้นี่พวกเราโชคไม่ดีเลยที่เป็นเพียงหยดเล็กๆมันจะยังไงกันแน่นะวันนี้ไปเร็วพวกเราไปกันเถอะ
4: โอ้เดี๋ยวนะพวกเราเนี่ยมีงานต้องทำนี่นาวันนี้นะ
6: งานอะไรเรนนี
4: ่ดูสิน
5: ั่นอะไรอ่ะ
4: มอยซี่ถ้าไม่คิดเหรอว่าใบไม้กับต้นไม้น่ะเริ่มสกปรกไปหมดแล้วนะเห็นไหม
5: โอ้คุณพระแอ่งน้ำเนี่ยเล็กมากๆเลย
4: ใช่แล้วดรูบี้ถึงเวลาที่พวกเราจะลงไปข้างล่างแล้ว
5: พวกเราไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอฉันมีแผนอื่นแล้วนะวันนี
4: ้มาเถอะมอยซี่ถ้าพวกเราร่วมมือกันมันจะต้องเป็นงานที่สนุกมากๆไปเลยล่ะเพื่อนๆบนโลกของเราต้องการเรานะมาเถอะ
5: ก็ได้เรนนี่พวกเราต้องไปด้วยกันกับทุกคนด้วยถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันจะไม่มีอะไรเสร็จเลยสักอย่าง
4: นั่นแหละจิตวิญญาณดริฟโลกด้านล่างนั้นกำลังเดือดร้อนและต้องการน้ำเป็นอย่างมาก
7: แม่จ๋าร้อนจังเลยผมหิวน้ำมากเลยผมไปกินน้ำในบ่อใกล้ๆนะครับ
4: เออลูกรักอย่าไปใกล้บ่อน้ำนะมีนักล่ามากมายที่จะโจมตีลูกรอเดี๋ยวเถอะนะจ๊ะแม่ว่าอีกไม่นานเพื่อนๆหยดน้ำของเราเนี่ยจะต้องมาอย่างแน่นอนเลยล่ะ
5: น้ำแทบจะไม่มีแล้วฉันจิบเข้าไปก็มีแต่กรวดกับทรายเมื่อไรที่ฝนจะตกกันนะ
6: ร้อนตับจะแตกแล้วเนี่ยเวทนาของฉันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะพวกเราจะทำยังไงดีฝนจ๋าตกมาเถอะได้โปรด
7: หญ้าแห้งเหือดหมดแล้วมันจืดชืดมากเลย
5: หญ้าแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าฝนยังไม่ตกพวกเราต้องอดตายแน่นอน
4: ไม่ใช่แค่สัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เองนั้นก็รอคอยน้ำฝนเช่นกัน
5: พวกเราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเราไถพรวนดินหว่านเมล็ดพืชแต่ถ้าไม่มีฝนพืชก็ไม่โตแล้วพวกเราจะเอาอะไรไปขายลูกๆพวกเราจะกินอะไรแล้วพวกสัตว์ของเราอีกจงมีศรัทธาไว้นะฉันมั่นใจว่าเมฆและสายฝนจะไม่ทอดทิ้งพวกเรา
4: ขึ้นไปบนก้อนเมฆนั้น หยดน้ำฝนทุกคนได้มารวมตัวกันไม่นานหยดน้ำฝนนับล้านๆก็ได้มารวมตัวกันบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อนที่ฝนจะตกลงมาสวัสดีทุกคน

0: ดิ่งไปที่โลกกันเลย
1: ไปที่โลก
2: ไปที่โลก
0: เหล่าหยดน้ำฝนพุ่งดิ่งไปยังโลกพวกเขานับพันๆรวมกันเป็นแผ่นและกลายเป็นสายฝนต้นไม้ดอกไม้และเหล่านกต่างมองเห็นพวกเขา
3: ในที่สุดฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วฝนกำลังมาแล้ว
4: โอ้แย่ตกมาเลยตกมาเลยเพื่อน
0: คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณต้นโอ๊ก
3: ดีใจนะที่ได้พบเธอขอบคุณที่มานะตอนนี้ใบของฉันได้รับการชะล้างอย่างดีและสายลมก็ทำให้ฉันเย็นสดชื่นได้อีกครั้งแล้ว
5: แม่ฮะกลิ่นหอมๆนี่มันอะไรกันพวกนี้มาจากที่ไหนกันเหรอฮะ
0: โอ้มาจากที่แม่นะผสมกับดินยังไงล่ะจ๊ะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยทำให้เกิดกลิ่นหอมที่ไม่มีรูปร่างแบบนี้
5: เป็นกลิ่นที่ดีที่สุดเลยล่ะในที่สุดบ่อน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วลูกรักเดี๋ยวไม่ชื่นใจเลยนะจ๊ะ
6: รสชาติของน้ำช่างสดชื่นและเย็นฉ่ำจังครับผมดื่มทั้งบ่อยังได้ดื่มให้พอใจเลยลูกรัก
5: ยูฮูมาเล่นกับพวกเราเร็วเข้ามาเล่นกันเถอะ
6: ดูสนุกมากเลยขอบคุณนะสายฝน
0: กองทัพหยดน้ำฝนเล็กๆทำให้ดินชุ่มฉ่ำแต่มีสภาพดีขึ้นทำให้ต้นไม้เขียวขจีและโตขึ้นต้นหญ้าต่างงอกงามขึ้นมาเมื่อน้ำฝนตกลงไปในแม่น้ำและบ่อน้ำทำให้สัตว์น้อยใหญ่ลงมาดื่มได้อย่างชื่นใจและสนุกสนานหัวเราะในนั้นหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆรวมตัวกันเป็นลำธารและไหลลงมาจากภูเขาแล้วรวมตัวกันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่และทะลักผ่านป่ากับทุ่งนาแม้แต่มนุษย์ที่กำลังเหนื่อยล้าและที่นาที่แห้งแล้งแต่ก็ชอบฝนเพราะมันทำให้พืชเติบโตและความร้อนแผดเผาดวงอาทิตย์ได้ลดลงหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆนั้นรวมกันทำให้ฟื้นฟูโลกให้งดงามและมีความสุขพวกเขาไหลไปอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผืนน้ำมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่เราหยดน้ำมีความสุขมากกับการแหวกว่ายไปบนคลื่น
4: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมากๆเลย
5: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมาก
0: ๆงานของพวกเขาบนโลกได้เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ได้มารับพวกเขากลับบ้านแล้วแสงของมันสาดส่องไปทั่วมหาสมุทรหยดน้ำฝนหยดแล้วหยดเล่าได้ลอยกลับไปยังบ้านของพวกเขาและในที่สุดพระอาทิตย์ก็พาพวกเขากลับไปยังก้อนเมฆบนท้องฟ้า
4: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว
5: พวกเราทำสำเร็จ
4: สำเร็จแล้ว
0: หยดน้ำฝนทำงานได้เสร็จสิ้นแต่เดี๋ยวนะโอ้หยดน้ำฝนกำลังหลับอยู่ตอนนี้อย่าไปกวนพวกเขากันดีกว่านะหลังจากผ่านทำงานอย่างยากลำบากมาพวกเขาควรได้พักผ่อนคุณว่าไหมก็เหมือนกับสายฝนเมื่อพวกเราได้ทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันมันจะสนุกและทำให้ทุกคนมีความสุข
7: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเอเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่ใครกดยืนยันตัวตนกันบ้างแล้วนะคะก็บอกว่ากลุ่มไหนที่นะคะกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรับเงิน 1,000 บาทเข้าแอปเป๋าตังค์นะคะก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าวงเงิน 1,000 บาทนี่มันเข้ากันหรือเปล่านะคะหวังในด้านของการบรรเทาในด้านของภาระค่าของชีพแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยก็กำหนดระยะเวลาก็คือ15วันก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก็แต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาก็กดรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะในด้านของการเปิดลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็สำหรับคุณสมบัตินะคะการเข้าเกณฑ์จะต้องไม่กรอกข้อมูลสมัครนะคะเมื่อเราจะต้องได้รับตรงนี้แต่ว่าจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผ่านทางแอปของเป๋าตังก็คือวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ3กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะคะก็คือว่าคนเดิมที่เค

0: เคยได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วคือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่กดเข้าไปยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังตามวันเวลาที่กำหนดก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วกลุ่มที่2คนที่เคยถือบัตรคนจนนะคะปี2565แต่ปี2569เนี่ยตรวจแล้วคือหลุดเกณฑ์คือคนที่เคยได้รับคือว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมแต่ว่ารอบใหม่นะคะในปี2569เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์รัฐบาลก็ดึงรายชื่อนะคะมารับสิทธิ์นะคะลดในด้านของค่าครองชีพตรงนี้แทนค่ะกลุ่มที่3คือคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบปี2569ก็คือปีนี้แต่ว่าตรวจแล้วไม่ผ่านคือกลุ่มนี้ที่ยืนยันนะคะตรวจสอบในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบล่าสุดแต่คุณสมบัติไม่ผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ผู้ที่ชายไทยนะคะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ณวันที่เรายืนยันรับสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันกันจนถึงได้วันที่15ใช้จ่ายกันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เปิดให้ในระบบของซื้อของนะคะร้านค้าทั่วไปก็6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาส่วนถ้ามีการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จนถึง6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะก็เงิน 1,000 บาทเนี่ยใช้อะไรได้บ้างก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายในรูปแบบของ60-40นะคะตามปกติตรงนี้ก็ใช้สูงสุดเนี่ยไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็วงเงินที่ช่วยนะคะตลอดโครงการก็คือ 1,000 บาทก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เราก็ลองดูนะคะว่าเราเนี่ยเปิดแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ใช้กันหรือยังแต่ว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ในช่วงของเดือนตุลาคมรับนะคะ 1,000 บาทจากเดิมเนี่ยนะคะก็คือมีค่าเดินทาง750บาทคือทางกรมบัญชีการเนี่ยเปิดรายละเอียดสิทธิ์ในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะคะก่อนก็คือวันที่1ตุลาคมปี2569ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนของสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่ก็แอปเป่าตังก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวงเงินก็คือ 1,000 บาทแล้วก็มีค่าเดินทาง750บาทส่วนลดของค่าแก๊สหุงต้มก็คือ80บาทขณะที่ผู้ที่พิการนะคะได้รับเพิ่มก็คือ200บาทโอนเข้าบัญชีนะคะในช่วงของวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีส่วนลดนะคะค่าเดินทางของระบบของสาธารณะตัวนี้ก็750บาทนะคะใครได้บ้างตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้เป็นบขส.รถไฟฟ้านะคะขสมก.นะคะรถไฟสามารถใช้ได้รถโดยสารเอกชนค่ะเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะส่วนในด้านของวงเงินนะคะสวัสดิการสำหรับในด้านของซื้อสินค้าแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยเป็นวงเงินที่กำหนดสำหรับการใช้ในช่วงของแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำวงเงินตรงนี้ที่เหลือเนี่ยไปสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะแล้วก็ทุกวันที่20ตุลาคมค่ะผู้ที่พิการก็จะได้รับเพิ่มนะคะเป็น200บาทก็ลองดูนะคะว่าก็รวมแล้วก็จะได้รับเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะก็จะต้องผูกในด้านของบัญชีนะคะพร้อมเพย์กับทางธนาคารไว้ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็คือ13หลักนะคะว่าใครที่ผูกไว้ก็จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันนะคะคือง่ายๆก็คือวันที่1เนี่ยกดรับสิทธิ์นะคะส่วนวันที่20ก็เป็นการเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมแล้วก็คือเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะว่าใครที่จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือ4ช่องทางที่มีการกดยืนยันสิทธิ์เพราะว่าวันที่1 2แล้วก็วันนี้วันที่3บางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าเพราะว่าชะล่าใจว่าวันที่1วันที่2เนี่ยคนอาจจะกดกันเยอะนะคะแอปมันล่มหรือเปล่าวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะกดกันได้นะคะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรกันแบบนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะส่วนถ้าเป็นแอปของเป่าตังก็สามารถที่จะเข้าได้หรือไม่ก็เข้าเป็นแอปทางรัฐนะคะถ้าจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนก็มี5แห่งด้วยกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.นะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้อยู่แล้วค่ะธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แล้วก็ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้บัตรสวัสดิการได้ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปเป่าตังแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะธนาคารธ.ก.ส.นะคะธนาคารออมสินธ.อ.ส.ธ.อ.ท.นะคะยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนตรงนี้ด้วยรายใหม่นะคะก็จะต้องดูนะคะว่าเหล่านี้อยู่ในข่ายไหนค่ะขณะเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐบาลก็มีการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมค่ะโดยสามารถที่จะนะคะเข้าไปนะคะกดยืนยันสิทธิ์รับในด้านของแอปเป่าตังได้ก็จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะทางนี้ค่ะผู้ที่ขอรับสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ของเว็บของทางรัฐก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอายุของเรานี่เป็นสัญชาติไทยไหมอายุครบ18ปีบริบูรณ์ไหมมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของการดูแลนะคะในด้านของฝนสักนิดนึงค่ะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเดินทางกันอย่างไรในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเตรียมในด้านของร่มเสื้อกันฝนรองเท้านะคะการเดินทางสุขภาพก็จะต้องดูด้วยแล้วก็ระมัดระวังในด้านของไฟฟ้าให้ดีด้วยนะคะก็เป็นห่วงในด้านของสุขภาพค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ
1: พูดของเล่นเยอะๆได้ไหมครับ
2: ได้ครับแล้วพอเพลงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
1: พ่อครับมีอะไรที่พ่อเองซื้อไม่ได้อ่ะครับ
2: ความดีไงลูก

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเตรียมส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะ

0: แรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันที่4ตุลาคมจะมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงส่วน7ตุลาคมกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมและแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ400คนพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวันช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับนักเรียนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องเรื่องมาตรฐานการศึกษาในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า700แห่งทั่วประเทศและมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วราว170คนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลกว่า100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านประธานที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่มีการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งชื่นชมยุโรปที่ตัดสินใจระบายน้ำมันจากคลัง
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆ 80% แล้วก็มีสารที่มีประโยชน์จากมังคุดนะครับจากเปลือกมังคุดแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรเข้าไปรวมแล้วประมาณ24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเถาวัลย์เปรียงนะครับเถาวัลย์เปรียงเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบเปรียงขาวเปรียงแดงแต่ทางเชียงใหม่เขาเรียกว่าเครือตาปลาหรือว่าเครือไหลถ้าทางจังหวัดเลยเครือตับปลาแถวโคราชเขาเรียกเครือเขาหนังเถาตาปลาแถวย่านเหมาะแต่ทางใต้ก็เรียกว่าพานนะครับพานใสนะครับเครือตาป่าก็แล้วแต่นะครับทางอีสานก็เรียกเครือตาปลาน้ำก็มีย่านเหมาะย่านเบาะชื่อเยอะนะครับเถาวัลย์เปรียงคือมันเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ฟังมันโตไวมากเป็นเครือโตไปตามต้นไม้พันไปพันมานะครับแล้วก็พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเนื้อมันก็จะแข็งคือตามตำราไทยบอกว่าเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมันทำให้เส้นเอ็นอ่อนลงนะครับแก้เส้นเอ็นพิการแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายชาวบ้านก็นำมาเป็นยาบรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกายมานานนะครับคนโบราณก็นิยมใช้เถาของเถาวัลย์เปรียงมาเป็นยารักษาพวกอาการตกขาวของผู้หญิงบ้างนะครับแล้วก็หลายอย่างนะเอามาต้มกับน้ำแล้วก็มาดื่มต่างน้ำของเถาวัลย์เปรียงนะครับแก้เหน็บชาปัสสาวะพิการขับปัสสาวะโรคบิดเส้นเอ็นพิการอันนี้เป็นสูตรที่ถ้าเราจะใช้จริงๆเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้ครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเราก็นำมานิดหนึ่งเอามาใส่น้อยในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมง

0: คนต่องห้าตราพนาดินของเรานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินใช้อย่างอื่นมาไม่โดนอยากจะทำอยากจะให้ลองนะครับผมเองก็อยากจะให้ลองดูกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆต่อจากตอนที่แล้วนะครับเป็นนิทานยาวแต่ฟังแล้วดีท่านผู้ฟังเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนท่านนั้นก็จะนั่งสมาธิอยู่ตามลำพังคอยใช้กระแสจิตควบคุมตรวจสอบวาระของสิทธิ์ทุกรูปไปด้วยถ้ารูปใดสติอ่อนแอเกิดวิปลาสหวาดกลัวผีจนควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านก็จะได้รีบแก้ไขช่วยเหลือบางครั้งท่านเจ้าคุณโฮมก็พาสิทธิ์ไปเจริญกรรมฐานตามป่าช้าจังหวัดชลบุรีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วท่านจะเข้าไปปฏิบัติในป่าช้าวัดปทุมวนารามซึ่งสมัยเมื่อหลายปีมาแล้วป่าช้าวัดปทุมวนารามนี่รกครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และวัชพืชวิเวกวังเวงน่ากลัวมีงูชุกชุมโดยเฉพาะมีงูเหลือมขนาดใหญ่อาศัยอยู่ด้วยเป็นป่าช้ากลางกรุงที่น่ากลัวไม่น้อยทีเดียวหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโฮมเนี่ยเป็นผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมสูงเชี่ยวชาญในฌานสมาบัติและกสิณทำให้ท่านมีอะไรอะไรพิเศษพิสดารในด้านอภิญญาญาณเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดได้ประจักษ์แจ้งในความมหัศจรรย์มาแล้วอย่างปราศจากความสงสัยท่านเจ้าคุณโฮมมรณภาพเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2519ด้วยอาการสงบและก่อนจะถึงแก่มรณภาพนี้ท่านได้บอกกับคณะแพทย์ที่รักษาท่านเป็นการล่วงหน้าได้ถูกต้องแม่นยำว่าท่านจะมรณภาพวันใดเวลาใดแสดงว่าญาณในอนาคตังสยานของท่านเฉียบคมมากในการกำหนดรู้อนาคตถึงวันอายุไขของท่านเองหลังจากท่านเจ้าคุณโฮมผู้เป็นพระอาจารย์ได้มรณภาพไปแล้วไม่นานพระอาจารย์มหาถาวรก็ได้ทุดงไปทางภาคเหนือและในวันหนึ่งขณะเจริญภาวนาจิตสงบในสถานที่วิเวกสัปปายะก็ได้นิมิตในสมาธิธรรมเป็นนิมิตของวิญญาณหลวงพ่อยีมาปรากฏวิญญาณหลวงพ่อยีได้บอกฉันเมตตาอินดูว่าพระอาจารย์มหาถาวรกับหลวงพ่อยีนั้นมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันอย่างสำคัญยิ่งนักในอดีตชาติปางก่อนอันว่าวัดดงตาก้อนทองหรือว่าวัดอภัยสุพรรณภูมิที่หลวงพ่อยีได้สร้างขึ้นนั้นเมื่อหลวงพ่อยีได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วจึงตกเป็นภาระหน้าที่ของพระอาจารย์มหาถาวรซึ่งมีความผูกพันกันอยู่อย่างลึกซึ้งจะต้องดำเนินงานพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดดงตาก้อนทองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปวิญญาณหลวงพ่อยีบอกต่อไปว่าเดิมท่านเป็นชาวบ้านตำบลขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระครูเทพโลกอุดรรับเอาท่านไปเลี้ยงเป็นลูกตั้งแต่ท่านอายุได้8ขวบได้อยู่กับหลวงพ่อใหญ่ตลอดมาจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาพระธรรมวินัยหลวงพ่อยีบวชอยู่นานถึง28พรรษาจึงได้ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์มีครอบครัวลูกเมียหลายคนเป็นไปตามวิบากกรรมอันทำให้เป็นไปอย่างนั้นตามกฎแห่งกรรมต่อมาได้มาจับจองที่ดินซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างพิจิตรกับพิษณุโลกไว้ประมาณ500ไร่เศษได้ทำการหักร้างถางพงทำที่ดินให้เกิดประโยชน์ในปีพ.ศ. 2499หลวงพ่อยีเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจึงได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกเป็นครั้งที่2ที่วัดสามเรือนตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมีพระครูรังสีธรรมประโพธเป็นพระอุปชาเมื่อได้บวชเป็นพระหลวงตายีแล้วหลวงพ่อยีก็ได้ยกที่ดินของท่านจำนวน36ไร่2งาน20ตารางวาถวายเป็นที่ดินของธรณีสงฆ์สำหรับสร้างเป็นวัดดงตาก้อนทองการบวชเป็นพระครั้งที่2นี้หลวงพ่อยีได้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างวัดดงตาก้อนทองเป็นอนุสรณ์แก่บวรพุทธศาสนาสืบไปในวันข้างหน้าและยอมอุทิศชีวิตของท่านเองสำหรับการก่อสร้างวัดดงตาก้อนทองจะยอมตายในผ้าเหลืองสมณเพศในปีพ.ศ. 2505หลวงพ่อยีจึงได้ยื่นเรื่องราวขอสร้างวัดดงตาก้อนทองขึ้นในเนื้อที่36ไร่2งาน20ตารางวาได้รับใบอนุญาตให้สร้างวัดได้ตามหนังสือของจังหวัดพิษณุโลกที่3774/2505เรื่องอนุญาตให้สร้างวัดดงตาก้อนทอง วิญญาณหลวงพ่อยีได้บอกกล่าวอีกว่าวัดดวงตาก้อนทองนี้เป็นของพระอาจารย์มหาถาวรมาแต่เก่าก่อนในอดีตชาติรวมทั้งกรุมหาสมบัติที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ขุดขึ้นมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญไพศาลต่อไปและขอยกสิ่งของวัตถุอิทธิมงคลทุกอย่างของหลวงพ่อยีให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระอาจารย์มหาถาวรแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจมีสิทธิ์ขาดทุกประการเป็นธรรมทายาทสืบแทนหลวงพ่อยีต่อไปแล้วก็จะได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพิเศษพิสดารในพระศาสนาให้แก่พระอาจารย์มหาถาวรโดยหลวงพ่อยีจะทำการสอนให้ในยามเข้าสมาธิจะพบปะติดต่อกันได้ในทางสมาธิโดยเฉพาะและสามารถจะพบกันได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่มีอะไรขัดข้องขอให้บอกกล่าวจะช่วยเหลือเพื่อเป็นการส่งเสริมบุญญาบารมีของกันและกันสืบไปในสังสารวัฏตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเมื่อออกจากสมาธิแล้วพระอาจารย์มหาถาวรก็พิจารณาถึงนิมิตหลวงพ่อยีที่มาปรากฏแจ้งเหตุเรื่องราวดังกล่าวยังไม่เชื่อถือเพราะว่ากลัวจะหลงนิมิตกลัวจะถูกหลอกให้เสียสติหรือว่ากรรมฐานแตกซึ่งพวกอภิธรรมมักจะชอบประนามเสมอว่านิมิตนี่เป็นเรื่องเหลวไหลมายาเชื่อถือไม่ได้วันต่อมาขณะเจริญภาวนาจิตสงบวิญญาณหลวงพ่อยีก็มาปรากฏเป็นนิมิตอีกได้สอนให้เรียนรู้ถึงวิชาเล่นธาตุเข้าธาตุออกธาตุแปรธาตุอันเป็นรากฐานของกสิณที่จะกระทำอิทธิวิธีหลากหลายต่อไปในขั้นสูงรวมทั้งได้สอนให้รู้จักพลังลึกลับของเวทมนต์คาถาต่างๆว่ามีรากฐานบ่อเกิดแห่งความขลังศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรสอนให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างอภิญญาของพุทธศาสนาตามแนววิสุทธิมรรคกับอภิญญาตามแนวทางของไสยเวทวิทยาคมของพวกฤาษีชีไพรของศาสนาพราหมณ์และจะเอาแนวทางของอภิญญาของศาสนาทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โภคผลได้ด้วยวิธีใดโดยไม่เสียหายและไม่ผิดพระธรรมวินัยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงจิตตาพินิหารของหลวงพ่อยีก็ได้มาหาพระอาจารย์มหาถาวรอยู่เสมอโดยมาในยามที่จิตสงบเป็นสมาธิได้ทำการสอนทั้งวิปัสสนากรรมฐานและสอนในทางอภิญญาจิตตาภินิหารการสอนในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธินี้ทำให้เข้าใจได้รวดเร็วและจำแม่นฝังลึกลงไปในก้นบึ้งของจิตวิญญาณทีเดียวเมื่อออกจากสมาธิแล้วพระอาจารย์มหาถาวรก็ทดลองพิสูจน์วิชาลึกลับที่หลวงพ่อยีสอนให้นั้นว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ปรากฏว่าท่านสามารถทำได้ตามที่วิญญาณหลวงพ่อยีสอนจริงๆน่ามหัศจรรย์อะไรอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยยอมรับความจริงว่าวิญญาณของหลวงพ่อยีนั้นไม่ใช่ผีสางเทวดามาทดสอบหลอกลวงแต่อย่างใดหากเป็นวิญญาณของหลวงพ่อยีจริงแท้แน่นอนที่เสวยทิพยสมบัติเป็นเทพเจ้าอยู่ในสวงสวรรค์ได้มาโปรดมาสอนมาสั่งเนื่องจากพระอาจารย์มหาถาวรและหลวงพ่อยีได้มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมาแล้วในหลายภพหลายชาติบุพพวาสนาจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันสืบไปอีกนาน
0: สักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับก็จะจบในชั่วโมงนี้แหละเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีนะครับ 2-3 มีทั้งหมดน่ะ 6-7-8-9 ตอนท่านผู้ฟังวันนี้ก็3ตอนเมื่อวาน3ตอนวันก่อนก็ชั่วโมงก่อนก็3ตอนนะครับก็จบในชั่วโมงนี้ถือว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆคนที่พระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมากๆที่ฟังรายการที่ดื่มน้ำมคุดขอบุญกุศลที่ผมทำมานะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ดื่มน้ำมคุดมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีอายุยืนมีกำลังใจดีในการทำความดีนะครับทุกท่านนะครับบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้กินแล้วดีขึ้นนะครับผมท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องหาที่พึ่งนะครับแต่พึ่งที่ดีที่สุดก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเอตนแลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองให้ได้เติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเติมเต็มตัวเองให้ไ แต่ถ้าเราจะพึ่งภายนอกนั้นนะครับก็คือต้องพึ่งพระรัตนตรัยหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตท่านได้สอนเอาไว้ว่านะครับสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือพระรัตนตรัยนะครับหรือว่าที่พึ่งอันเกษมบางคนนี่กลัวนู่นกลัวนี้นะครับหาที่พึ่งไม่ได้ก็คว้าเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งนะครับไปถือบางทีก็งมงายเกินไปมีการอ้อนวอนวิงวอนขอบนบานศาลกล่าวเถื่อนถ้ำภูผาต้นไม้ใหญ่ศาลพระภูมิเจ้าที่ต่างๆที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นที่สถิตอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจอันอาจจะดลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายนะครับพ้นจากความตายความทุกข์ได้เส้นสังเวยประจบประแจงตามที่เราเข้าใจว่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางตามที่ตัวเองเข้าใจว่าเจ้าของสถานที่เหล่านั้นน่ะจะพอใจหรือชอบใจที่ก็มีการทรงเจ้าเข้าผีสะเดาะเคราะห์สะเดาะนามสืบชะตาราศีตัดเวรตัดกรรมโดยวิธีต่างๆเหล่านี้ที่จริงสิ่งเหล่านี้นี่มันอาจจะพึ่งได้ในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านบอกว่ายังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมในตังโคสารนังเขมังในตังสารนมุตตะมังพึ่งได้แต่พึ่งได้ในระดับหนึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งได้ตลอดไปแต่ผู้ที่นึกถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตนประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับมีศีลให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอย่างมั่นคงอย่างแท้จริงถึงแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ถึงแล้วก็นิ่งๆฉันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละไม่สนใจละไม่ได้ต้องให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาด้วยจึงจะชื่อว่าเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงคำสอนอย่างแท้จริงคือต้องเป็นคนดีท่านผู้ฟังนะครับต้องเป็นคนดีท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาลงว่าเราก็ต้องเป็นที่พึ่งตัวเองตนเองก็ต้องรักษาศีลต้องให้ทานและต้องเจริญภาวนานะครับอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นแหละคนจะเดินทางก็คือเราชี้ไปทางซ้ายเราเดินทางขวายังไงมันก็ผิดนะครับถ้าเราเดินตามเราก็ถึงตามที่พระองค์ชี้ดังนั้นพระตถาคตเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นกลับมาทำสิ่งที่คว่ำให้หงายขึ้นสิ่งที่ลึกให้มันตื้นขึ้นมาให้เราได้เห็นให้เราได้ทราบให้เราได้เกิดปัญญาให้เราได้แทงตลอดตามพระองค์ท่านพูดไปพูดมานี่ผมก็เหมือนพระก็ทุกทีขออภัยท่านผู้ฟังนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคนบวชมาจบประโยค9นะพูดไปพูดมาก็จะเป็นธรรมะไปทุกอย่างอ้าวฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมคุฎตราพระนาลินนะมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณครับ
2: น้ำมคุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนาลินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: จากการพูดคุยกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อยีและการค้นคว้าส่วนตัวของคุณสิทธาเชตวันสามารถสรุปประวัติของหลวงพ่อยีว่าบ้านเดิมของหลวงพ่อยีปัญญาภาโรอยู่หมู่ที่5ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อเล็กๆอายุได้8ขวบได้อาศัยอยู่กับพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ทราบชื่อแน่นอนหลวงพ่อยีเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อยีได้ทุดงออกป่าไปหลายแห่งจนอายุได้21ปีจึงบวชเป็นพระทุดงสมัยก่อนเรียกว่าพระรุกขมูลเดินแบกกลดสะพายบาตรออกไปพักตามป่าเขาเกือบทุกจังหวัดทั้งในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ได้เข้าไปถึงพม่าเวียงจันทน์และแหลมมลายูซึ่งตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อยีนั้นท่านได้เดินทุดงหาความวิเวกจนจิตมองเห็นนรกและสวรรค์ในตอนเช้าออกโปรดสัตว์ก็มีนางฟ้าและเทวดาลงมาตักบาตรให้หลวงพ่อยีบวชอยู่ถึง28พรรษาตอนนั้นอายุประมาณ50ปีก็ได้เล็งเห็นว่าตนเองยังมีกรรมอยู่จำเป็นจะต้องสึกมาจากเพศบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์จากนั้นก็ได้ท่องเที่ยวไปหลายสิบจังหวัดในครั้งสุดท้ายบั้นปลายชีวิตท่านได้มาหักร้างถางพงที่บริเวณที่ต่อมาเป็นวัดดงตาก้อนทองซึ่งสมัยนั้นยังเป็นป่ารกชัดและในระหว่างเป็นคฤหัสถ์ท่านได้ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ศักดิ์อยู่ยงคงกระพันชาตรีให้กับลูกศิษย์ปี2499ได้ออกบวชเป็นครั้งที่สองโดยมีพระครูรังสีธรรมโพธิ์เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่มเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชเป็นพระแล้วหลวงพ่อยีได้ตกลงใจยกที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมด565ไร่ถวายเป็นของสงฆ์ไปเสีย36ไร่ที่เหลือก็ให้คนเช่าต่อไปสิ่งก่อสร้างของหลวงพ่อยีที่สำคัญที่สุดก็คือโบสถ์ใช้เวลาสร้างจริงๆเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นแต่ใช้เวลารวบรวมหาปัจจัยมาซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นค่าแรงงานนานพอควรงบประมาณก่อสร้างสูงถึง6-7 ล้านบาทนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่างานก่อสร้างในสมัยนั้นซึ่งอยู่ไกลจากความเจริญต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเกวียนยากลำบากทุลักทุเลแล้วก็มูลค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงแต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อยีงานก่อสร้างโบสถ์ก็เรียบร้อยทุกประการตัวโบสถ์กว้าง10วายาว20วาสูงประมาณ12วาจากการสัมภาษณ์คุณป้าผวนโตมาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อยีเคยอยู่วัดดงตาก้อนทองมานานปีก่อนที่จะมาบวชเป็นแม่ชีที่ทุดงคสถานถาวรนิมิตบ้านบุ่งเข้จังหวัดนครนายกป้าผวนเล่าว่าหลวงพ่อยีในท่านสามารถจะรวบรวมเงินมาใช้ในการก่อสร้างโดยใช้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ช่วยให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีฐานะร่ำรวยขึ้นแล้วก็ส่งเงินไปถวายในภายหลังด้วยกุศลจิตในการมุมานะสร้างโบสถ์นี่เองทำให้หลวงพ่อยีต้องเดินทางไปกรุงเทพบ่อยครั้งแล้วก็ได้พบกับบุคคลสำคัญของประเทศหลายท่านเช่นจอมพลถนอมกิติขจรสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีการใช้อภิญญาของหลวงพ่อยีเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนไม่เคลือบแคลงสงสัยแม้แต่น้อยก็เพราะหลวงพ่อยีทำเป็นประจำเช่นท่านสามารถเสกกระดาษให้เป็นธนบัตรใบละร้อยบาทเสกดินให้เป็นทองคำเสกใบไม้ให้เป็นเงินเป็นต้นในบางครั้งเกิดขาดแคลนอาหารในวัดดงตาก้อนทองหลวงพ่อยีก็เสกใบไม้ให้เป็นกบเอามาทำอาหารกินกันทั้งวัดลูกศิษย์คนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าการบิณฑบาตจากรุกขเทวดานั้นหลวงพ่อยีทำเป็นประจำตอนเช้าหลวงพ่อยีรับเอาบาตรจากลูกศิษย์แล้วหลวงพ่อยีจะเดินบิณฑบาตห่างจากโรงครัวไม่ถึง10เมตรโดยไปหยุดยืนทำสมาธิที่ต้นมะม่วงใหญ่ยืนอยู่ไม่นานก็เดินกลับมาส่งบาตรให้ลูกศิษย์ที่ยืนจับตามองไม่กระพริบได้พบว่ามีข้าวสวยร้อนๆเต็มบาตรเป็นข้าวทิพย์มีกลิ่นหอมมากแล้วก็จะกลายเป็นข้าวตากได้เองโดยไม่ต้องตากแดดเลยในราวปีพ.ศ. 2507อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้รับคำบอกเล่าจากเพื่อนของลูกขณะเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามดุสิตเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ต่างๆของหลวงพ่อยีและบอกว่าหลวงพ่อยีได้เดินทางมากรุงเทพแล้วก็พักอยู่ที่โรงเรียนตาลพัดตามคำบอกเล่าของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อันนี้ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงวันที่26กันยายน2508ที่ได้ไปนมัสการว่าได้พบพระภิกษุ อายุร้อยกว่าปีแต่ยังดูแข็งแรงจึงได้สนทนากับท่านในเรื่องทั่วไปขณะที่สนทนากันหลวงพ่อยีได้เรียกเขาไปใกล้ๆสั่งให้ไปหยิบแป้งที่ใช้เจิมอยู่ที่หน้าพระบูชาได้เอานิ้วจุ่มดูเป็นแป้งเหลวธรรมดาหลวงพ่อยีแบมือเอาแป้งใส่ลงไปแล้วพนมมือบริกรรมภาวนาสักครู่แล้วสั่งให้อาจารย์สัญญาเอามือมารองใต้มืออาจารย์สัญญารู้สึกว่ามีอะไรหลุดตกลงมากลางมือหลวงพ่อยีให้คลี่ผ้าเช็ดหน้าห่อเอาไว้แล้วห้ามไม่ให้ดูจนกว่าจะถึงบ้านพอถึงบ้านคลี่ผ้าออกดูกลายเป็นพระสมเด็จสีขาวนวลท่านได้เก็บรักษามาจนทุกวันนี้เมื่อวันที่11กันยายน2508ข้าราชการระดับสูงพร้อมคณะได้เดินทางไปวัดดงตาก้อนทองเพื่อพิสูจน์อำนาจจิตของหลวงพ่อยีว่าจะมีปาฏิหาริย์จริงหรือไม่ได้แก่พันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมการศาสนาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ประธานศาลฎีกานายประกอบหุตสิงห์อธิบดีศาลอุทธรณ์จากคำให้การของพันเอกปิ่นมุทุกันหลวงพ่อยีได้นำบาตรมาให้ดูและตนเองได้เช็ดบาตรด้วยตัวเองหลวงพ่อยีอุ้มบาตรออกไปยืนบนนอกชานกุฏิห่างจากผู้สังเกตการไม่ถึง10เมตรหลวงพ่อยียืนนิ่งสำรวมจิตแน่วแน่หันหน้าไปแต่ละทิศแล้วเปิดฝาทำนองรับบาตรจากคนใส่เหมือนกับเราใส่บาตรพระทุกอย่างเสร็จแล้วหลวงพ่อยีก็เรียกอธิบดีกรมการศาสนาเข้าไปหาให้รับบาตรไปได้พอยื่นมือไปรับเท่านั้นก็รู้สึกว่าบาตรหนักอึ้งจึงเปิดฝาขึ้นดูปรากฏว่ามีข้าวสุกร้อนๆเต็มบาตรไปหมดมีกลิ่นหอมเป็นชนิดมันปูก้นบาตรยังมีลูกประคำทองอยู่2เม็ดขนาดโตกว่าเมล็ดข้าวโพดซึ่งภายหลังอธิบดีกรมการศาสนาได้นำติดตัวกลับเข้ากรุงเทพแล้วนำไปให้ช่างทองบ้านหม้อดูช่างบอกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ
0: ์ครับนั่นก็คือเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีเหลืออีกตอนหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จบแล้วในชั่วโมงนี้แหละนะครับเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยนะคำว่าอย.คือคณะกรรมการอาหารและยานะก็คือใบอนุญาตนั่นแหละนะอย.ไม่ใช่ว่ากินหอยทีนี้หอยมีอย.นะก็หอหีบอ่อ่างยอยักษ์นี่ก็ดีนะกินหอยก็มีอย.อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย.คนละอย่างอันนั้นเขียนอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็มีหน้าที่ตรวจอนุญาตว่าสิ่งที่กินนั้นนะครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับสลากก็ต้องถูกต้องการบรรจุก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้โรงงานที่ผลิตก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีน้ำมังคุดตราพระนารินนี่นะครับผมขายมา3ปีก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ซื้อกินซื้อหากันเป็นจำนวนมากก็ขอพระคุณมากๆนะครับเพราะก่อนขายน้ำมังคุดตราพระนารินก็ขายอีกยี่ห้อหนึ่งก็ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับมาถึงจุดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้สำหรับความสามารถที่จะทำนะครับก็ทำได้ดีที่สุดก็คือทำได้เท่านี้นะครับก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังก็ต้องลองกินดูนะครับพ่อแม่ของเราคนที่รู้จักคนข้างเคียงหรือตัวเราเองเนี่ยอย่ารอให้สุขภาพมันพังแล้วมันซ่อมยากท่านผู้ฟังดื่มดูนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้กราบเรียนถามหลวงพ่อยีว่าข้าวทิพย์เนี่ยท่านเอามาจากไหนหลวงพ่อยีบอกว่ารุกขเทวดาใส่บาตรให้ผู้สังเกตการคณะนี้ยังได้พบว่าหลวงพ่อยีสามารถเสกเงินให้เป็นทองได้อย่างง่ายดายมีการบันทึกภาพไว้ตลอดเวลาทองที่ได้มาจากเหรียญเงินซึ่งหลวงพ่อยีมอบให้อธิบดีกรมการศาสนาครึ่งนึงและให้ประธานศาลฎีกาครึ่งหนึ่งเมื่อเอาให้ร้านทองที่กรุงเทพพิสูจน์ดูแล้วปรากฏว่าเป็นทองคำที่แท้จริงที่น่าแปลกก็คือรูปถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายไว้ไม่มีรูปหลวงพ่อยีปรากฏแม้แต่รูปเดียวเช่นถ่ายภาพตอนหลวงพ่อยีบิณฑบาตที่นอกชานกุฏิปรากฏว่ามีแต่นอกชานไม่มีภาพหลวงพ่อยีเป็นต้นได้ถามหลวงพ่อยีว่าทำไมท่านถึงจำอายุได้ท่านบอกว่าที่ทราบเพราะว่าได้เอาลูกประคำใส่ไว้ในบาตรทุกปีนับตั้งแต่จำความได้ขณะนี้นับได้ร้อยกว่าลูกแล้วหลวงพ่อยีปัญญาภาโรได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อพุทธศักราช2515นับอายุได้ประมาณ120ปีเท่าที่ได้สอบถามลูกศิษย์เก่าๆได้ความว่าหลวงพ่อยีเป็นพระอภิญญาผู้ทรงสัจจะบารมีสูงสุดพูดคำไหนคำนั้นเล่ากันว่าสุนัขในวัดดงตาก้อนทองจะไล่กัดเฉพาะผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์เท่านั้นส่วนคนดีมีศีลครบบริบูรณ์สุนัขจะไม่กัดไม่ตอแยเลยคำสอนของหลวงพ่อยีมีมากมายอาทิเช่นขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณคนอย่ายึดติดฤทธิเดชแต่ให้ถือเป็นเพียงตัวอย่างว่าฤทธิเดชทำได้จริงสำหรับผู้มีศีลบริสุทธิ์มีทานการบริจาคด้วยจิตเป็นบุญกุศลแล้วก็มีการเจริญสมาธิภาวนามุ่งพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลและพระนิพพานของขลังจะศักดิ์สิทธิ์ได้ต้องรักษาศีล5ให้ดีถึงจะขลังถ้าศีลขาดของก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์คำภาวนาในระหว่างเจริญสมาธิหลวงพ่อยีให้ใช้คำว่านะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประพันธ์เสเวตนันได้ลองใช้ดูขณะเจริญสมาธิที่วัดดงตาก้อนทองปรากฏว่าการควบคุมสติดีขึ้นกว่าเดิมเพราะคำภาวนามีถึง9พยางค์มีข้อสันนิษฐานว่าหลวงพ่อยีคงจะมีการติดต่อกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างออกธุดงค์แน่นอนโดยสังเกตจากคำภาวนาช่วงแรกเหมือนกันตามประวัติการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อปานและสานุศิษย์สมัยหนึ่งระบุว่าได้พบพระอภิญญารูปหนึ่งเมื่อเข้าเขตลพบุรีในถ้ำคูหาสวรรค์บ้านนิคมหลวงพ่อปานและพระภิกษุผู้ทรงอภิญญารูปนั้นได้ไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันได้นิมนต์ให้หลวงพ่อปานและพระลูกศิษย์ทุกรูปเข้าจำวัดในถ้ำรุ่งเช้าพระภิกษุรูปนี้ได้แสดงฤทธิ์อภิญญาเนรมิตแกงบอนและข้าวสวยร้อนๆให้หลวงพ่อปานและพระทุกรูปได้ฉันจนอิ่มวิธีการก็คือตัดเอาต้นบอนแถวๆนั้นมาต้นหนึ่งเอามาหั่นบางๆไม่ปอกเปลือกแบบแกงบอนเอาหม้อดินใหม่เอี่ยมมาใบหนึ่งเปิดฝาใส่น้ำเอาบอนที่หั่นใส่ลงไปแล้วปิดฝาแล้วไปหยิบหม้อมาอีกใบหนึ่งใส่ข้าวสารลงไปหนึ่งกำมือเอาน้ำเติมลงไปแล้วเอาไปตั้งไว้ข้างๆเตาไม่ได้ตั้งบนเตาและเตาก็ยังไม่มีไฟด้วยคุยกันสักพักหนึ่งพระผู้

0: อารยะนี้ไม่ได้ระบุนามพระอภิญญารูปนี้แล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ใดแต่เมื่อคิดได้ว่าพระอภิญญาระดับนี้คงมีไม่มากในเมืองไทยและหลวงพ่อยีเป็นคนลพบุรีอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าจะสันนิษฐานได้ว่าพระภิกษุผู้ทรงอภิญญารูปนี้ก็คือหลวงพ่อยีนั่นเองคุณป้าผวนโตมาในระหว่างที่เป็นลูกศิษย์วัดดงตาก้อนทองเคยเห็นหลวงพ่อยีเอาปลาแห้งมาตัดเป็นริ้วแล้วเอาไปปล่อยลงน้ำกลายเป็นปลาว่ายน้ำได้และบางครั้งหลวงพ่อยีได้รับนิมนต์ไปหลายแห่งในเวลาเดียวกันวันเดียวกันคุณป้าผวนบอกว่าไม่เห็นหลวงพ่อยีไปตามนัดเลยท่านอยู่ที่วัดตลอดเวลาแต่ภายหลังกลับปรากฏว่าพวกญาติโยมมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อยีได้ไปทุกแห่งไม่เคยผิดนัดเลยพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรได้เคยออกธุดงค์ไปทางภาคเหนือได้สนใจเรื่องของหลวงพ่อยีเพื่อศึกษาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากอำนาจจิตขั้นฌานสมาบัติเพื่อประดับความรู้เป็นบาทฐานของการเจริญอริยมรรคขั้นโลกุตตรธรรมอย่างไรก็ดีพระอาจารย์ถาวรคงจะมีความสัมพันธ์กับหลวงพ่อยีในสมัยยังมีชีวิตอย่างลึกซึ้งแน่นอนเล่ากันว่าก่อนหลวงพ่อยีมรณภาพท่านได้สั่งลูกศิษย์ให้ดูแลวัดไว้ให้ดีรอให้เจ้าของที่แท้จริงมารับภาระดูแลฟื้นฟูวัดดงตาก้อนทองต่อไปอันนี้คงจะหมายถึงพระอาจารย์มหาถาวรในระหว่างการประชุมกับชาวบ้านที่วัดดงตาก้อนทองเมื่อวันที่18เมษายน2531พระอาจารย์มหาถาวรได้แสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการฟื้นฟูวัดดงตาก้อนทองกุศลกรรมที่ได้ทำไปแล้วก็คือจัดส่งคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบไปเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวบ้านสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดดงตาก้อนทองแล้วก็ชุมชนให้เป็นส่วนเดียวกันรวมทั้งการปรับปรุงด้านสุขภาพอนามัยของพระและชาวบ้านโดยจะดำเนินการขุดน้ำบาดาลในวัดและต่อท่อส่งน้ำให้ใช้โดยทั่วถึงกันต่อไปพระอาจารย์มหาถาวรจะเดินทางไปวัดดงตาก้อนทองประมาณเดือนละครั้งญาติโยมทั้งหลายก็คงสามารถติดตามท่านไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้ด้วยแน่นอนการปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงพ่อยีย่อมจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติอันหนักหน่วงเป็นพิเศษอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับนามธรรมของหลวงพ่อยีนั่นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักครับในช่วงเดือนมกราคมวันเสาร์ต้นเดือนมกราจะเป็นวันเด็กพวกเราก็จะได้พาลูกพาหลานพาเด็กๆไปเที่ยวให้ความรู้ให้รางวัลกับเด็กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหลังจากวันเด็กประมาณวันที่16มกราของทุกปีวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นวันครูวันนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระราชทานให้กับครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปงานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่เป็นครูจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้นอกจากนี้จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือและเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วยครูคือผู้สร้าง

คนเป็นแสงธรรมนำทางสร้างชีวิตเป็นผู้คิดสื่อสารงานศึกษาเป็นผู้รู้ประสิทธิวิทยาเป็นศาสตราคุ้มครองของเด็กไทยเป็นแม่พิมพ์กำหนดบทบาทศิษย์เป็นผู้แนวชีวิตที่ฝันใฝ่เป็นผู้นำพาชาติปราศพิษภัยค่ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานคืองานครูครูไม่ใช่ช่างปั้นอันวิจิตแต่ต้องคิดวาดวางกลางแผนผังครูไม่ใช่นายทุนหนุนกำลังแต่ต้องเก่งทั้งขาดทุนตุนกำไรครูไม่ใช่พ่อค้านายวานิชดีลูกคิดคาดการด้านไหนๆแต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันดร์ครูไม่ใช่นักปกครองช่ำชองศึกแต่ก็คึกขนองปกป้องขั้นครูไม่ใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครันแต่โชคชนด้วยผูกพันวิชาการครูไม่ใช่นักแสดงโลกแสงสีแต่สมบททุกที่ด้วยอาถรครูไม่ใช่ผู้กำกับผู้บงการแต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชาครูไม่ใช่นักภาคฝีปากจัดแต่สัมผัสการภาคยากจะหาครูไม่ใช่ผู้ทรงศีลธรรมจรรยาแต่เมตตาแผ่เผื่อเกื้อการุณนี่แหละครูเป็นได้หลายสถานทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุนช่วยเผื่อแผ่แก้ไขช่วยค้ำจุนผู้มีคุณเปี่ยมแปรอย่างแท้จริง

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
11: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์และวางแผนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนโดยมีกองพันทหารช่างที่1และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและรถครัวสนามเข้าสนับสนุนสำนักงานเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติส่วนทหารจะนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ได้มอบยาฉีดกันยุงและยาผงรอยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้าจำนวนอย่างละ 1,000 ชุดเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดการจัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงวางแผนการผัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
1: ความสว่างสวยจากโคมไฟนับแสนดวงคืออัตลักษณ์และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานที่จังหวัดลำพูนติดตามในจีจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
12: ช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากโคมนับหมื่นนับแสนดวงในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โคมหลักสีที่ถูกนำมาประดับตามท้องถนนในเมืองลำพูนไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อสร้างความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะการถวายโคมเป็นพุทธบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในจุดสำคัญของงานนั่นก็คือบริเวณวัดพระธาตุเฮริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีการประดับโคมอย่างสวยงามขณะที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจะเป็นจุดสำหรับเขียนคำอธิษฐานส่วนที่วัดมหาวันจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงได้สัมผัสอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองลำพูนด้วยจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจึงไม่ใช่เพียงเทศกาลแห่งแสงสีหากแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนได้มาบรรจบกันแสงจากโคมแต่ละดวงเมื่อรวมกันนับหมื่นนับแสนดวงจึงกลายเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของลำพูนที่สว่างสวยและน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ
1: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วย
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
14: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10:05 น.เนาะเพราะในช่วงนี้ถึงฝนจะตกบ่อยๆแต่ท่านผู้ฟังบางท่านบอกโอ้อยากให้ฝนไปนะเมื่อไหร่หนาวจะมาจริงๆก็ใกล้ที่จะปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะคะท่านฟังค่ะนะในตอนนี้ต้องปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวสวยกันได้แล้วนะคะท่านฟังเรามาเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาเปล่งประกายหลายท่านจะแอบถามกันหน่อยมีใครเคยเป็นเหมือนอย่างตัวเองบ้างไหมเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งของเรามาที่แอบเซ็กซี่โชว์ผิวแต่กลับต้องพับเก็บเอาไว้ในตู้อย่างเดิมนั่นน่ะและไม่เคยหยิบออกมาใส่อีกเลยเพราะว่านอยต่อผิวตัวเองแบบว่ารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยหมองๆคล้ำๆไม่สดใสไม่มั่นใจยังไงไม่รู้เลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดตลอดเวลาซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองมาปิดกั้นโอกาสดีๆของเรานะคะเพราะโอกาสดีๆในชีวิตของเราเนี่ยมีอีกมากมายในตอนนี้ได้เวลาเลิกซ่อนออร่าของผิวแล้วก็ไปหยิบเอาโลชั่นของเภสัชมาใช้กันเถอะเรามาปลดล็อกนะคะผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกเรามาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดเตรียมชุดเก่งออกมาเลยทีเดียวแล้วออกไปสาดแสงสว่างวาบให้โลกได้เห็นกันดีกว่าคุณรีบหาซื้อนะคะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาใช้กันเถอะเนาะผิวหมองๆคล้ำๆที่คุณเคยเป็นหรือคุณมีความรู้สึกว่าไม่สดใสจะกลับลบเลือนไปนะคะท่านฟังค่ะขมีตั้งหลายสีหลายสูตรทีเดียวค่ะนะที่มาสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆมาปลุกพลังความมั่นใจจะได้เลิกซ่อนผิวหมองกันเสียทีนะคะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เรามาพูดถึงโลชั่นดีๆนะคะเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรของโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันค่ะพูดถึงโลชั่นที่มีคุณภาพดีเราต้องบอกต่อค่ะท่านฟังค่ะต้องบอกต่อมาปากต่อปากกันเลยทีเดียวทุกบ้านก็ต้องมีด้วยเพราะว่าปลายฝนต้นฤดูหนาวใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวพอหมดฝนนี่ก็หนาวแล้วเราก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าอันเนี้ยหลายท่านที่เป็นFC ของโลชั่นเภสัชจะรู้หลายคนถามว่าอ่ะก็แล้วสูตรไหนจะดีคะคุณทวีปคะตอบเลยค่ะท่านผู้ฟังดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ไงคะช่วยปรับผิวสว่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดทั้งวิตามินอีจากประเทศญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาและเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกเลยทีเดียวว่าผิวคุณสวยออร่าพุ่งทุกสูตรเลยทีเดียวนะคะทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอาบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิวนะคะ24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับลงใหม่สีชมพูเล็ดเลิฟแอปเปิลอันนี้จะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ท่านผู้ฟังต้องไปลองนะคะแล้วจะรู้กันเองเลยทีเดียวเราต้องใช้อยู่เป็นประจำถ้าใช้โลชั่นดีๆของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นรูปไล้เป็นประจำเลยตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้านี่เวลาแห้งแล้วทาใช้มากไม่เป็นไรเพราะเป็นสินค้าของคนไทยเราราคาประหยัดโอ้โหถ้าพูดถึงคุณภาพท่านผู้ฟังต้องประทับใจถ้าใครอยากผิวสวยออร่ามาเต็มๆคุณใช้โลชั่นของเภสัชนะรีบไปลองหาซื้อแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆทวีปก็เลยต้องบอกต่อท่านผู้ฟังคะใครอยากผิวสวยนะออร่ามาเต็มๆอ่อนเยาว์วัยใครก็ปรารถนาอยากจะเป็นคนผิวสวยจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนอวดใครยังไงสวยค่ะคุณคะนะเป็นกำลังใจให้จะได้ออกไปเฉิดฉายให้โลกได้เห็นว่าเราเนี่ยผิวสวยด้วยโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวต้องขอบคุณคุณพระแสงเทียนเนาะบอกแม้สุวรรณภูมิเนี่ยโอ้มา 2-3 วันก่อนน้ำยังท่วมแต่ตอนนี้ก็พอลดลงไปบ้างแต่การติดตามรับฟังรายการเพลงรักจากเภสัชติดตามมาตลอดสาวๆนะคะจากกาญจนบุรีด้วยนะแล้วสาวจากเสนาพระนครศรีอยุธยารู้สึกว่าวันนี้สาวๆเยอะขอเพลงกันมาด้วยนะคะคุณคะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เรามาถึงช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเภสัชกันแล้วเนาะขอบคุณหนุ่มๆบ้านหมอด้วยค่ะหนุ่มจากสิงห์บุรีเนี่ยอย่างคุณพี่มนัสเนี่ยบอกโอ้น้ำจ่อมาเลยทวีปนะเพราะแถวสิงห์บุรีนี่ต้องระมัดระวังกันหน่อยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะท่านฟังค่ะหรือจะเป็นแถวอยุธยาบ้านเราด้วยด้วยความรักและความห่วงใยนะยังไงคนเรานี่อยากสวยค่ะชอบยิ่งสาวๆนี่แม่ต้องสวยมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของผิวนะคะนะเราก็มาอัพผิวสวยกันต่อโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วนะจุดด่างๆดำๆที่เคยเป็นนี่ก็หมดไปด้วยนะท่านผู้ฟังผิวของเราเนี่ยจะสม่ำเสมอนะแล้วก็จางลงไปด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องคือทวีบอกแล้วว่าใช้เป็นประจำรูปไล้ไปเลยตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้าก่อนนอนเนี่ยคุณใช้เยอะๆเลยทีเดียวถ้าคุณใช้มากผิวจะยิ่งเนียนสดใสขึ้นนี่บางคนนี่ปล่อยปละละเลยสังเกตได้เลยว่าผิวของเราจะมีริ้วรอยเหี่ยวย่นให้เห็นนะคะเนื้อโลชั่นจะเข้มข้นแต่เขาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เปื้อนเสื้อผ้าทาบ่อยได้เลยทีเดียวบ่อยได้เท่าที่เราต้องการทาวนไปเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนบางคนนี่มาหลายช่วงเวลาเพราะว่าอยากจะได้ผิวสวยนะถ้าคุณใช้เป็นประจำคุณสวยได้ผิดหูผิดตาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังรีบหาซื้อใช้กันนะเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มแล้วก็มั่นใจเกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักและห่วงใยเลิกซ่อนผิวหมองๆแล้วก็ออกไปโชว์ให้ชาวโลกเขารู้ว่าผิวฉันเนี่ยสวยแล้วนะเพราะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยเราก็ต้องโชว์และบอกให้คนที่เรารักโชว์ด้วยบางคนที่บอกอ่ะหนุ่มๆเนี่ยไม่พูดถึงกันบ้างเลยหนุ่มๆบางคนก็ต้องการผิวที่มีออร่าเหมือนกันคุณก็ใช้ได้ค่ะรูปไลฟ์ไปตามที่ทวีเปลี่ยนให้ทราบเลยเนาะ FC หนุ่มสาวหรือจะเป็นป้าๆบางคนนี่บอกแม่ป้าก็ยังอยากสวยป้าก็ใช้ได้เพราะมีตั้งหลายสูตรนะป้าจ๋ารีบหาซื้อใช้เลยเวลาที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเภสัชตามร้านต่างๆทุกวันนี้มีหมดเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศร้านเล็กร้านใหญ่ร้านส่งหรือจะเป็นตำห้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสเนี่ยเนาะหรือจะเป็นโรบินสันมีหมดเลยทีเดียวไปซื้อกันนะทวีปขอบอกเลยคุณจะได้สวยสวยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณที่ส่งไลน์ดอกไม้สวยขอบคุณเป็นกำลังใจทวีปเอ่ยไม่หมดไม่โกรธกันนะขอบคุณป้ามนด้วยป้ามนเนี่ยรักและห่วงใยจริงๆล่ำลาไปด้วยเพลงนี้แล้วพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: 06789 063854789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอิสุตุพันธ์เจริญลพบุรีนะคะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันนะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนั้นใครที่ฟัง 90.75 อยู่นะคะหมุนคลื่นตามกันมาเนาะที่นี่ไปที่ Google ก็ได้นะพิมพ์ FM พิมพ์วสป612เราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อยาวจนถึงเที่ยงนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอากาศแปรปรวนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4จนถึง7ตุลาคมนะคะในช่วงที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีสภาพอากาศแปรปรวนอย่างที่บอกกันไปมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากเป็นบางแห่งด้วยก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆเนาะวันที่4เนี่ยตุลาคมก็จะเริ่มบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นฝนจะลดลงด้วยเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมพาดผ่านทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยประชาชนที่ต้องเจอมรสุมอย่างที่บอกกันไปเนี่ยนะคะตามช่วงเวลาอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยก็จะมีคลื่นประมาณ2เมตรเลยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาถึงที่แจ้งกันไปเนี่ยเริ่มพรุ่งนี้เลยนะคะส่วนในวันที่8ถึง12ตุลาคมนะคะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะเฝ้าติดตามสถานการณ์กับรายการเราก็ได้หรือจากทางเพจของแต่ละจังหวัดก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้24ชั่วโมงที่กรมอุตุนิยมวิทยา1182นะคะ1182ก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้ส่วนทางจังหวัดลพบุรีเนี่ยเขาบอกจะมีฝนตกหนักอากาศก็จะแปรปรวนด้วยใครที่อยู่ลพบุรีก็เพิ่มความระมัดระวังเดินทางก็ต้องบวกเวลากันไปนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเราจะขับรถเร็วไม่ได้หรือว่ารถโดย ารที่เราขึ้นเนี่ยอาจจะมาช้าก็ต้องบริหารเวลากันให้ดีๆนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้เป็นบทเพลงลูกกรุงอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณ11โมงก็จะเป็นลูกทุ่งกันแล้วสำหรับในช่วงนี้นะคะบริษัทอีซูซูพันจเจริญลพบุรีในยินดีให้บริการสำหรับคุณผู้ฟังทุกรูปแบบทุกการบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการการขายหลังการขายบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์อีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณเป็นในทุกที่มาพิสูจน์ความพร้อมกับเรากับบริษัทอีซูซูพันจเจริญลพบุรีได้เลยนะคะทั้งโปรโมชั่นก็พร้อมข้อเสนอก็พร้อมรถยนต์ทุกรุ่นเราก็พร้อมนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันที่0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะถ้าหากว่าปลูกต้นไม้ไม่งามต้องปรับปรุงสภาพดินนะดินดีดินสมบูรณ์ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีเพิ่มธาตุอาหารให้ดินกันปรับปรุงด้วยปรึกษาซับไบโอกันนะคะคืนชีวิตให้ผืนดินกันต้นสมบูรณ์พืชจะแข็งแรงผลผลิตมั่งคั่งสนใจโทรไปคุยได้ซื้อไปทดลองใช้ก่อนก็ได้100บาทเท่านั้นไปเก็บเงินที่ปลายทางก็ได้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่0638564789 0638564789ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเรามีหลากหลายเลยจะมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะมีบ้านพัก2คนนะ1คนก็ได้2คน4คน6คนจะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนก็ได้นะคะเราอยู่ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำไม่ท่วมนะที่นี่จะอยู่ก่อนถึงเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเลที่จะอยู่ก่อนถึงเขื่อนจะอยู่เหนืออยู่บนนะคะน้ำจะไม่ท่วมแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือท้ายเขื่อนที่มีการปล่อยน้ำเป็นทางผ่านไปบ้านดิดรีสอร์ทสบายสบายอากาศดีเย็นสบายไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงได้ลงมาชมรถไฟลอยน้ำไปชมเขื่อนต่อได้ทางเส้นทางดีน้ำไม่ท่วมนะคะสำรองห้องพักบ้านดิดรีสอร์ทกันไว้นะคะ0899031782กับ089 903 1782ค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: Isuzuพันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 06789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782
2: มาถึงท้ายของรายการในช่วงเพลงลูกกรุงกันแล้วนะคะเรามาฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะหลังข่าวเดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนกันต่อนะคะก่อนบ่ายสไตล์คุณพร้อมกับบทเพลงลูกทุ่งค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าในอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งอย่าให้เกิดปัญหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทมส่วนจากกรณีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางว่าจะต้องเดินเข้าไปเพื่อหาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมย้ำว่าข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลการเดินหน้าร่วมใจสร้างฝ่ายชะลอน้ำเสริมภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อนพร้อมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพและพลังเยาวชนเชียงรายได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: การผนึกกำลังฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งณหน่วยควบคุมไฟป่านางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหอมแรงแปลงฝายละอ่อนเจียงไฮอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้สามารถนำทักษะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 06789 063856
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะหลังจากฟังข่าวสารสาระน่ารู้กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีบทเพลงลูกทุ่งแนะนำบทเพลงกันได้นะคะที่0899031782กับโทนเสียงร้องของคุณสังทองสีใสนะคะแนะนำผ่านกันไว้จากพี่ประชุมเนาะใครที่แนะนำบทเพลงไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ฟังนะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะทางกรมชลประทานก็จัดการเรื่องของจราจรน้ำนะคะเจ้าพยาป่าสักย้ำว่าจะมีการระบายท้ายเขื่อนไม่กระทบกรุงเทพมหานครนะคะเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนสะสมในพื้นที่แค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็การกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องนะคะกับศักยภาพของพื้นที่โดยปัจจุบันนี้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาและก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ขันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะขณะที่กรมชลประทานก็เร่งพร่องน้ำในระบบคลองแล้วก็เตรียมพื้นที่รับรองนะพื้นที่รองรับนะคะฝนระลอกใหม่พร้อมกับทำให้ขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญด้วยวันนี้นะคะวันที่3นะส่วนปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำนี้ที่สถานีนี้นะคะมีแนวโน้มลดลงด้วยหลังจากปริมาณน้ำนั้นสูงสุดผ่านไปแล้วขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะลพบุรีนี้ก็ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับสูงนะคะกรมชลประทานก็ได้ทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อเป็นการพร่องน้ำแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำด้วยก็จะบริหารจัดการระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพยารวมถึงศักยภาพของระบบระบายน้ำทางด้านท้ายด้วยนะคะปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะไหลมา บรรจบกันก่อนจะไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมนะคะก่อนที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครเนาะอันนี้ก็เฝ้าติดตามเฝ้าระมัดระวังนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย

รวมไปถึงในเขตใกล้ๆเคียงที่ริมฝั่งน้ำด้วยนะคะคลองชายทะเลแล้วก็ การที่จะเชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยานะพร้อมจะการจัดจราจรน้ำเพื่อพื้นที่ตอนบนให้เหมาะสมกับศักยภาพของระบบการระบายน้ำนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยที่ต้องเฝ้าระมัดระวังนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเนื่องจากว่าน้ำฝนที่ตกลงในเขตเมืองโดยตรงเนี่ยจะเข้าสู่ระบบการระบายน้ำทันทีซึ่งแตกต่างจากน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะโดยเฉพาะบริเวณลุ่มต่ำจุดที่ข้อมีข้อจำกัดทางด้านการระบายน้ำแล้วก็ริมตลิ่งเนี่ยก็ให้ติดตามสถานการณ์ของฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็มีการคาดเดาคาดการนะคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ก็คืออีก2วันนะวันนี้วันที่3ใช่ไหม4วันที่5ถึง7เนี่ยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก่อนนะแล้วก็ในช่วง8ถึง9เนี่ยฝนแนวโน้มก็จะลดลงพอในช่วง11ถึง14ตุลาคมเนี่ยก็มีแนวโน้มเกิดฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นระลอกใหม่เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวกันต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติของฤดูกาลนั่นแหละนะกรมชลประทานก็ให้ประชาชนในกรุงเทพนครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้เนี่ยทางกรมชลประทานก็จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนพื้นที่เมืองอ่ะก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการสะสมของน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับฝนในช่วงนี้สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะหรือทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ได้นะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะ อีซูซูก็ห่วงใยเนาะสำหรับหลายๆท่านที่ใช้รถยนต์เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยนะคะอีซูซูเขาพร้อมนะคะที่จะเตรียมรับนะคะรองรับสำหรับใครที่อาจจะโดนน้ำท่วมรถใครที่อาจจะมีปัญหานะคะสามารถนำเข้าไปตรวจสอบได้ฟรีเลยวันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะเขาจะลดค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรเนี่ย 30% พร้อมกับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีนะคะไปกันได้ณศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประเทศหรือมากันที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะพร้อมที่จะรองรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลย0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะปลูกพืชให้งดงามนะคะดินต้องดีค่ะดินต้องสมบูรณ์ด้วยเมื่อดินดีดินสมบูรณ์นะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะปรับปรุงโครงสร้างดินกันด้วยพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะพฤกษาทรัพย์ไบโอเนี่ยคืนชีวิตให้ผืนดินได้เลยจบทุกปัญหาของดินแล้วก็พืชมีขนาดทดลองด้วยสั่งไปใช้กันก่อนได้เป็นเม็ดหวานลงดินง่ายมากเลยทีเดียวนะคะไม่มีสารเคมีเป็นธรรมชาติล้วนๆสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิดรีสอร์ทนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้มีบ้านพักเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวจอดรถหน้าห้องพักก็เดินเข้าห้องพักกันได้เลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบค่ะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะไปฟังบทเพลงที่แนะนำกันมาจากช่องสาริกากันก่อนเนาะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์บอกวันเสาร์วันเศร้าเสียงร้องของคุณสายันสัญญาค่ะ

0: บายเชิญที่ชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมสังสรรค์สำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
1: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมา

ใครสนใจก็โทรคุยกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะ0815524735 0364251913ค่ะไปที่นี่นะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีเนี่ยมีความพร้อมครบทุกอย่างครบนะศูนย์เลยก็จะมีทั้งศูนย์บริการการขายหลังการขายแล้วก็ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของอีซูซุทุกรุ่นส่วนใครที่ใช้รถยนต์อีซูซุอยู่นะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่11สิงหาคมไปจนถึง30ธันวาคมนำรถไปรถนะคะไปตรวจนะถ้าเกิดว่ามีต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาลดให้ 30% เลยแล้วก็ตรวจให้ฟรีด้วยตรวจเช็คสภาพให้ฟรีด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันค่ะ0815524735 0364251913ค่ะสำหรับบ้านดิดรีสอร์ทนะคะใครที่กำลังมองหาที่พักอยู่เนี่ยมาพักกันได้มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระนะคะแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมีเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวจอดรถหน้าห้องพักก็เดินเข้าห้องพักกันได้เลยใกล้เขาพญาเดินธงใกล้ทางรถไฟลอยน้ำใกล้เขื่อนห่างประมาณ4กิโลเองใกล้ท้ายเขื่อนด้วยนะคะแต่ว่าบัณฑิตรีสอร์ทจะอยู่หน้าเขื่อนซึ่งไม่มีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมเพราะนั้นสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำลองดื่มกาแฟสำเร็จรูปกันดูได้นะคะโดยเฉพาะกาแฟทิพย์เทวีนะคะเป็นกาแฟที่ผสมทั้งสมุนไพรผสมทั้งวิตามินผสมไว้ได้อย่างลงตัวกลิ่นสมุนไพรไม่มีนะคะเขาสกัดเรียบร้อยแต่ถ้าใครอยากจะได้กลิ่นหอมสดชื่นของสมุนไพรไทยแท้ต้องสมุนไพรทิพย์เทวีนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาจะมากันเป็นเซตทาได้ทั้งตัวทาได้แขนทามือก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งไว้ในห้องหรือว่าในที่ทำงานได้หมดเลยเหมือนมีสปาไว้ที่บ้านเลยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมามีเป็นชุดสนใจก็โทรคุยกันนะคะ0959523236 0996294596นะคะหรือ0638564789ก็ได้นะคะอ่ะส่วนในช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกันนะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองวันนี้โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีวันเสาร์นี้นะคะเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายๆก็คือประมาณบ่าย2ถึง5โมงเย็นพวกพ่อค้าแม่ค้าที่วางแผงขายของตามตลาดทั่วไปเนี่ยต้องวางแผนกันให้ดีๆเนาะหรือว่าไปตั้งแล้วยังไม่มีเขาอะไรขึ้นมาในเขตที่ตัวเองไปตั้งขายเนี่ย ก็เผื่อไว้ก่อนก็ได้หรือว่าเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะว่าเราจะต้องคลุมของคุมอะไรกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะกับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเรานั่นเองอ่ะเพื่อเราก็จะได้ตั้งขายเป็นอาชีพของเราแหละนะคะส่วนทางรัฐบาลนะคะก็เปิดในเรื่องของปภ.นะคะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69เริ่ม2ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเนี่ยไม่เกิน7วันนะคะรับสินแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายเนี่ยนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปเนี่ยนะคะครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นผู้ที่ประสบภัยพักอาศัยเนี่ยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปเนี่ยนะคะครัวเรือนละ 5,000 บาทนะคะการลงทะเบียนเนี่ยยื่นคำร้องได้2ช่องทางด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงแล้วก็เข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์เลยยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.นะคะทั้งนี้เนี่ยกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยก็อย่างเช่นจมน้ำถูกกระแสไฟฟ้าดูดทำให้เสียชีวิตหรือว่าถูกกระแสไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลือ เป็นค่าปลงศพเนี่ยรายละ200,000 บาทด้วยกันนะคะ2 ล้านบาทด้วยกันนะคะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะสำนักงานเขตพื้นที่กทม.เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เริ่มกันแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่2เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาก็ไปดูช่องทางกันได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะฟังข่าวสารจากเราก็ได้นะคะหรือว่าจากทางเพจของทางหน่วยราชการต่างๆก็ได้โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีก็สามารถฟังผ่านได้ที่เพจของจังหวัดลพบุรีก็ได้หรือว่าทางรายการดีเจหน่อยก็ได้ค่ะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการก็ได้ที่0899031782ค่ะ

ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 06789 063856 4789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านเด็ดรีสอร์ทสิคะ

0: ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236
1: ค่ะสนใจก็โทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะก็ เหมือนมีสปาไว้ที่บ้านเหมือนมีสปาไว้ที่ทำงานได้เลยเขาจะคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพมารวมไว้เลยทีเดียว1ชุดเนี่ยจะมี3อย่างด้วยกันนะคะจะมีทั้งไว้สำหรับดมให้หอมสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีทำเหมือนสปาทั้งน้ำมันทั้งเจลครีมเลยทีเดียวก็ใช้ง่ายนะคะทาได้ทั้งตัวหรือว่าจะทาแค่มือแค่แขนก็กลิ่นสมุนไพรก็ยังหอมสดชื่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0996294596ค่ะแต่ถ้าต้องการจะปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีดินจะสมบูรณ์นะดินสมบูรณ์ดินดีเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามดีต้องปรึกษาทรัพย์ไบโอนะคะถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะสำหรับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยใครที่ใช้รถจนอีซูซูอยู่แล้วได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถนำรถไปตรวจเช็คสภาพรถได้ฟรีเลยนะคะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนอะไรหรือว่าอะไรมันเสียอย่างไรเนี่ยเขาลดให้ 30% เลยทีเดียวไปที่โชว์รูมของบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีได้เลยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่081-552-4735 036-425-191-3 นะคะอีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกๆที่พิสูจน์ความพร้อมกันได้ทุกวันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะส่วนใครที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเราเนี่ยหลากหลายมาทำงานนะมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระมาทำงานเรามีฟรี Wi-Fi ให้ใช้แบบเน็ตแรงแบบแรงสุดๆเลยทีเดียวนะคะที่พักเป็นส่วนตัวสามารถพักผ่อนได้ทำงานได้มีฟรี Wi-Fi อย่างที่บอกกันไปนะคะไปดูบรรยากาศห้องพักดูบรรยากาศรีสอร์ทกันได้ที่เพจ Facebook บัณฑิตรีสอร์ทเลยสำรองห้องพักกันได้นะคะถ้าหากว่าใครที่ มาทำงานหรือมาท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเช็คอินก่อนก็ได้นะคะโทรมาคุยกันหรือว่าใครที่จะไปเที่ยวก่อนไปชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่หรือว่าขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวท้ายเขื่อนได้หรือว่าตอนนี้เนี่ยไปดูที่เขื่อนได้ว่าน้ำเยอะขนาดไหนบางคนอยากรู้เนาะก็ไปดูกันได้แต่ว่าที่บ้านดิดเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่สูงอยู่หน้าเขื่อนเหนือเขื่อนเพราะนั้นเวลาที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องห่วงใยกันเนาะผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อนนั่นแหละก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าทางหน้าเขื่อนก็จะไม่โดนอะไรนะคะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782กับ0899031782กันได้เลยนะคะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะข่าวฟังข่าวสารกับเราเนี่ยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเราได้ดีเจหน่อยจะจัดในเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่ FM90.5 จนถึง 10:30 แล้วมาต่อที่วสป10:30ถึงเที่ยงนะคะแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่เป็นเพื่อนที่ FM90.5 ยาวกันไปจนถึงเที่ยงเลยไม่มีการเว้นวรรคนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงนี้สามารถติดต่อได้ ที่ในช่วงเวลานี้แต่ละคลื่นเลยนะคะครึ่งแรกจะเป็น90ครึ่งหลังจะเป็นบสป612ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่จะติดตามข่าวสารกับเรานะคะวันนี้เนี่ยบอกกันย้ำกันแล้วกันวันที่3ตุลาคมเนี่ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเขาจะปล่อยน้ำเพิ่มนะคะในอ่างเนี่ยตอนนี้มันเกินแล้วก็คือ 110.58% ระดับน้ำที่เขาจะมีการระบายเนี่ยตั้งแต่วันนี้อย่างตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยก็คือ 400.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะได้ เตรียมตัวกันได้ทันนะคะอ่ะสำหรับในช่วงนี้ก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการขอบคุณบริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีผลิตภัณฑ์ปรึกษาซาไบโอและทิพย์ เทวีนะคะ ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำหมายความว่าจะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นมาใช้งานลงมือใช้เมื่อไหร่เพียงใดประโยชน์ก็เกิดเมื่อนั้นเพียงนั้นเมื่อไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใดถ้าไม่นำมาใช้

ก็ปราศจากประโยชน์พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ตำรวจบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ข้อหาฟอกเงินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ได้บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาฟอกเงินช่อโกงประชาชนและเล่นการพนันโดยแนะนำตัวไปสอบสวนแล้วรัชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคเหนือได้ตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจิสต้ากรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมวอลลุ่มติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงซึ่งบทเรียนจากจังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงอาจจะไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงเร่งติดตั้งโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบการแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์พร้อมอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมมาร์กตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไรและใครจะรับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
7: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดสหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังพลเสริมเข้าสู่พื้นที่แม้จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสก็ตามขณะที่วิกฤตพลังงานพุ่งสูงจนสหรัฐและชาติต่างๆเตรียมงัดน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมารับมือด้านรัสเซียออกมาระบุชัดเจนพร้อมใช้อาวุธทุกประเภทรวมถึงนิวเคลียร์ตอบโต้ทันทีหากนาโต้พยายามปิดล้อมหรือโจมตีดินแดนคาลินินกราดสัมพันธ์เกาหลีใต้ยูเครนร้าวหลังผู้นำยูเครนเผยกลางเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่ายูเครนจับกุมและส่งมอบเฉลยศึกเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้จี้ยูเครนขอโทษเกิดเหตุพยายามก่อการร้ายหลังนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากดูไบไปยังอิสราเอลหวังทำเครื่องบินหม่งโลกโชคดีที่ผู้โดยสารช่วยกันจับผู้ก่อเหตุ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบรั้วเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลยค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569ภายใต้แนวคิด TIU Fun Sport กีฬาสานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงผ่านการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันซึ่งไม่เพียงจะช่วยในการพัฒนาทางด้านของร่างกายและจิตใจแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสำนักและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรักความผูกพันและความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างพลังความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและก็สนุกสนานโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่สร้างรอยยิ้มและความสามัคคีประกอบด้วยการแข่งขันจักรเยอร์การแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟการแข่งขันกินวิบากการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าการแข่งขันฮูลาฮูปและการประกวดขบวนพาเหรดสำหรับผลการแข่งขันกีฬาชักเยอร์ชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันกินวิบากประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันกินวิบากประเภททีมหญิงชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันฮูลาฮูปลอดห่วงชนะเลิศได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประกวดขบวนพาเหรดชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่11กันยายน2569ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมการประชุมกับผู้บริหารและผู้แทนของสุบลัตมาเลตยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันเมื่อวันที่12กันยายน2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมไฮไลท์ในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น10นิทรรศการรวมถึงการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธสินค้าพร้อมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่12กันยายน2569ณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำฮาเวียงบ้านป่าตาลอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลป่าตาลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนตลาดหิมน้ำลาเวียงบ้านป่าตาลจะเป็นอาหารและขนมพื้นถิ่นลาเวียงสัมผัสรสชาติอาหารสูตรดั้งเดิมที่หาชิมได้ยากไม่ว่าจะเป็นเจ่าแซบหอยหวานลาเวียงตำบลป่าตาลข้าวต้มหัวงอกและขนมจีบ้านลาเวียงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นเมื่อวันที่13กันยายน2569ณอ่างซับเหล็กตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเรียกว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนักปั่นจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนเมื่อวันที่14กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา EdTech in Action ครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ Measurement Analysis and Knowledge Managementในรูปแบบของการประชุมสัมมนาระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2569ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการพ.ศ. 2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิรปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันในการพิจารณาประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีที่ยื่นขอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนสิ้นสุดระยะสัญญาจ้างที่น้อยกว่า1ปีในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569 ระหว่างวันที่15และ16กันยายน2569อาจารย์ดร.บุญยนุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมอบการ์ดเชิญและพวงมาลัยเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2569ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569รอยยิ้มแห่งความภูมิใจก้าวไปด้วยความทรงจำที่งดงามซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกำหนดจัดงานมุทิตาคารวะแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการในวันที่28กันยายน2569โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น6ท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนีศรีกาญจนารักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพันธ์สมัยคุณสุภาวรัตน์ สินสุวรรณคุณจินตนาเขตจำนันคุณสมชายแก้วเกิดและคุณอัชราเปรมมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่9ณห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิระปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17กันยายน2569เมื่อวันที่17กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคุณณัฐวัฒน์พรณราประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอนและคณะในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาสังคมร่วมกันโดยการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันใน5ด้านประกอบด้วยด้านที่1การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรเต็มใจอาสาประเด็นที่2การพัฒนาผู้ประกอบการประเด็นที่3การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ประเด็นที่4การพัฒนางานวิชาการและประเด็นที่5การส่งเสริมการสร้างสาธารณประโยชน์การหารือความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนงานวิชาการและสังคมให้ก้าวไกลเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องโถงชั้นจีอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจากบุคลากรสายวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังปิดหีบในเวลา 11 นาฬิกาคณะกรรมการได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยานและสรุปผลเป็นดังนี้ผู้สมัครหมายเลข1อาจารย์ธีรพัฒน์สุวรรณรุจิได้คะแนนเสียง34คะแนนผู้สมัครหมายเลข2อาจารย์ณรินีทองขาวได้คะแนนเสียง56คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน283คนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจำนวน114คนคิดเป็นร้อยละ 40.28 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน24คนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างเป็นทางการต่อไปเมื่อวันที่18กันยายน2569ณหอประชุม1ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา2569ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับผลการประกวดประเภทดาวชนะเลิศได้แก่นางสาวปริญญาจารย์สูงเนินนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรางวัลชนะเลิศประเภทเดือนได้แก่นายโชติพัฒน์หงส์ดำเนินนักศึกษาวิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องประชุมละวะปุระชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักและสามัคคีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในธีม Happy Workplaceเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคปกติภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่3ณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569โดยวาระสำคัญของการประชุมเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะวางแผนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีการศึกษา2570ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.รัชดาพรอมรชีวินคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงประธานกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569เมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงเรียนวินิจฉัยศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบรอบ100วันโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่18กันยายน2569ณสวนอาหารบัวหลวงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดีประจำปีพ.ศ.2569โดยในงานมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสมาชิกชมรมผู้อาวุโสเทพสตรีร่วมงานงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจที่จะอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยในปีนี้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการจำนวน3ท่านประกอบด้วยคุณสุภารัตน์ สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคุณสมชายแก้วเกิดพนักงานธุรการระดับส.3สังกัดงานยานพาหนะกองกลางและคุณอัชลาเปรมณีผู้ปฏิบัติงานบริหารสังกัดงานคลังและพัสดุกองกลางเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องวิชัยเยนชั้น1อาคารละวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้การต้อนรับดร.อนุกูลอิสโรคณะทำงานศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ศักดาศิลปาภิสารดร.อนุวัฒน์วิจัยเงินและดร.ชดายุการไกรเลิกในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อมอบแจกันดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการพบปะในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านโดยมีรากฐานสำคัญและกิจกรรมหลักร่วมกันในการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมิติด้านประวัติศาสตร์และท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายหลักของการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2569ณห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ของคณะวิทยาการจัดการโดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการและวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของโรคที่มาหลังจากที่น้ำลดลงค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่อาจจะมีฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่กองทัพเรือค่ะได้ขอเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากเดิมค่ะจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นี้ค่ะกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเรามาอัปเดตในเรื่องของโครงการรับสมัครพลทหารอาสากันต่อเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินหน้ารับสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เปิดรับสมัครครบ1ขออภัยค่ะครบ21วันมียอดสะสมนะคะจำนวน 11,448 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะคะก็มีผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวน222นายด้วยกันขณะที่ยอดสะสมทั้งหมดเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือศัสดียังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้สมัครรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวเนี่ยจำนวน 6,335 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.34 ขออภัยค่ะ 55.34% นะคะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลและโอกาสไปถึงเยาวชนโดยตรงค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าศัสดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเข้าถึงนะคะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับการเป็นพลทหารอาสาค่ะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ4โอกาสสำคัญ4โอกาสสำคัญมีอะไรบ้างล่ะ4โอกาสสำคัญนั่นก็คือโอกาสด้านสิทธิและสวัสดิการโอกาสด้านการศึกษาโอกาสด้านอาชีพและโอกาสด้านทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้พัฒนาตนเองและต่อยอดเส้นทางในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่กองทัพบกเปิดรับอยู่ในขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะน้องๆทหารกองประจำการรวมไปถึงทหารประจำการเองนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชั้นยศใดนะคะก็ลงไปทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบกค่ะมาร่วมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะก็หลายพื้นที่เนี่ย เริ่มที่จะสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่สถานการณ์เคหะคลองจันเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆอย่างเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะในส่วนของถนนลาดพร้าวถนนศรีบูรพาก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในส่วนของถนนลาดพร้าวเนี่ยขณะนี้นะคะก็น้ำเนี่ยแห้งตลอดสายละเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าวนะคะแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านบางจุดทางกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยๆนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรเนี่ยก็แห้งแล้วนะคะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดังกลับขึ้นมาบนผิวจราจรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่คลองลำพังพวยและหรือว่าคลองแสนแสบกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของกทมเองเนี่ยเขาก็จะมีการเร่งระบายน้ำลงคลองรำพังพวยค่ะเพื่อช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กค่ะเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบนะคะขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนั่นเองค่ะเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยหน่วยเบสนะคะก็จะมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมไปถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะแล้วก็ระดมกำลังทำความสะอาดและถนนพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วนะคะในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะใช้แนวทางจับคู่เขตบัดดีค่ะโดยให้2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าไปสนับสนุน1เขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองให้ได้ก่อนเมื่อน้ำในคลองลดลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยสูบน้ำจากถนนซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อให้ระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นคำกล่าวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูหรือว่าสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะในช่วงนี้เขาเปิดให้สถานประกอบการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กลับมามีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและก็โรคจากการทำงานการกู้เงินเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินค่ะคุณผู้ฟังก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบโดยกำหนดชำระคืนภายใน5ปีแล้วก็มีวงเงินกู้รวมกว่า15ล้านบาทค่ะสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยก็สามารถยื่นคำขอได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองความปลอดภัยแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 024489128ย้ำนะคะ024489128ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เราควรรู้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเรียกได้ว่าเดินทางมาถึง EP 13แล้วนะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องของความผิดในภาวะภัยพิบัติเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และกล่าวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้รับผลกระทบกันบ้างไหมคะขอส่งกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็จะชวนมาพูดคุยกันในเรื่องความผิดที่เราอาจจะพบเจอได้ในช่วงภัยพิบัติค่ะถือว่ามาเตือนภัยและเติมความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นไม่เฉพาะแต่น้ำท่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุถล่มไฟไหม้ไวรัสระบาดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตมันก็จะมีพวกคนร้ายที่อาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายฉวยโอกาสเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราค่ะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติติดตามข่าวสารหาความรู้รอบตัวไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างและผิดอะไรบ้าง 1. การหลอกว่าจะช่วยเหลือเช่นการสร้างข่าวปลอมหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากนั้นพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปก็นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1แต่ถ้าเป็นเพียงการปล่อยข่าวปลอมเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์เช่นข่าวเขื่อนแตกข่าวน้ำทะลักปลอมจนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจะมีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามมาตรา14อนุ2ค่ะซึ่งความผิดทั้ง2ฐานนี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงแต่ยังคงแชร์ต่อก็มีความผิดเท่ากันกับผู้โพสต์ตามมาตรา14อนุ5นะคะ 2. การหลอกให้โอนเงินบริจาคคนพวกนี้เล่นกับความสงสารของคนค่ะยิ่งช่วงวิกฤตหลายคนเดือดร้อนคนในสังคมก็มีเมตตาจิตต่อกันหากไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะหลงเชื่อและพลาดไปบริจาคให้กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการหลอกลวงที่ว่านั้นกระทำโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเช่นหลอกว่าเป็นหน่วยงานหรือคนที่มีชื่อเสียงขอรับบริจาคต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะคือระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทค่ะ 3. ความผิดฐานลักทรัพย์ในภาวะที่คนกำลังเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคหากใครที่คิดฉวยโอกาสอาศัยจังหวะที่ผู้คนกำลังตื่นกลัวภัยอันตรายรักทรัพย์เอาจากผู้คนที่ประสบภัยซึ่งไม่สามารถระมัดระวังเก็บรักษาทรัพย์สินได้ตามปกติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ซ้ำเติมผู้เดือดร้อนให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหนักกว่ารักทรัพย์ธรรมดาที่มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะโดยถ้ามาลักทรัพย์หรือยกเข้าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทิ้งไว้แบบนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

0: เข้าบ้านคนอื่นแบบนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้ากระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะประตูน้ำทำนบเขื่อนอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเพนตรายต่อประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา228หรือ229นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ 5. การขายสินค้าแพงเกินสมควรถ้าผู้ประกอบธุรกิจช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มไข่ไก่หรือเรือยางให้สูงเกินสมควรทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการแบบนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างต่างๆเองซึ่งมิจฉาชีพนั้นมีหลากหลายรูปแบบเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ค่ะจึงต้องศึกษากฎหมายไว้บ้างจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าใครโดนเข้าแล้วก็ให้รีบนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับความผิดในภาวะภัยพิบัติค่ะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกันกับในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จับเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตารอมาเลยค่ะว่าจะมีการต่อโครงการนี้ไหมซึ่งล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าต่อไปอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าไปอัปเดตนะคะหรือว่ายืนยันตัวตนเน็ตล่มกันเป็นแบบว่าเยอะมากแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้กันได้แล้วนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะช่วงเช้าของวันที่1นี่ก็วาวุ่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะล่าสุดก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วนะคะสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยระหว่างวันที่สามารถดำเนินการได้ค่ะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้งานเนี่ยก็จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการค่ะโดยร้านค้าเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินเนี่ยตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเวอร์ชันการอัปเดตเนี่ยก็สามารถที่จะยังมีเวลานะคะสามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะก็ใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถ ยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะนั่นก็คือบางที่เนี่ยน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโรคจากยุงลายหลังน้ำลดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงเมื่อไหร่เนี่ยยุงลายกลับมาค่ะพร้อมกับไข่ที่รอฟักเป็นตัวถือว่าเป็นโรคที่ต้อง

ระวังนะคะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการนอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดค่ะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะทายากันยุงแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องล้างคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังขัดถูขอบภาชนะทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านให้โล่งค่ะปิดฝาภาชนะใส่น้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำทุกๆ7 วันนะคะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารกำจัดยุงค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการในทุกๆวันศุกร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นสารกำจัดยุงนั่นเองค่ะและที่สำคัญเราควรที่จะเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตนะที่นี้ก็หมายความว่าให้เราเนี่ยมันสังเกตอาการตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหากว่าเรามีไข้สูงลอยปวดศีรษะอ่อนเพลียก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะคะก็นำมาพูดคุยกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถฟรีกันบ้างค่ะหลายท่านก็อาจจะยังกังวลนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะตามที่มีการแจ้งเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยบางพื้นที่เนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ยังคงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงในส่วนของรัฐบาลเขาก็แจ้งมาค่ะว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นก็คือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งโซนนี้นะคะสามารถรองรับได้718คันด้วยกันโซน E ค่ะรองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันนั่นเองค่ะในส่วนของไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับรถยนต์ชนรวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722ตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะก็มีการเปิดอาคารจอดรถแล้วนะคะที่สถานีสีเอี่ยม YL17 จอดได้ฟรีค่ะโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเสนอชื่อสตรีนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570โดยทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยได้มีการขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดนะคะ The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะสามารถเสนอได้นะคะไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเสนอชื่อกันเข้าไปได้นะคะสำหรับสตรีดีเด่นที่สำหรับสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น
เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เพิ่มรอบการแสดงอีก3รอบนะคะในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนเวลา 14:00 นค่ะที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น400บาท300บาท200บาท150บาท100บาทเริ่มจำหน่ายพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะเวลา 9:30 นาทีจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักนะคะและสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปพแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานและทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสดีรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนกองบัญชาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปพแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานพร้อมสรุปกำลังสนับสนุนย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดเร่งช่วยประชาชนให้ตรงจุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
11: เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พร้อมสรุปภาพรวมการสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรของกองทัพโดยการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนการประกอบเลี้ยงการแพทย์รวมถึงการจัดเรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการช่วยเหลือทางน้ำกองทัพจัดเรือเข้าปฏิบัติภารกิจรวมประมาณ95ลำขณะที่ด้านอาหารได้แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วประมาณ 35,000 ชุดและเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมความต้องการของพื้นที่ส่วนด้านการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับสนุนเวชกรรมสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่กองทัพจัดกำลังพลประมาณ200นายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพลโทอดุลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่สนับสนุนและเติมกำลังในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและลดความซ้ำซ้อนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครื่องสูบพญานาคจำนวน4เครื่องของทีมงานช่างก๊อปชอการช่างจนถึงขณะนี้ระดับน้ำโดยรวมลดลงประมาณ10เซนติเมตรและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ปิดท้ายที่ทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2คว้าเหรียญเงินตะกร้อ4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026คุณเบญจพร
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วส.ป.612สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
13: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

งดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะต้องขอบคุณนะคุณลุงอยู่ไกลเอาว่าอย่างนั้นเนาะเนาะบอกเนี่ยอยากฟังเพลงนะอยู่แถวแถววัดท่าตะโก ขอทวีปมาหลายวันเลยนะเนี่ย กับเพลงนี้กราบขอบพระคุณที่ยังรอนะลุงเนาะไม่ว่าจะเป็นลุงสายลุงสรพงษ์หรือจะเป็นคุณลุงที่อยู่โคกเจริญด้วยลุงชวนลุงชวนบอกเพลงไม่ขอ ลุงสุ่มด้วยนะยังไงทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆที่เป็นกำลังใจกันในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสียงดังฟังชัดเจนไปด้วยประการใดเนาะเราต้องแจ้งผลการรับฟังกันค่ะนะจะได้รู้จะได้ปรับปรุงกันเพราะฝ่ายช่างของทางสถานีเขาก็พร้อมอยู่ตลอดเลยขอให้กดโทรศัพท์บอกกันเท่านั้นเอง0819942054บริษัทห้างขายยาตาเสือสิบเอ็ดตัวสนับสนุนรายการเป็นอย่างดีตลอดมาเลยนะขอบคุณป้าแสงเทียนมากๆเลยอุ๊ยป้าก็แอบใช้นะในตอนนี้มีปัญหาแต่ถึงยังไงปัญหาเรื่องน้ำก็กำลังจะหมดไปเนาะแต่ยังอยากฟังเพลงหลายท่านที่ขอมาเยอะทีเดียวเดี๋ยวทวีปจะเลือกให้ฟังค่ะสุขภาพมาก่อนสุขภาพต้องดีมีเสือ11ตัวมาช่วยเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะบางคนนี่บอกเลยทีเดียวเรายังอายุมั่นขวัญยืนที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะอายุยืนยาวนานถ้า6 70ไปแล้วเนี่ยถือว่าอายุยืนนะสำหรับคนสมัยนี้อยู่ที่ว่าคนเราดูแลตัวเองได้ดีเท่าไหร่นะคะทั้งกายและใจด้วยเสือ11ตัวค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ค่ะยิ่งเป็นสุภาพสตรีต้องดูแลกันมากหน่อยเพราะสุภาพสตรีเนี่ยหลังการคลอดบุตรสำคัญสุดๆเลยทีเดียวเสือ11ตัวมีครบสูตรครบวงจรถ้าเลือกไปแล้วหรือยังมีชนิดผงชนิดแผ่นมีชนิดน้ำมีครบจริงๆมียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11แล้วก็มีสบู่ให้อาบน้ำด้วยเนาะยุคนี้ตอนนี้โอ้โหต้องใช้กันนะป้าจ๋าขอบคุณถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่สิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาก็ยังแจ้งข่าวกับทวีปกันมาบอกเสียงเจ้ยแจ้วอยู่บนบ้านและมาถึงเวลาเนี่ยทวีปแหมหยุดฟังไม่ได้จริงๆกราบขอบพระคุณป้าแมวด้วยนะน้องปลาณีด้วยในตอนนี้ก็คงจะดีเพราะว่าแถวบ้านเราเขาก็ปลูกข้าวหอมมะลินะแถวบ้านห้วยวัวตายเนี่ยค่ะแล้วมาฟังเพลงก่อนแล้วกันเพราะว่าคุณป้าแสงเทียนรอมากๆแล้วก็ป้ามนด้วยเดี๋ยววันนี้ป้ามนจะได้ฟังนะป้าจ๋าเนาะป้ามนได้ฟังแน่ๆค่ะฟังเพลงชุดนี้ก่อนค่ะ

สองเพลงในชุดนี้โอ้โหถูกใจกันนะเนาะก็เลยอยู่ในช่วงเวลาพอดีเลยป้าจ๋านะคะบางคนนี่บอกธรรมชาตินี่โหดร้ายนะเนาะโอ้โหถ้าถึงคราวที่น้ำท่วมก็ท่วมถ้ามีลมลมฝนกระโชกลมก็แรงเป็นพายุหมุนเสียหายกันมาก็มากมายเลยทีเดียวเรียกว่าธรรมชาติโหดแต่ถ้าเป็นเพลงเนี่ยป้าป้าลุงลุงแล้วก็หลายท่านชอบฟังกันค่ะทวีปก็เลยเลือกมาจะได้มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะๆในรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันยังคิดถึงนะคุณลุงสุชาตินะคะไม่ทราบว่าลุงเป็นยังไงบ้างเนาะลุงไม่ส่งข่าวเลยในตอนนี้จะอยู่โคกช้างพระนครศรีอยุธยาแล้วก็น้องสีน้อยเนี่ยค่ะนะยังไงก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยทีเดียวถ้าเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพราะเราดูแลตัวเองอย่างดีด้วยเสือเสวยตัวตลอดมาเนี่ยทวีปว่าสุขภาพเราดีนะจะยกจะจับอะไรเราก็มั่นใจเลยว่าเราแข็งแรงแต่บางคนบอกสังขารเราไม่เที่ยงเราจะไปยกของหนักไม่ได้เมื่อยามที่อายุเรามากแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะลุงเนาะเราก็ต้องดูไปตามวัยจะยกจะหยิบจะจับอะไรจะนั่งจะยืนถ้ามีอายุล่วงเลยไปแล้วเราจะทำอะไรเร็วเหมือนเมื่อตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้ก็ไม่ได้นะลุงจ๋าเราต้องหันมาบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของเราก่อนเสือ11ตัวอธิบายกันชัดเจนเลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วหยุดไฟไม่ได้เหลือ11ตัวนี่ค่ะนะเพราะมีโสมเกาหลีกระชายดำโตต้งโกดเชียงและย่อมตานเซียมฝางโกดขมาวกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงนะตัวยาอื่นๆเขาเยอะทีเดียวใช้เหล้าเป็นกระสายยาเขามีชนิดผงให้ไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนเขามีชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดมีชนิดน้ำที่มีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เป็นสูตรโสมเกาหลีใช้ง่ายนะนานๆประวงบอกประสูตรนี้แหละป้าเนี่ยถึงกำลังวังชาดีเพราะว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตใช้บรรเทาการปวดเมื่อยป้ายังอยู่นะจ๋าโอ้ยเงียบไปหลายเดือนเนี่ยทวีปก็เป็นห่วงนะป้านะเหมือนป้าสมบูรณ์เนี่ยนานๆจะส่งข่าวมาทวีปดีใจดีใจคุณลุงที่อยู่นอนสาระแดงด้วยนะคะ ดีใจนะคะเนี่ยนะยังใช้เสือเสร็จตัวถ้าเป็นชนิดน้ำสูตรโสมเกาหลีนะตื้อปุ๊บกรึบปั๊บมียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายนะแล้วก็มียาน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยอันนี้เลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะเอาไว้จิบบรรเทาอาการไอในช่วงที่อากาศบ้านเราเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปบ่อยๆป้าๆลุงๆจะบ่นให้ทวีปฟังโอ้อยู่ดีๆก็กระแอมกระไอทวีปบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะป้าจ๋าออกไปจากบ้านถ้ารู้ตัวว่าเราจะไปพบปะเจอคนเยอะๆเนี่ยหรือจะไปตำรงพยาบาลควรจะใส่หน้ากากอนามัยเหมือนคุณป้าที่อยู่เขาพระงามเนี่ยค่ะบอกไม่ต้องเอาชื่อป้าออก มีคุณยายสำรวยด้วยที่ให้กำลังใจทวีปตลอดใช้เถอะค่ะระบบขับถ่ายของเราก็สำคัญยากระสายเส้นตราหัวเสืออันนี้แก้กระสายเป็นยาระบายมีติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ด้วยนะยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณค่ะอันนี้ท้องผูกบ่อยๆต้องใช้เลยทีเดียวแต่อ่านฉลากยาซะก่อนแก้กระสายเป็นยาระบายปล่อยให้อึดอัดในท้องผูกบ่อยๆก็จะไม่ดีสำหรับตัวเราเองแหละนะหาซื้อได้ง่ายๆสำหรับเวชภัณฑ์ของเสือ11ตัวเนี่ยค่ะเขามีสบู่ด้วยนะสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวไปให้อาบน้ำแด่อาจารย์ใช้กันนะนะพออยู่คู่กับครอบครัวไทยมา 6-70 ปีให้ความไว้วางใจกันได้สมัยเก่าก่อนปู่ย่าตายายจะใช้เด็กไปซื้อจะบอกเลยทีเดียวอ้าวยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้า
จ้าแรกเจ้าเดียวที่เติบโตด้วยคุณภาพก็คือเสือ11ตัวยังอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะมีเจ้าเดียวเนาะอยู่กันมานานนะคะนะคะบางคนนี่บอกว่าชีวิตของคนเรานี่แปรเปลี่ยนถ้าเราจะมองชีวิตให้จริงจังเราจะเห็นนะความไม่เที่ยงของชีวิตเลยทีเดียวท่านผู้ฟังนะไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเรายั่งยืนนานนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนี่เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือไม่เพราะว่าบางทีตรงนี้อาจจะดีอยู่แล้วบางทีสิ่งที่ควรต้องเปลี่ยนก็คือความคิดของตัวเราเองนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราอาจจะต้องพบช่วงเวลาแม้บางคนที่บอกรู้สึกย่ำแย่ที่สุดเลยในชีวิตเกิดมาไม่เคยรู้สึกย่ำแย่อะไรขนาดนั้นแต่ความรู้สึกท้อเรารู้สึกไปเองนะคะว่าตัวเราเองย่ำแย่นี่อยู่กับเราไม่นานแล้วค่ะท่านผู้ฟังเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองก่อนในช่วงที่เราย่ำแย่ท้อแท้เราก็ต้องประคับประคองตัวเองเหมือนกับเวลาตกน้ำอย่ามัวแต่ตกใจแล้วก็หวาดกลัวแต่ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองหรือไม่ร้องขอให้คนอื่นช่วยนะคะร้องขอให้คนอื่นช่วยเราอย่าไปคิดว่าตัวเราเองแล้วคนเดียวเราก็จะรอดนะคะนะคะไม่ใช่เลยทีเดียวท่านผู้ฟังไม่ใช่ตัวเราหรอกนะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ว่าอะไรที่เราเหมือนบ้านนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะตัวเราที่ไม่เที่ยงจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดบ้านที่เราอยู่ก็เหมือนกันบางคนเนี้ยผนังบ้านเนี่ยเป็นสีซีดเกินไปก็ต้องทาสีใหม่นี่แหละค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีสันให้สวยขึ้นถ้าวันคืนมันซ้ำซากจำเจเกินไปก็เสาะหาประสบการณ์ใหม่ๆถ้าโลกของเรานะคะสับสนวุ่นวายเกินไปก็แค่ทำอะไรๆให้ช้าลงเท่านั้นเองท่านผู้ฟังไม่ต้องท้อค่ะกำลังใจยังอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมีอะไรเกิดขึ้นตั้งลงเนี่ยเดี๋ยวก็ดับไปนะคะเหมือนเรื่องน้ำเนี่ยค่ะนะน้ำท่วมเดี๋ยวก็จะหายออกไปนะคะท่านฟังค่ะเพราะจะไม่อยู่กับเราเนิ่นนานจะรอไม่ไหวหรือทนไม่ไหวขอยอดทนนิดหนึ่งส่งกำลังใจไปดูแลกันทุกพื้นที่เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ยังเป็นกำลังใจให้กับทวีปมากมายขอบคุณคุณนพดลค่ะนะคุณสมควรด้วยนะลุงสารพงษ์ด้วยนะนะหลายๆท่านเลยทีเดียวเดี๋ยวทวีปมีเพลงในชุดนี้นะคะท่านฟังค่ะว่าคุณลุงสายนี่ขอไว้เลยทีเดียวละนะอ๋อคุณลุงสายต้องรอไปก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่รอพรุ่งนี้แล้วกันนะลุงจ๋าเพราะเมื่อครู่สักครู่นี้มีเพลงเสรีขอพรให้ฟังไปแล้วอ่ะตอนนี้เรามาฟังพี่เป้ากันบ้างลุงสายไม่โกรธกันนะเดี๋ยวทวีปเลือกให้ฟังกันในวันต่อไปค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ถูกใจกันทุกท่านหรือเปล่าเนาะลุงๆป้าๆแล้วก็ FC ของเสือ11ตัวนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนส่งข่าวกันนะเนาะส่งข่าวเถอะค่ะท่านผู้ฟังคะเราจะได้รู้กันเนาะว่ายังสุขกายสบายใจกันดีอยู่เหมือนคุณลุงที่อยู่พระพุทธบาทอันนี้จะส่งข่าวเป็นระยะอย่างคุณลุงสุชาติถึงแม้จะนานไปบ้างแต่ลุงยังส่งข่าวทวีปก็จะไม่ค่อยห่วงใยกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคิดว่าลุงยังสุขกายสบายใจดีอยู่นะคะใช้เสือเสวยตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเก่าแก่มานานเรามีครบวงจรขนาดนี้ถ้าเรามีติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้นะดูแลตัวเองเนี่ยเราอย่าไปปล่อยปละละเลยให้ตัวเราเจ็บป่วยเสียก่อนแล้วก็มาดูแลไม่ได้ค่ะพอสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุแล้วนิดเราต้องรีบเลยทีเดียวเพราะคนเราที่ป่วยมากๆเพราะว่าสัญญาณเตือนภัยนี้จะบอกเหตุว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้มีอะไรที่ผิดปกติในร่างกายเราต้องรีบไปหาหมอหรือว่าจะใช้หยูกยาไปก่อนบางคนนี่บอกเขาจะนึกถึงเสือเสวยตัวตลอดเลยทีเดียวนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะทวีปขอบอกเลยเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนเครียดเมื่อยามที่ปล่อยปละละเลยจนเราป่วยมากมายแล้วเสือ11ตัวของเรามีครบวงจรไปหาซื้อได้ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำทั้งยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11เขามีสบู่ด้วยนะสบู่ดีTG 11ของเสือ11ตัวเนี่ยค่ะแม่ต้องขอขอบคุณนะคุณลุงที่อยู่ฉะเชิงเซานี่เยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นชมรมคนรักทวีปได้เลยเนี่ยลุงว่าอย่างนั้นลุงยม นำทีมคงเหมือนลุงสารพงษ์ลุงสายอย่างเงี้ยเนาะ ขอบคุณนะคะดูแลตัวเองก่อนนะเราจะได้ไม่เครียดค่ะความเครียดเล็กๆน้อยๆเมื่อสะสมมากๆก็จะไม่ดีต่อตัวเราเอง

เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจเราจะได้ไม่ต้องเครียดเนาะแม้ถ้าพูดถึงความเครียดบางคนนี่บอกกลัวกลัวอยากจะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเครียดใครไม่อยากอยู่ใกล้เราต้องสังเกตตัวเองนะคะพูดนิดพูดหน่อยอันนี้ไม่ได้กันเนี่ยเราไม่อยากอยู่ใกล้อะค่ะเราอยากอยู่ใกล้ๆคนที่คุยแล้วสนุกสนานมีความเบิกบานในใจคุยแล้วแหมถูกคอทำให้เราอยากจะคุยต่อนานๆนี่ทำให้เรามีความสุขนะถ้าเราคุยกับใครแล้วเขารู้เรื่องของเราบางคนเนี่ยถึงไม่มีเพื่อนจะมีเพื่อนแค่คนสองคนเพราะว่าเป็นเพื่อนที่คุยแล้วถูกใจนะอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดนะเดี๋ยวเพื่อนฝูงก็จะเบื่อหน่ายเอานี่แหละค่ะด้วยความรักจากใจจริงๆดูแลระบบเลือดลมก่อนถ้าเป็นสุภาพสตรีเลือดฝาดสมบูรณ์อารมณ์เครียดไม่มีเพราะนั้นหลังการคลอดบุตรแล้วสุภาพสตรีของเราต้องมีเสือ11ตัวเลือกสักสูตรแล้วกันนะวันนี้มีเพลงที่ถามถึงกันมาเยอะเลยทีเดียวค่ะท่านฟังค่ะทวีปก็จะพยายามเลือกให้ฟังกันไปนะคะนะยังไม่โกรธกันนะลุงจ๋าหลายท่านเลยที่ขอฟังเพลงมาอย่างป้ามนนี่ได้ฟังแล้วไม่รู้เป็นไรมีอดีตกับเพลงของพี่เป้าสยันสัญญาป้ามนได้ฟังไปแล้วนะน้องสมปองเนี่ยน้องสมปองจะน่ารักอยู่อย่างนะไม่โกรธนะบอกรู้ว่าพี่ทวีปบางครั้งเนี่ยเนาะหลายๆอย่างก็จะเลือกลำบากเหมือนกันอยู่หน้าทำไมเพื่อสุขภาพลำสนธิแถวลำสนธิแถวชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีกำลังใจยังเยอะอยู่ค่ะฟังอีกชุดหนึ่งในช่วงนี้เลยค่ะ

0: าผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดพอดีป้าป้าลุงลุงของทวีปที่ยังไม่ได้ฟังไม่โกรธกันนะทวีปคงลาตรงนี้ไปรอพบกันในวันพรุ่งนี้10:05 น.ครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2 ระบบเร่งลดขั้นตอนด้านเอกสารและยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วง 4-5 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน

0: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องโดยในส่วนของคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจในวันนี้คือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพมหานครยังเตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากสถานที่ที่คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่น้ำยังท่วมอยู่พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วกรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยแต่ละเขตเร่งเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่จากพื้นที่ประสบภัยขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่เตรียมดำเนินการด้านการเยียวยาประชาชนต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งระบบการขอรับความช่วยเหลือออกเป็น2ระบบหลักโดยแนะนำให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือกรณีบ้านเรือนถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายจริงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพต่อไปทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการใช้ใบแจ้งความและตัดการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วและสะดวกพร้อม
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ยำหมุนหนีไปไหนนะเปิดทิ้งเอาไว้เปิดทิ้งเอาไว้จะทำอะไรก็ทำไปทำกับข้าวทำอาหารอยู่ในท้องไร่ท้องนาจะนอนเล่นนอนกลางวันหรือว่านอนไม่หลับก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเดี๋ยวมันก็หลับเองนะครับก็จะหลับสบายนะเหมือนกับมีโยมคนหนึ่งเขาไปนั่งฟังหลวงพ่อท่านก็เวลาเทศท่านก็ขึ้นธรรมะท่านก็หลับหูหลับตาท่านก็ว่าไปเรื่อยเทศไม่ได้สนใจว่าญาติโยมจะฟังจะเป็นยังไงยังท่านก็จับคัมภีร์ขึ้นมาได้ท่านก็ว่าท่านไปเรื่อยเลยนะสักพักพอท่านเทศจบก็โยมก็โอ้หลวงพ่อยกมือใส่พนมหลวงพ่อเจ้าคะอะไรโยมตั้งแต่ฟังพระองค์ไหนมาเนี่ยไม่เคยฟังองค์ไหนเทศดีอย่างนี้มาก่อนทำไมละโยมล่ะทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็ฉันฟังหลวงพ่อเทศแล้วฉันหลับสบายมากเลยหลวงพ่อก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกก็เหมือนกันนะครับฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็จะหลับสบายคือการฟังธรรมะเนี่ยจิตมันสงบปกติคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ง่วงอ่ะพอเริ่มสวดมนต์ปั๊บเริ่มสับประงกแล้วจิตมันเข้าสู่มันสงบขึ้นสงบขึ้นพอจิตสงบกายมันสงบพอกายสงบมันก็จะค่อยๆขึ้นสู่วิถีน้อยลงมันก็จะค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งมันก็สบายเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับจิตสมองก็จะผ่อนคลายสมองก็จะไม่ตึงไม่เครียดฟังนิทานธรรมะเหมือนกันฟังไปเรื่อยๆนอนฟังเพลินฟังไปหลับบางคนนี่หลับสบายมีคนหลายคนโทรเข้ามาบอกไม่ได้ยินเสียงนอนไม่หลับแล้วบอกอ้าวกลายเป็นยานอนหลับก็ยังดีนะครับเปิดเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับเปิดทิ้งเอาไว้นะครับบางทีฟังได้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเล็กๆน้อยๆนี่มันอาจจะซึมเข้าไปโดยธรรมชาตินะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังกล่องหนึ่ง360บาทมีขายตามร้านขายยาทั่วๆไปเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องของปีชงนะครับปีชงเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคยได้ยินชื่อคำว่าชงเนี่ยนะครับไม่ว่าจากทางโทรทัศน์หรือว่าจากในหนังสือพิมพ์เนี่ยชงนี่ไม่ได้หมายถึงกาแฟหรือวันตินนะครับแต่ชงนี่หมายถึงช่วงเวลาแห่งเคราะห์กรรมนะครับที่แต่ละคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่จะต้องประสบเรื่องไม่ดีเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตวันนี้จะคุยกันเรื่องชงครับเช่นที่เขาบอกว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยก็จะต้องระวังถามว่าให้ระวังอะไรถ้าหากว่าวันเดือนปีของเราเข้ากับสิ่งที่เรียกกันว่าชงระวังอะไรครับ1อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นจากรถรายวดยานที่เราขับขี่เองหรือว่าคนอื่นเขาปรีเข้ามาหาเราเนี่ย2เหตุจากภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดบ้านช่องพังเสาไฟโค่นทับน้ำท่วมอุบัติภัยอัคคีภัยต่างๆนี่นะ3เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยป่วยก็ป่วยที่ป่วยน้อยก็รุนแรงที่ป่วยมากก็ตายเลยปีชงนี่นะ4เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรชวนให้ไปมีเรื่องมีราวเรื่องไม่น่าทะเลาะก็ทะเลาะกับเขาค้าขายก็เจ๊งลูกหนี้ก็เบี้ยวเจ้าหนี้ก็ตามมาราวีผัวเมียก็ทะเลาะเบาแว้งกันไม่ได้พักลาภผลที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ขายที่จนตกลงจะวางเงินกันอยู่รอมมารอก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อแฟนที่เคยรักกันอยู่ดีๆก็มีคนที่สามเข้ามาแทรกเรียกว่าอะไรๆที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดในปีที่เรียกว่าชงเนี่ยนะครับเขาห้ามแม้กระทั่งไปงานศพนะเขาว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยพอกลับมาจะเจ็บป่วยหรือไม่ก็มีสิ่งอัปมงคลตามมาถึงบ้านอันนี้โหราเขาว่าอย่างนั้นตามที่ฟังมา30ปีที่อาจารย์ยอดทำรายการเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมมานี่นะมีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ยอดต้องสูญเสียเพื่อน หรือว่าลูกเพื่อนคนรู้จักกันที่วันเดือนปีเขาชงกับปีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมากมายหลายคนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ศึกษาต่อไปว่าแล้วจะมีวิธีแก้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวันเดือนปีเกิดของเราได้การศึกษานี้ย้อนลึกลงไปในพระไตรปิฎกว่ามีส่วนไหนบ้างที่กล่าวถึงเรื่องอย่างนี้ในที่สุดก็ได้พบหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งอุ้มลูกที่เพิ่งจะคลอดไปหาบรรดาหัวราจารย์เพื่อจะให้บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายนี่ตั้งชื่อให้ปรากฏว่าไม่มีใครยอมตั้งให้แถมยังบอกว่าจะตั้งไปทำไมอีก7วันก็ตายแล้วรายไหนรายนั้นพูดเหมือนกันหมดแต่ความที่รักลูกกลัวลูกจะตายพ่อแม่นี่นะก็กระเสือกกระสนไปมันทุกสำนักแต่ก็ได้คำตอบเหมือนกันก็คือตายภายใน7วันจนแกสิ้นหวังนั่งร้องไห้กันสองคนผัวเมียจนมีคนบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้านี่ฉลาดที่สุดแล้วให้พระพุทธเจ้าตัดสินเถอะพราหมณ์ก็ไปพระพุทธเจ้าท่านก็ให้อุ้มเด็กเข้าไปดูท่านทอดพระเนตรอยู่ท่านก็บอกตายไม่เกิน7วันน่ะตายโอ้โหทีนี้แม่เป็นลมเลยพระองค์พูดจะเหมือนกับทุกสำนักเลยแม่เป็นลมส่วนพราหมณ์ผู้พ่อก็แข็งใจถามพระพุทธเจ้าว่ามีวิธีไหนบ้างที่ลูกจะไม่ต้องตายมีบ้างไหมพระพุทธองค์ตรัสว่ามีให้พราหมณ์กลับไปบ้านแล้วตั้งโรงพิธีที่ลานบ้านใช้ผ้าขาวดาดเป็นปริมณฑลแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดพระปริตร7คืนพราหมณ์ก็ทำตามนิมนต์พระไปสวดทุกคืนคืนสุดท้ายพระพุทธองค์เสด็จไปสวดเองด้วยเด็กคนนี้รอดตายและมีอายุยืนถึง120ปีซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานชื่อเขาว่าอายุวัฒนกุมารเหตุผลก็คือในช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์นี่จะมีช่วงเวลาของบาปเคราะห์ที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้แต่ถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้ก็จะพ้นจากเคราะห์กรรมอันนั้นหัวราจารย์ทุกคนรวมทั้งพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าช่วงนี้เด็กตายแน่ภายใน7วันแต่พระพุทธองค์องค์เดียวเท่านั้นที่บอกทางให้พราหมณ์ให้ใช้อำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาต่อสู้กับอำนาจเคราะห์จนวันเวลานั้นผ่านพ้นไปถามว่าอำนาจของพิธีกรรมจะแก้ไขบาปเคราะห์ได้หรือท่านผู้ฟังคงจะเคยฟังเรื่องของพันเอกเสนจินตรัตน์ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาพร้อมกับบอกเล่าว่าเขาเห็นรายชื่อของเพื่อนๆ เขาที่จะต้องตายนี่ปรากฏอยู่ในบัญชีของยมบาลเขาจำได้11คนและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกกับเพื่อนทุกๆคนแล้วก็บอกให้ทุกคนไปทำบุญสะเดาะเคราะห์มีคนเดียวที่เชื่อแล้วก็ไปทำสังฆทานส่วนคนอื่นพากันหัวเราะหลังจากนั้นเพื่อนของพันเอกเสนาะก็เริ่มล้มตายลงทีละคนทีละคนจนกระทั่งถึงคนที่6คนที่6นี้ไม่ตายเพราะรีบไปทำสังฆทานสะเดาะเคราะห์และคนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครตายเพราะแห่ไปทำจนหมดทุกคนอันนี้แสดงให้เห็นหรือไม่ว่าการทำพิธีกรรมทางศาสนานี้มีส่วนแก้ไขเคราะห์กรรมได้ท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าเมื่อปี2533อาจารย์ยอดได้จัดพิธีกรรมที่เรียกกันว่านวราตรีหรือว่าพิธีพรณสีนะครับมีการบูชาเทพเทวดาที่มีกำลังมากทุกๆพระองค์โดยผ่านองค์พระพิฆเนศเพราะว่าเป็นเทพที่สามารถประสานกำลังของเทวดาได้ทั้งหมดบูชาพระพิฆเนศเพียงองค์เดียวก็เท่ากับบูชาเทวดาหมดท้องฟ้าแล้วก็เมื่อมีการครอบเสียรพระคเนศก็คือการขอกำลังจากเทวดาทุกๆพระองค์ลงปกปักรักษาเราโดยเฉพาะและเหมือนกับการประกาศกับเทวดาฟ้าดินว่าเด็กคนนี้เป็นลูกข้า
0: พระสักครู่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องปีชงจากท่านอาจารย์ยอดค่อยมาฟังกันต่อนะพอพูดถึงชงแล้วนี่ผมก็ไม่มีความเข้าใจนะครับว่ามันชงใครเป็นคนชงที่จริงแล้วไม่มีใครมาชงให้ใครนะครับ นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เทวดาจะมาอุ้มสมไม่ใช่พระพรหมจะมาเสกสรรไม่ใช่เสาศุกร์หรืออาทิตย์จันทร์จะมาดลบันดาลให้เราชั่วดีที่จริงแล้วเราได้ชั่วเราได้ดีก็เกิดจากวิบากกรรมของเราท่านไม่มีหน้าที่ไปเขียนลิขิตคนนั้นคนนี้นะครับโอเคอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่กรรมของใครกรรมของมันเมื่อมาถึงแล้วเราก็ต้องรับกรรมของตัวเองฉะนั้นจะชงหรือไม่ชงนะครับชงนี่เป็นเรื่องตำราของหมอนะครับหมอเขาทำนายล่วงหน้าว่าผลกรรมวิบากจะให้อย่างนั้นอย่างนี้ตามสถิติอาจจะถูกก็ได้หรือไม่ถูกก็ได้นะครับว่าคนมีลักษณะแบบนี้ลายมืออย่างนี้เกิดปีนี้เดือนนี้ตามสถิติแล้วจะได้รับวิบากอย่างนี้ผลบุญอย่างนี้ผลบาปอย่างนี้อาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ถ้าหากว่าคือก็เรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับเราเอาตรงๆว่าช่วงไหนถ้าเราเอามือไปจับไฟช่วงนั้นเราก็ร้อนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าเราจับไฟมันก็ร้อนตอนเที่ยงเราเอามือจับไฟมันก็ร้อนตอนเย็นเอามือจับไฟก็ร้อนตอนเย็นแต่ถ้าตอนเช้าเรากินข้าวเราก็อิ่ม10โมงเรากินข้าวเราก็อิ่มตอนเย็นเรากินข้าวเราก็อิ่มเช้าเราทำดีมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของเราเที่ยงเราทำดีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของเราเย็นเราทำดีก็ช่วงเป็นเวลาที่ดีของเราฉะนั้นน่ะท่านผู้ฟังครับฤกษ์ดียามดีหรือว่าปีดีเดือนดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราคือเราไม่รู้หรอกว่าอดีตเราจะทำมาดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่ๆถ้าปัจจุบันเราทำดีทำเหตุไว้ดีอนาคตเราต้องดีแน่นอนเราตามไปแก้อดีตไม่ได้แต่เราแก้ปัจจุบันได้แล้วปัจจุบันถ้าใจเราเป็นบุญอยู่ทุกขณะใจเราดีอยู่ทุกขณะไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้ามายากท่านผู้ฟังนะสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามายากนะครับเมื่อเรามีเงินเนี่ยเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราก็มีเงินให้นะครับใครมีเรื่องมีราวมาเอาแล้วก็เอาเงินให้มันก็เบาหนักเป็นเบาไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินเลยไม่ทำบุญไม่ทำคุณงามความดีเลยเนี่ยเขามาทวงไม่มีอะไรให้เขาเราก็ต้องใช้หนี้เขาก็ต้องเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นมีบาลีมีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าท่านบอกว่านักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพาลังอุปัจจคาอัตโธอัตถสนักขัดตังกิงกริสันติตารกานะครับประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนพาลผู้มัวถือเลิกอยู่นะครับประโยชน์ย่อมเป็นเลิกของประโยชน์เองดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้นะครับถ้าทำพร้อมประโยชน์นั่นก็คือว่าเราพร้อมเวลาไหนเราทำความดีมันก็เป็นประโยชน์ตอนนั้นนะครับเราไม่ต้องรอวันนั้นเวลานั้นให้พระจับยามสามตานะครับดูเราสะดวกเขาสะดวกทุกคนสะดวกนั่นแหละคือเลิกที่ดีครับท่านผู้ฟังแต่อย่าไปขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีมีคนเขาติก็แสดงว่าเลิกไม่ดีนะเขาบอกว่าห้ามทำนู่นทำนี้ในวันนั้นวันนี้ถ้าชาวบ้านธรรมเนียมแถวนั้นเขาถือเราก็อย่าไปฝืนมากอันนั้นก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าธรรมเนียมชาวบ้านก็มีผลเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอย่าลืมซื้อไปทานนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: นามคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555555 พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: อยากสวยอยากรวยอยากเก่งนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าอยากสวยอยากรวยอยากเก่งแล้วต้องการจะให้เท่าคนอื่นด้วยนั่นแหละจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะในโลกนี้มีความทุกข์อยู่3ระดับด้วยกันหรือ3ชนิดด้วยกัน1ทุกข์เพราะไม่มี2ทุกข์เพราะไม่พอและ3ทุกข์เพราะไม่เท่าในบรรดาความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์เพราะเทียบกับคนอื่นและไม่เท่านั้นเป็นยอดของความทุกข์ถ้าใครอยากสวยอยากรวยอยากเก่งแล้วอยากจะให้เท่าคนอื่นเท่ากับเป็นการรนหาความทุกข์มาใส่ตัวเหมือนอย่างที่อาตมาชอบใช้คำง่ายๆว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนแกว่งชีวิตหาทุกข
2: ์เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: อันหนึ่งของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
2: นะฮะ
3: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

0: มาฟังเรื่องราวปีชงตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในศาสนาพราหมณ์ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีเทวดารักษามากน้อยตามกำลังวันเกิดเช่นเกิดวันอาทิตย์ก็มีเทวดารักษา6องค์เกิดวันจันทร์15องค์วันศุกร์21องค์เทวดาเหล่านี้จะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเราตลอดเวลาหลวงพ่อจรัญท่านเคยกล่าวว่าในช่วงเวลาการเข้าออกของเทวดาเนี่ยสำคัญถ้าเทวดาองค์เก่าออกไปโดยที่เทวดาองค์ใหม่ยังไม่เข้ามานี่ถ้าป่วยก็ตายถ้าข้ามถนนก็โดนรถชนเพราะไม่มีเทวดาคุ้มช่วงเวลาที่เรียกว่าชงก็คือช่วงที่เทวดาประจำตัวของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีกำลังอ่อนบาปเคราะห์จึงสามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาพราหมณ์จึงตั้งพิธีกรรมขึ้นที่มีชื่อเรียกว่าพิธีปรณสีเพื่อขอกำลังจากเทพเทวดาระดับสูงให้ลงมาช่วยให้กำลังแก่เทวดารักษาตัวโดยผ่านทางองค์พระพิฆเนศเวลานั้นนั่นคืองานนวราตรีเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มพิธีพรณสีน่ะท่านผู้ฟังที่เคยไปร่วมงานก็จะจำได้ว่าต้องมีพิธีการบูชาขอกำลังเทพเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยการทำพิธีชุมนุมเทพให้มากที่สุดโดยเชิญให้ร่างทรงองค์เทพต่างๆมารอกันอยู่ในลานพิธีเมื่อถึงเวลาฤกษ์โหราจะอ่าน

0: งการอัญเชิญเทพแต่ละพระองค์ลงมาในร่างของคนทรงแล้วก็เข้าไปทำพิธีประจุพลังลงในต้นบายสีซึ่งถือว่าเป็นเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังได้มากที่สุดแล้วใช้ใบสีเนี่ยทำพิธีให้ผู้คนในวันต่อไปนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องมีการชุมนุมเทพกันมากมายในวันที่หนึ่งพอบรรจุพลังแล้ววันต่อไปก็เริ่มเบิกตัวคนวันอาทิตย์เข้าทำพิธีต่อไปก็เบิกคนวันจันทร์ต่อไปก็วันอังคารวันพุธจนกว่าจะครบทั้ง7วันที่ต้องแยกทำทีละวันก็เพราะว่ารู้ว่ามีผู้คนที่จะเข้ามาร่วมพิธีเนี่ยเป็นจำนวนมากต้องการจะแบ่งผู้เข้าพิธีไม่ให้มาแออัดกันอยู่ในวันเดียวเพราะว่าพิธีนั้นมีทั้งพิธีสวดทั้งไทยทั้งพราหมณ์ในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันคือคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยพระสงฆ์ท่านสวดให้สวดบทวันอาทิตย์สวด6จบพราหมณ์สวด6จบเท่ากับจำนวนเทวดาพอวันจันทร์15จบพระสวด15จบพราหมณ์สวด15จบทำไปทีละวันทีละวันถ้าหากว่าให้ท่านมารวมกันทำพิธีในวันเดียวนะคนเกิดวันเสาร์นี่ต้องรอถึงตีสี่ตีห้านะกว่าจะถึงตัวเองถึงเวลาพระให้พรก็คอพับคออ่อนสะปะงกรับอะไรไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นไม่ต้องการจำนวนคนว่ายิ่งมากยิ่งดีนะไม่ใช่คือต้องการแต่คนที่มีความเชื่อความศรัทธาจริงๆถ้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็บอกเขาเลยว่าอย่าไปเลยเสียเวลานอนสวดมนต์อยู่ที่บ้านเถอะในคติของศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ต้องทำให้จริงเท่านั้นจึงจะเกิดผลจิตของผู้เข้าพิธีจะต้องเหมือนภาชนะที่หงายขึ้นมารองรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์หรือว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดาแต่ถ้าจิตของท่านมีลักษณะเชื่อบังไม่เชื่อบังมันก็เหมือนกับท่านถือภาชนะเดี๋ยวหงายเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้เทวดารดน้ำมนต์ให้เป็นตุ่มท่านก็เอาไปไม่ได้เลยเพราะว่างานนี้เป็นงานพิธีกรรมไม่ใช่คอนเสิร์ตไม่ใช่การแสดงต้องการผู้ไปร่วมพิธีไม่ต้องการให้คนไปดูแต่ต้องการผู้เข้าพิธีเท่านั้นและโดยเฉพาะใครที่ยังสงสัยเรื่องตัวเองมีองค์หรือเปล่าเนี่ยไปรับขันมาแล้วมีอาการแปลกๆอยู่ในตัวงานนี้เขามีองค์การเชิญเทพโดยใช้พลังถ้าหากว่ามันมีจริงก็ลงมาตรงนั้นเลยนะอันนี้ก็คือเรื่องของพิธีกรรมที่ผ่านมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่อาจารย์ยอดเคยทำที่ลานวัฒนธรรมของถนนยมจินดาและสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าปีนี้ชงนะครับเพราะว่าทางโทรทัศน์ทางหนังสือเขาก็พูดอยู่ตลอดหมอบรรดาหัวราจารย์ทั้งหลายนะก็คุยให้ฟังทางวิทยุโทรทัศน์อยู่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะทำพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยก็เริ่มโดยการสร้างบุญกุศลกันตรุษจีนเนี่ยครับไปปิดทองฝังลูกนิมิตไปทำบุญที่บุญนิธินะครับไปร่วมกันบริจาคหรือว่าซื้อโรงศพหรือว่าไปทำบุญกันที่โรงพยาบาลไปปิดทองฝังลูกนิมิตไปทำบุญยกช่อฟ้าทำบุญอะไรต่ออะไรที่เป็นสิริมงคลเนี่ยเป็นช่วงเวลาคนจีนเขามีการกราบไหว้บวงสรวงเชิญเทพเทวดาตามศาลต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลยท่านมีโอกาสก็ไปร่วมพิธีกรรมกับเขาอย่าได้ละเลยนะครับเพื่อความสบายอกสบายใจ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยท่านผู้ฟังคุณสุวัตเล่าให้ฟังว่าแกไปกับเพื่อนเนี่ยชอบไปหาพระเครื่องตามแหล่งต่างๆแล้วก็แวะตามบ้านพวกพ้องที่เขารู้จักมักคุ้นไปกันหลายจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็แถบถิ่นทางภาคกลางเพราะว่ามันไม่ห่างไกลจากบ้านเท่าไหร่นักวันหนึ่งไปจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปเจอลุงคนหนึ่งตัวผอมๆผิวคล้ำหน้ากระดูกหน้าของแกเป็นคนอมทุกข์อมโศกอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวแกอยู่บ้านคนเดียวบ้านก็หลังใหญ่เนื้อที่ก็กว้างมีต้นไม้เยอะเขียวไปหมดมะม่วงซะเป็นส่วนใหญ่แกมีพระเครื่องหลายองค์ที่ดีๆแล้วก็เพื่อนก็สนใจมากก็ส่องพระกันเป็นการใหญ่คุณสุวัฒน์ก็ถามแกว่าแกอยู่คนเดียวเหรอ แกก็บอกว่าไม่มีใครอีกแล้วอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณสุวัสดิ์ก็ถามว่าแล้วคนอื่นๆเขาไปไหนกันหมดอ่ะแกก็บอกว่าเขาไปกันหมดแล้วแกตอบแค่นั้นไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเขาทิ้งแกไปอยู่ที่ไหนคุณสุวัสดิ์ก็เดาเอาว่าลูกหลานๆน้องแกคงจะทิ้งแกไปอย่างที่คนแก่บางคนโดนทอดทิ้งอย่างที่ออกรายการทีวีอยู่บ่อยๆเห็นที่หน้าบ้านของแกมีชิ้นส่วนเครื่องยนต์เก่าๆทิ้งอยู่ที่พื้นก็มีคราบน้ำมันดำๆอยู่เกลอะกรังมันคล้ายๆกับว่าที่นี่เคยเป็นอู่ซ่อมรถมาก่อนอย่างนั้นแหละด้วยความสงสัยก็เลยถามว่าแกเคยเป็นอู่ใช่ไหมล่ะที่นี่แกก็บอกว่าใช่ก่อนนั้นเคยเป็นอู่ซ่อมรถแต่ว่าไม่ใช่ตัวแกเปิดหรอกตัวแกไม่รู้เรื่องรถเรื่องราหรอกทำนาทำสวนและหาปลาเท่านั้นคนที่ทำอู่ก็คือลูกชายคนเล็กแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอู่มันก็เลยร้างอย่างที่เห็นนั่นแหละ
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวปีชงแล้วก็เริ่มด้วยนิทานเรื่องกรรมฆ่าแม่ปลาจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับที่จริงแล้วโอ้พูดถึงว่ากรรมฆ่าแม่ปลานี่มันเป็นเรื่องที่หนักนะถึงว่าเพราะว่าแม่ปลาตัวหนึ่งอย่างปลาช่อนเนี่ยสมัยก่อนเป็นเด็กเนี่ยชอบก็เรียกปลาลูกครอกก็ความไม่รู้เรื่องนะท่านผู้ฟังนะเห็นปลาแล้วก็มันมีผดขึ้นปดเยอะๆเนี่ยอู้รู้แล้วว่าตรงนั้นมันต้องมีทั้งแม่มีทั้งลูกนะครับก็เอาอะไรไปดักไปจับเอาแหอะไรไปลงกันนะครับเอาผ้าไปช้อนเอาพอได้มาก็คือได้ทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้บางทีฆ่าแม่มันลูกมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันพูดยากบางคนทำบาปเยอะแต่กรรมมันก็ไม่ให้ผลบางคนทำบาปน้อยแต่กรรมก็ให้ผลเพราะว่าชีวิตของคนบางคนเหมือนเรือลำน้อยๆทำบุญน้อยไม่ค่อยทำบุญอะไรหรอกเรือลำน้อยๆเรือรั่วรูนิดเดียวจมซะแล้วนะแต่บางคนเรือลำใหญ่เรือข้ามมหาสมุทรอันใหญ่นะครับทำบุญเยอะทำความดีเยอะมันก็มีรั่วมั่งแต่ว่าถ้ามันรั่วน้อยๆเรือมันไม่จมท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับคนที่ทำความดีมากก็เหมือนน้ำในกะละมังใหญ่คนที่ทำความดีน้อยก็เหมือนน้ำในแก้วนะครับเอาเกลือตักใส่ช้อนหนึ่งในกะละมังใหญ่เนี่ยชิมดูไม่เค็มนะครับแต่เกลือมีมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่เอาเกลือหนึ่งช้อนใส่น้ำในแก้วนี่เค็มไหมโอ้เค็มมากเค็มปีขมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าความดีเรามันน้อยฉะนั้นที่แน่ๆเราก็ทำความดีให้มากนะครับถ้าทำความดีน้อยแล้วบาปมันให้ผลแสดงว่าบุญเราน้อย นะครับถ้าเราทำบาปอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันให้ผลไวแสดงว่าบุญเราน้อยเราก็ต้องทำบุญเยอะๆนะต้องเป็นนายบุญมากอย่าเป็นนายบุญทิ้งนะครับอย่าเป็นนายบุญลืมต้องเป็นบุญมากบุญลือนะครับบุญเยอะบุญถึงอะไรประมาณนี้นะครับต้องทำความดีเยอะๆนะครับท่านผู้ฟังน้ำมคุตราพระนารินทร์กับท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ท่านทุกท่านที่ดื่มที่กินอธิษฐานจิตว่าที่มีบุญสัมพันธ์กันต้องพูดอย่างนั้นนะครับบุญกุศลที่ผมทำแล้วก็ทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์กันที่ฟังรายการนี้กินแล้วก็ขอให้สุขภาพดีใครมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคนแข็งแรงขึ้นนะครับให้โรคอย่าได้มีให้โรคไม่โรคมาลายสลายไปนะครับก็ขออธิษฐานจิตดังนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุตตาพนาดินครับผมครับขอบคุณมากครับ
3: นามคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวกรรมฆ่าแม่ปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ก็เอาเป็ดมาล่อไงล่ะไม่เคยเห็นเหรอแล้วค่อยๆหย่อนเบ็ดลงไปแกพูดออกมาอย่างเงี้ยก็พอจะนึกออกว่าเคยเห็นคนแถวบ้านเขาทำอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยทำกันเพราะว่าปลาที่ตกนั้นจะต้องเป็นปลาแม่ลูกอ่อนที่กำลังเลี้ยงลูกของมันอยู่ผมก็ถามว่าปลาลูกครอกใช่ไหมล่ะที่ลุงตกอ่ะพอถามไปแล้วก็นึกโมโหตัวเองไม่น่าถามเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนักอ่ะไม่น่าไปถามแกเลยแต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกพยักหน้าเหี่ยวๆก็บอกใช่นั่นแหละแม่ปลาลูกครอกกันแหละได้วันละ 2-3 ตัวเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแม่มันก็จะได้แกงกินกันไปไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินบ้านนอกเนี่ยมีปลาซะอย่างก็แกงโน่นแกงนี่ได้ไม่ว่าแกงส้มแกงคั่วมันก็ส่งอาศัยปลาทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีปลาก็กินได้แค่น้ำพริกผักต้มปลาจะแกล้มก็ไม่มีแล้วมันจะไปได้เรื่องได้ราวอะไรฮะจริงไหมคุณแกว่ามาอย่างเงี้ยก็จริงของแกเนื้อปลามันอร่อยได้รสชาติกว่าผักจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวมีปลาย่างแกล้มด้วยมันก็ได้รสชาติมากกว่ากันเยอะระหว่างเพื่อนคุณสุวัสดิ์ส่องพระง่วนอยู่นั้นแกก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวแกเองให้ฟังหลายเรื่องส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องหาปลานั่นแหละแกจำได้ว่าแกได้ปลาตัวใหญ่ๆมาจากตรงไหนได้มายังไงแกเล่าอย่างตื่นเต้นมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจากสีหน้าของแกแล้วก็รอยยิ้มเสียงหัวเราะสีหน้าอมทุกข์ของแกก็เลยเปลี่ยนไปอย่างประหลาดกลายเป็นใบหน้าของคนที่มีความสุขไปในบันดลฟังดูแล้วว่าแกหาปลามาอย่างโชคโชนคนแถวเนี่ยเขายอมรับผมกันทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องหาปลาน่ะไม่มีใครสู้ผมได้ผมเคยได้ไอ้ช่อนตัวเท่าโขนขาเลยใช่นะโอ้โหยกมันแทบจะไม่ไหวว่าจะเอามันขึ้นมาได้เกือบจะแพ้มันไปเหมือนกันโน่นตัวนี้ตกที่หนองน้ำใหญ่หลังหมู่บ้านโน่นตอนกลางวันบ่ายๆแล้วล่ะวันนั้นยังนึกไม่สบายใจอยู่เลยคิดว่าวันนี้น่ากลัวจะไม่ได้ปลาไปแกงซะแล้วบังเอิญไปเจอมันเข้ามันดุมันฮุบโผงผางน่ากลัวมากลูกมันก็หยุบหยับไปหมดมันไล่กัดปลาตัวอื่นๆที่จะมาใกล้ลูกของมันน่ะผมเห็นมันแล้วก็รู้ว่าตัวมันคงไม่ใช่เล็กๆเลยก็เลยจัดการเสียหย่อนเป็ดลงไปล่อแป๊บเดียวเท่านั้นเป็ดร้องลั่นเลยเพราะอะไรก็รู้กันอยู่มันกัดขาเป็ดเข้าให้แล้วอ่ะทีผมก็ยั่วให้มันโมโหมากๆซะก่อนแล้วค่อยๆหย่อนเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปทันทีเลยคุณขวับเดียวเท่านั้นมันดิ้นไม่หลุดเลยผมยังตกใจเล่าแล้วยังไม่หายตื่นเต้นจำได้ไม่ลืมเกือบไม่ได้มันไปเหมือนกันน่ะแต่ก็ได้มันมาดีใจเป็นกระบุงเลยกลับบ้านเลยลูกเมียตื่นเต้นกันใหญ่ทำห่อหมกเลยวันนั้นต้มยำหม้อใหญ่ด้วยกินกันอิ่มหนำสำราญทั้งครอบครัวคุณสุวัสดิ์คุยกับแกอยู่อีกพักใหญ่เพื่อนเสร็จธุระแล้วก็พากันร่ำลาออกมาจากบ้านของแกอยู่ในรถยนต์ของเพื่อนคุณสุวัสดิ์ก็ถามเพื่อนว่ารู้จักลุงคนนี้นานหรือยังเขาก็บอกว่าเขาเคยมาหาเพื่อนที่หมู่บ้านนี้รถเกิดเสียแล้วก็เอารถมาซ่อมที่อู่บ้านแกนี่แหละตอนนั้นลูกชายแกยังซ่อมรถอยู่ก็ได้คุยกับแกว่าแกมีพระเครื่องดีๆแต่แกไม่ค่อยสนใจแกเก็บเอาไว้อย่างนั้นเองสมัยก่อนเนี่ยใครต่อใครให้แกของตกทอดมาจากปู่ย่าตายายแกก็เก็บเอาไว้ออกจากบ้านลุงคนนั้นแล้วเพื่อนก็ไปแวะที่บ้านเพื่อนของเขาเกิดได้คุยเรื่องของลุงคนนี้ขึ้นมาก็เลยถามเพื่อนของเพื่อนว่าแกอยู่คนเดียวหรือไงแล้วลูกหลานแกหายไปไหนกันหมดไปทำงานที่อื่นหรือยังไงอุ้ยไม่ได้ไปทำงานที่ไหนหรอกแกมีลูกตั้ง5คนรู้หรือเปล่าลูกชาย4ลูกสาว1ทีแรกก็มีลูกชาย3คนแล้วต่อมาก็มีลูกสาวแล้วก็มีลูกชายอีกคนเล็กพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อลูกของแกค่อยๆตายไปทีละคน2คนตายจนหมดเมียก็เหมือนกันเพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองแกถึงได้อยู่คนเดียวอย่างนี้ไงล่ะเฮ้ยอะไรกันตายหมดเลยเหรอจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะก็ไม่ได้ว่าพูดเล่นแต่มันแปลกใจว่าตายยังไงเจ็บป่วยตายหรือว่าอุบัติเหตุคนแรกตายก็คือลูกชายคนที่3เขากำลังจะบวชอยู่แล้วดูเหมือนจะกะงานกันแล้วด้วย

0: มีเดินไปหรือไงก็ตายเท่านั้นแหละมันกลางคืนน่ะดึกดึกดื่นดื่นมันไปไม่ได้อยู่แล้วเสร็จแล้วสองสามปีต่อมาก็ลูกสาวกำลังเป็นสาวหน้าตาดีซะด้วยหนุ่มๆ มาชอบกันเยอะเป็นคนดีเรียบร้อยไม่ว่าใครก็อยากจะได้ไปเป็นลูกสะใภ้แต่เสียดายอายุสั้นเหลือเกินเออดูเถอะอยู่ดีๆก็เป็นไข้ทับกระดูตายไปอีกคนทีนี้ก็เหลือลูกชายสามคนคนโตแต่งงานมีเมียแต่ก็ไม่มีลูกคนนี้ตายที่บ้านเมียเป็นคนแข็งแรงนะแต่เป็นลมตายได้เออมันก็น่าแปลกดีเหมือนกันเมียเขาบอกว่าเขากินเหล้าแล้วก็ไม่ได้กินข้าวลมก็เลยใส่เออไม่น่าเลยก็นั่นนะสิเขาก็พูดกันอย่างนี้แหละพูดกันทั้งนั้นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วส่วนคนที่สองนี่ก็ตายโดนยิงเมื่อ 5-6 ปีนี่เองคนนี้นักเลงหน่อยเลยโดนเก็บไปแข่งบารมีนักเลงเก่าเข้าๆก็เลยไม่เหลือส่วนลูกชายคนเล็กของแกคนนี้เป็นคนดีเอางานเอาการเปิดอู่ก่อนนั้นเคยไปเป็นลูกมือช่างเขาเคยทำงานที่อู่ได้ความรู้มาก็มาเปิดอู่ที่บ้านกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งขับรถไปซื้ออะไหล่ที่กรุงเทพไม่รู้ยังไงหลับในหรือเปล่าไม่รู้เป็นค่ำแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วขับไปชนต้นไม้ดูเถอะตายคาที่เลยอู่ถึงได้ร้างอยู่อย่างนั้นเลยล่ะ2ปีได้แล้วมั้งส่วนแม่เมียแกน่ะเพิ่งจะตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วคุณสุวัฒน์กับเพื่อนได้ฟังเรื่องราวแล้วก็อดที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่กันไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ลูก5คนตายหมดจะเหลือเอาไว้ให้แกได้ฝากผีฝากไข้สักคน2คนไม่ได้เลยเชียวหรือลูกไม่มีหลานก็ไม่มีซะอีกมันอะไรกันนักหนาไม่น่าเป็นงี้เลยนะใช่น่าสงสารแกแต่เขาก็พูดกันนะพวกชาวบ้านเขาบอกว่าแกนั่นแหละเป็นเพราะกรรมเวรที่แกทำเอาไว้แกชอบหาปลาตกปลาเอาแม่ปลาช่อนมากินนึกออกใช่ไหมปลาลูกครอกคือเอาแม่มันมากินซะแล้วเนี่ยแม่มันไม่มีมันจะอยู่รอดกันได้ยังไงมันก็ตายกันทั้งครอกกันแหละเห็นไหมปลาอื่นมันก็กินหมดเท่านั้นมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ใช่จะเชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรมากมายแต่สำหรับเรื่องนี้นะมันมองเห็นชัดๆกันอยู่เลยเขาพูดแล้วก็สายหน้าถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างยืดยาวนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์

0: ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2309ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพญาตากได้พาทหารหาญตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิด
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จะ ดด่วน
8: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือน 4-7 ตุลาคมนี้ฝนกลับมาอีกระลอกภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดอยุธยาเตรียมรับน้ำเพิ่มหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักระบายสมทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนอีกครั้งซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในส่วนของภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการปล่อยน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมยกของขึ้นอีกสักเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมและยังสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ปภ.เผยภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศมี13จังหวัดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทบประชาชนใน162อำเภอมากกว่า 3,300,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมทั้งสิ้น162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,244,000 คนโดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ในจังหวัดระยองสถานการณ์น้ำยังทรงตัวอย่างไรก็ตามปภ.ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและดำเนินการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่รวมไปถึงนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักอยู่ตรงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนิทานดีๆมีประโยชน์จากท่านอาจารย์ยอดคุยกันกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำร่างกายของเราเหมือนหม้อใส่น้ำนะครับโดยเฉพาะท่านที่อายุ 70-79 เนี่ยจะต้องทำ10อย่างอย่างนี้ทุกวันเป็นยังไงคือ1น้ำเปล่านะทำตัวเป็นหม้อใส่น้ำคือน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะครับต้องดื่มน้ำ1แก้วใน3ครั้งนะครับแล้วก็ทุกวันต้องทำอย่างนี้คือถ้วยแรกแก้วแรกท่านผู้ฟังลุกจากเตียงดื่มได้เลยนะครับในขณะท้องว่างเพราะว่าตอนขับเหงื่อแล้วก็หลั่งปัสสาวะตอนที่เรานอนหลับเนี่ยมันเสียน้ำไปเยอะแม้ว่าเราจะรู้สึกกระหายน้ำหรือว่าไม่กระหายน้ำก็แล้วแต่เนี่ยแต่ร่างกายมันจะขาดน้ำฉะนั้นลุกจากเตียงเราต้องดื่มทันทีนะครับท่านผู้ฟังอย่างน้อย1แก้วหรือดื่มน้ำมังคุดไปด้วยแล้วก็ดื่มน้ำตามนะครับเพราะว่าน้ำมังคุดเราแค่30มิลแก้วที่2ก็คือหลังจากออกกำลังกายนะครับหลังจากออกกำลังกายไปแล้วนี่ให้เราดื่มน้ำเข้าไปอีกเพราะว่าช่วงออกกำลังกายมันจะเสียเหงื่อนะครับเสียพลังงานไปเยอะบางคนอาจจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำฉะนั้นหลังออกกำลังกายก็ต้องดื่มอีกแก้วที่3ก็คือก่อนนอนนะครับก่อนนอนก็ต้องดื่มอีก1แก้วนะครับเวลาคนเรานอนหลับเนี่ยจะต้องเหงื่อมันจะระบายน้ำออกนะครับเมื่อน้ำในร่างกายลดลงมากเกินไปความหนืดของเลือดมันจะเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนสามารถลดความหนืดของเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจชะลอการเกิดริ้วรอยได้ช่วยต่อต้านอาการแน่นอกนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็โรคอื่นๆได้ฉะนั้นอย่างน้อยต้องดื่ม3แก้วนี้แต่ที่จริงจิบบ่อยๆท่านผู้ฟังช่วงเวลาว่างเนี่ยจิบบ่อยๆอย่ารอให้หิวเขาบอกว่าถ้าร่างกายมันหิวแสดงว่าเซลล์มันเรียกร้องแล้วนะครับฝรั่งไปไหนมาไหนก็จะถือน้ำขวดนึงนะครับน้ำขวดนึงก็คือติดตัวไปด้วยท่านสังเกตไหมครับก็จะจิบเรื่อยๆไม่ต้องกินเยอะท่านผู้ฟังแม้แต่แก้วหนึ่งเราไม่ใช่กินอึกอึกให้กิน3เที่ยวกิน3ครั้งกินแล้วก็วางสักพักหนึ่งกินอีกนะครับก็ใจเย็นๆค่อยๆกินฉะนั้นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายเขาบอกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพวกเลือดพวกสมองพวกอะไรนี่เป็นองค์ประกอบของน้ำถ้าขาดน้ำเสียนี่เลือดมันจะหนืดระบบหมุนเวียนโลหิตจะไม่ค่อยดีการลำเลียงสารอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายพอมันไม่ดีมันก็จะมีปัญหาไปหมดกระทบกันไปหมดท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องดื่มน้ำบ่อยๆนะครับท่านผู้ฟังจิบเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าดื่มทีละอัดลงไปอัดลงไปก็ไม่เหมาะโดยเฉพาะหลังท่านที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนี่หลังจากที่กินเข้าไป30มิลลิลิตรนั้นให้กินน้ำตาม1แก้วนะครับกินน้ำตาม1แก้วใหญ่จิบเรื่อยๆยิ่งดีเพราะว่าน้ำน่ะจะเป็นตัวกระสายนำพาสารอาหารแล้วก็วิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยนำไปสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้นนะครับเลือดมันไม่หนืดฉะนั้นก็ถือว่าต้องทำร่างกายให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนหม้อน้ำนะครับท่านผู้ฟังเป็นเหมือนหม้อใส่น้ำเลยก็รักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองช่วงนี้โควิดระบาดด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะท่านผู้ฟังพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางป่วยไม่ได้นะป่วยแล้วแย่เลยนะครับขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านโดนโควิดเข้าไปตอนนี้ท่านก็ยังไม่ฟื้นก็หนักเลยนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองครับผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดอร่อยนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดล้วนแต่สมุนไพรนั้นก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วถ้าทุกท่านก็รู้ดีนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากแต่สิ่งที่จะรู้ดีที่สุดก็คือต้องลองซื้อกินดูซื้อหามากินดูครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องปู่จางเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังครับเรื่องนี้คุณครูประเสริฐสุโขทนังโรงเรียนบางเลนวิทยาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านเล่าไว้ในหนังสือประสบการณ์วิญญาณที่รวบรวมโดยศาสตราจารย์ดร.คลุ้มวัชโรบลว่าที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครอบครัวของปู่จางนามสกุลกลิ่นบางยุงกับย่าเจ๊กเนี่ยมีนิวาสถานบ้านเรือนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีใกล้กับวัดเกษมปู่จางกับย่าเจ๊กครองชีวิตคู่อยู่กันมาโดยที่ไม่มีลูกด้วยกันเลยมีแต่หลานๆซึ่งเป็นลูกของญาติพี่น้องหลายคนตลอดชีวิตของปู่จางนี่เรียกได้ว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมประกอบสัมมาอาชีพดำรงตนอยู่ในความสุจริตเรื่อยมาครั้นล่วงเข้าสู่วัยชราอายุได้80กว่าปีปู่จางก็ยังอุตส่าห์ทำงานเฝ้าโรงสูบน้ำทุกวันจะเว้นไม่ไปทำงานก็แต่วันพระเนื่องจากปู่จางจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดเกษมวันหนึ่งปู่จางเดินไปสะดุดก็อะไรไม่รู้ที่กีดขวางทำให้เกิดเป็นแผลเล็กๆน้อยๆที่หัวแม่เท้าต่อมาก็เกิดอักเสบบวมแดงหลานก็ไปตามหมอเปียกอดีตหมอเสนารักษ์มาดูอาการหมอเปียกเห็นแผลแล้วก็แนะนำให้รีบพาไปโรงพยาบาลในจังหวัดเป็นดีที่สุดหลานก็พาปู่จางไปโรงพยาบาลหมอตรวจอาการอย่างละเอียดแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นบาดทะยักอย่างอ่อนๆให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสักระยะหนึ่งก่อนจากนั้นก็ฉีดยาแล้วก็ให้น้ำเกลือปู่จางนอนโรงพยาบาลครบ7วันก็เกิดโรคแทรกซ้อนเป็นปอดบวมแล้วก็ได้เสียชีวิตในวันที่7นั่นเองญาติญาติก็นำศพปู่จางมาตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดเกษมเป็นเวลา3วันก่อนจะบรรจุไว้ที่วัดนั้นแล้วก็คือคนชนบทในส่วนมากเขาจะทำการเผาศพเมื่อเขาพร้อมแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดก็เอาศพไว้วัดเวลาล่วงเลยไปเป็นเวลาถึง5ปีญาติพี่น้องและพวกหลานๆก็คิดจะทำการเผาศพปู่จางโดยนำศพออกมาตั้งบำเพ็ญกุศลวันที่15มิถุนายนปี2517ก็กะว่าจะทำการเผาในวันนั้นก่อนถึงวันกำหนดเผาศพปู่จาง10วันหลานชายคนหนึ่งชื่อสมวงชื่อเล่นว่าเจ้าจุกมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์ใครๆเขาเรียกช่างจุกเกิดฝันเห็นปู่จางในฝันนั้นก็เห็นปู่จางเดินขึ้นมาบนบ้านด้านหลังปู่มีผู้หญิงร่างเล็กคนหนึ่งเดินมาด้วยปู่จางพูดจาทักทายครู่หนึ่งก็เดินลงจากบ้านหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นช่างจุกจำความฝันได้แม่นยำพร้อมกับคิดว่าเมื่อฝันเห็นปู่อย่างนี้อาจจะมีโชคมีลาภก็ได้ก็ไปจุดธูปหน้ารูปถ่ายปู่จางแล้วอธิษฐานว่าถ้าปู่ให้ลาภให้ถูกหวยในวันเผาศพปู่จะบวชให้ปู่7วันแล้วเช้าวันนั้นช่างจุกก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาหาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เมื่อได้ของที่ต้องการแล้วก็ขึ้นรถเมล์ประจำทางจะกลับบางเลนตอนที่รอเวลารถจะออกจากท่าก็มีผู้หญิงขายลอตเตอรี่มาเสนอให้ซื้อบอกว่าลอตเตอรี่เหลืออยู่แค่10ใบเท่านั้นนะช่วยซื้อไปให้หมดทีแล้วจะมีลาภว่าอย่างนั้นช่างจุกก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงขายลอตเตอรี่เนี่ยมีรูปร่างเล็กแล้วหน้าตาประพิมพ์ประพายคล้ายๆผู้หญิงที่เดินตามหลังปู่จางมาในความฝันวันนั้นก็ต่อรองราคาว่าถ้าจะให้ซื้อหมด10ใบก็ต้องลดราคาเขาก็ลดให้บาทนึงเป็นนั้นว่าช่างจุกซื้อสลากกินแบ่ง10ใบในราคา99บาทสมัยนั้นลอตเตอรี่ฉบับหนึ่ง10บาทเท่านั้นเองกลับไปถึงบ้านที่บางเลนช่างจุกก็บอกกันนางประจวบซึ่งเป็นเมียว่าซื้อลอตเตอรี่มา10ใบปู่จางคงจะให้ลาภแน่ๆแทนที่เมียจะเห็นดีเห็นงานไปด้วยกลับโวยวายเสียงขมเกิดเสียดายเงินแล้วทำไมถูกสักใบก็เท่ากับเอาเงินไปทิ้งศูนย์เปล่าพอถึงวันประกาศผลการออกสลากกินแบ่งช่างจุกไม่ได้สนใจก็เลยไม่ได้ตรวจเลขที่ออกจนกระทั่งผ่านไป 5-6 วันถึงได้นึกขึ้นได้ว่าเอาสลากกินแบ่งมาตรวจกับหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าถูกรางวัลที่5ใบช่างจุกนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับปู่ว่าถ้าถูกหวยจะบวชให้ก็เลยไปขออนุญาตกับแม่แต่แม่กลับยับยั้งไว้เนื่องจากขณะนั้นมีธุระจะต้องให้ทำหลายอย่างการบวชก็ต้องระงับไว้ก่อนครั้นถึงวันงานชาปนกิจกระดูกปู่จางนายทวีน้องชายนางประจวบเมียช่างจุกเนี่ย ก็เลยเป็นคนบวชหน้าไฟให้ปู่งานบำเพ็ญกุศลดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งชาปนกิจเสร็จตอนนั้นมีข้อน่าสังเกตว่านางประจวบซึ่งเป็นเมียช่างจุกเนี่ยดูจะมีกิริยาอาการผิดปกติไปในบางครั้งเช่นนั่งมือลอยทำท่าซึมๆเหมือนลืมตัวบางครั้งมีคนพูดด้วยก็ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องรู้ความถึงกับต้องจับตัวเขย่าถึงจะรู้สึกตัวหลังจากเผากระดูกเรียบร้อยนางประจวบซึ่งทำงานตั้งแต่เช้าก็อาศัยโรงครัวของวัดงีบหลับไปแล้วก็ถูกปลุกให้ตื่นจากนางนินซึ่งเป็นแม่ของนางประจวบเองที่นางนินมาปลุกให้ตื่นก็เพื่อมาขอเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งเป็นของนายทวีน้องชายที่บวชเนี่ยนำมาฝากนางประจวบให้ใส่แทนขณะนายทวีเข้าวิธีบวชเป็นสามเณรพอบวชเสร็จแล้วถึงจะเอากลับไปให้เนนทวีอย่างเก่านางประจวบก็ถอดเหรียญคืนให้น่าเชื่อว่าวิญญาณปู่จ่างคงพยายามจะเข้าสิงสู่นางประจวบมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เข้าสิงไม่สำเร็จเนื่องจากนางประจวบมีเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำแขวนคออยู่เมื่อนางประจวบถอดเหรียญออกจากคอก็เท่ากับไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองหลังจากพิธีชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่นางประจวบแทนที่จะกลับบ้านตัวเองเหมือนเช่นคนอื่นๆกลับไปโผล่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้าชายเวลานั้นผู้ใหญ่ประสิทธิ์กับครอบครัวกำลังกินข้าวมื้อเย็นกันอยู่พอนางประจวบขึ้นไปบนบ้านก็เรียกหาเหล้าจะเอามากินเล่นเอาคนในบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ก็พากันแปลกใจเพราะตามปกตินางประจวบก็ไม่กินเหล้านี่เมื่อบนบ้านไม่มีเหล้านางประจวบก็ควักเงินให้เด็กวิ่งไปซื้อมาแล้วนั่งดื่มอยู่คนเดียวใครถามอะไรก็ไม่พูดนั่งดื่มเหล้ายังก็ดื่มน้ำเปล่าจนเหล้าหมดกลมคราวนี้นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นนางใหญ่ซึ่งเป็นเมียผู้ใหญ่ประสิทธิ์บอกให้นางประจวบกลับบ้านกลับช่องก็เถอะเพราะค่ำมืดแล้วนางประจวบก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าจะขอนอนบ้านนี้ท่าเดียวนางใหญ่กับผู้ใหญ่ประสิทธิ์เห็นท่าไม่ได้การสงสัยนางประจวบคงจะถูกผีเจ้าเข้าสิงแน่นางใหญ่ก็เลยถามว่าเป็นใครอ่ะมาจากไหนบอกมาสิว่าเป็นใครนางประจวบร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ตอบคำถามนางใหญ่ต้องถามซ้ำอีกหลายคำนางประจวบต้องได้พูดออกมา
0: เพราะสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของปู่จางเราค่อยมาฟังกันต่อยังไม่จบนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่สามารถทานได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทานไม่ได้ทานได้หมดนะครับท่านผู้ฟังกินเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมา10ตัว20ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมลองแนะนำนะครับแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดตราพนารินดูมีขายที่ร้านขายยาทั่วไปท่านผู้ฟังที่ประกาศในรายการคนหนึ่ง360บาทนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังตัดสินใจไม่ยากเพราะเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแน่นอนนะครับแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟัง 6-7 ปีมานี้ผมขายมานานนะครับขายมานานแล้วก็เจอคนกินมาเยอะมากครึ่งค่อนประเทศนะคนกินเยอะจริงๆนะครับซึ่งท่านหลายท่านเหล่านั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าสิทธิผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใครกินดีแล้วก็แนะนำต่อบอกต่อนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยกินลองถามคนที่กินดูว่ามันเป็นยังไงขอให้เข้าปากให้ผมนะครับสัก7วันนะกินให้ดูสัก7วันหรือ15วันยิ่งดีนะครับแล้วเราก็สังเกตตัวเองนะครับใครจะพูดว่าดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่ามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่กินแล้วว่ามันจะดีเลยนะช่วงใหม่ๆมันอาจจะมีปรับนู่นปรับนี่เป็นนู่นเป็นนี่3วัน7วัน5วันมีปวดมีเจ็บมีแปลกๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มีปฏิกิริยาแน่นอนจะดีหรือจะบวกหรือจะลบก็แล้วแต่ขอให้หลัง15วันไปก่อนค่อยตัดสินใจไม่ใช่กินไป2วัน3วันรู้สึกว่าโอ้ไม่ดีไม่ดีวางเลยไม่ใช่นะครับอดทนนิดนึงบางคนมันปวดมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนมันง่วงมากขึ้นอดทนหน่อยบางคนกินแล้วนอนไม่หลับแต่ว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนกินแล้วถ่ายมากอุจจาระมากก็อดทนหน่อยบางคนเหงื่อออกเยอะอดทนหน่อยบางคนมีตุ่มมีอะไรออกมาโทรมาถามโทรมาคุยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วจะอธิบายให้ฟังว่า สาเหตุที่ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังลดทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวของปู่จ่างกันต่อกับท่านผู้ฟัง
1: ไอ้จังจุกมันอยู่ไหนทำไมมันไม่บวชให้กูไหนว่าจะบวชให้แล้วทำไมไม่บวชพอนางประจวบพูดออกมาอย่างนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าวิญญาณที่มาเข้าร่างนางประจวบเนี่ยเป็นปู่จ่างแน่ๆนางใหญ่กับผู้ใหญ่ประสิทธิ์ก็แก้ตัวให้กับช่างจุกว่ามีความจำเป็นไม่สามารถจะบวชให้ได้นางประจวบก็ร้องไห้รำพันลาบหวยกูก็ให้มันแล้วตามที่มันขอทำไมถึงไม่บวชให้กูคราวนี้ก็เลยเกิดโกลาหลกันทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์สั่งให้เด็กในบ้านวิ่งไปตามช่างจุกและญาติพี่น้องมาหาบอกว่าวิญญาณปู่จ่างมาเข้าสิงนางประจวบครู่เดียวญาติพี่น้องปู่จ่างก็รีบมาที่บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อช่างจุกมาถึงนางประจวบซึ่งมีวิญญาณปู่จ่างมาเข้าก็พูดกับช่างจุกเอ็งต้องบวชให้ข้าให้ได้นะนอกจากเอ็งบวชแล้วขอให้หาใครมาบวชเป็นเพื่อนอีก4คนนะช่างจุกก็ให้คำมั่นสัญญากับปู่จ่างว่าจะบวชให้แน่นอกจากนายสมบงแล้วยังมีหลานหลานแล้วก็ญาติสนิทขอบวชให้ปู่จางเกิน4คนซะด้วยซ้ำเสร็จเรื่องทวงสัญญาเรื่องบวชแล้วปู่จางซึ่งเข้าสิงนางประจวบก็สั่งให้ไปตามญาติห่างๆคนนึงญาติคนนี้เป็นประธานโรงสูบน้ำที่จ้างปู่จางไปเฝ้าเครื่องสูบน้ำเมื่อญาติคนนี้มาถึงปู่จางก็ทวงถามเงินค่าจ้างของท่านที่ติดเอาไว้ 2,000 ญาติคนที่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจ่ายเงินให้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของปู่จางเนี่ยจ่ายไปแล้ววิญญาณปู่ก็เลยต่อว่าทำไมมึงถึงไม่บอกให้กูรู้คนที่รับเงินค่าจ้างของปู่จางไปแล้วเก็บเงียบต้องรีบไปเอาเงินมาคืนให้ทำให้ปู่จางแสดงความพอใจก็บอกกับช่างจุกบอกว่าที่ข้าทวงเงินเนี่ยจะเอาไว้ให้เอ็งบวชนะรู้ไหมนอกจากวิญญาณมาทวงเงินค่าจ้างของแกปู่จางยังให้เรียกลูกหนี้อีกหลายคนที่แกเคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้ยืมเงินไปเมื่อแกตายลูกหนี้แต่ละคนก็ทำเฉยทำเงียบกลายเป็นหนี้ศูนย์กันหมดลูกหนี้ซึ่งเป็นญาติญาติเหมือนกันเนี่ยถูกตามตัวมาครบทุกคนเพราะรู้ว่าวิญญาณปู่จางมาเข้าสิงนางประจวบลูกหนี้ทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวยอมรับสารภาพว่าเป็นความจริงตามนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยปู่จางด่าว่าไปหลายคำเล่นเอาลูกหนี้ทุกคนให้สัญญาว่าจะหาเงินมาชดใช้โดยเร็วที่สุดซึ่งปู่จางก็บอกให้เอาเงินที่จะใช้หนี้แกนะมาช่วยงานบวชทั้งหมดจากนั้นก็ได้สั่งสอนบรรดาญาติแล้วก็หลานหลานทุกคนพวกเอ็งนะจงหมั่นทำความดีเอาไว้นะเวลาตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในที่ที่ลำบากมันทรมานไอ้ที่ปู่ไปอยู่เนี่ยปู่อยู่สบายเพราะว่าปู่ทำบุญทำทานเอาไว้เยอะพวกเอ็งจงจำเอาไว้นะคนที่มีเมตตาปราณีไม่เบียดเบียนชีวิตคนชีวิตสัตว์เป็นคนประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมย่อมจะทำให้เขาไปอยู่ในที่ดีๆสุขสบายไม่ต้องตกอยู่ในนรกถ้าพวกเอ็งไม่อยากลำบากเมื่อไปอยู่โลกหน้าก็อย่าทำบาปมันแต่ทำความดีทำบุญทำทานเอาไว้เยอะๆที่ข้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยขอให้จำกันไว้ให้ดีนะพวกเขาหวังดีต่อพวกลูกพวกหลานจริงๆหลังจากให้โอวาทแก่ญาติแล้วก็หลานๆแล้ววิญญาณปู่จ่างก็ถอยออกจากร่างนางประจวบไปส่วนนางประจวบซึ่งปุ๊บหน้าลงไปครู่นึงก็ได้สติงงงวยที่ตัวเองมาอยู่บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ได้ยังไงก็ไม่รู้จำได้แต่ตอนที่อยู่วัดจากนั้นความรู้สึกมึนงงจำอะไรไม่ได้เลยญาติพี่น้องก็เล่าเหตุการณ์ที่วิญญาณปู่จ่างมาเข้าร่างให้ฟังอย่างละเอียดเพราะตลอดเวลาที่วิญญาณปู่จางเข้าสิงนางประจวบไม่รู้ตัวอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้สรุปได้ว่าผู้ที่ตายไปแล้วไม่ใช่ดับสูญหมดสิ้นไม่มีเหลือแต่ยังมีจิตวิญญาณอยู่และจิตวิญญาณนั้นจะไปเสวยสุขหรือทุกข์ก็ย่อมแล้วแต่กรรมหรือว่าการกระทำของตัวขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งให้ผลรวมทั้งจิตวิญญาณยังมีความจำได้หมายรู้และสามารถระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเช่นวิญญาณของปู่จางที่มาเข้าร่างนางประจวบที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยครับขอให้เรื่องนี้เป็นคติที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงเรื่องของกรรมผลของกรรมนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายสืบไปสวัสดีครับ
2: นิทานนานาชาติเรื่องต่อไปเป็นนิทานจากประเทศบราซิลครับเรื่องอีแร้งอวดเก่งมีอีแร้ง2ตัวเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันออกไปหากินยังถิ่นอื่นเป็นเวลาหลายปีจ จนวันหนึ่งพวกมันทั้งสองเผอิญบินมาพบกันก็เลยหยุดถามสารทุกข์สุขดิบ
3: เออเราไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วนะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะ
2: อันนี้อีแรงป่าเป็นคนพูดขึ้นก่อนออกข้าก็หากินอยู่แถวในเมืองนี่แหละเคยไปหากินไกลๆแต่ก็ไปไม่รอดต้องกลับมาอยู่ที่ที่มีของกินเยอะอิ่มหนำสำราญแล้วเจ้าระหากินอยู่ที่ไหนอ่ะข้าก็ยังหากินอยู่ในป่าเหมือนเดิมอ่ะหาผักผลไม้ไปตามเรื่องตามราวได้กินซากสัตว์บ้างเศษเนื้อบ้างเป็นบางครั้งก็พออยู่ไปวันๆแรงในเมืองก็หัวเราะเยาะเพื่อนโอ้ยเจ้าไม่รู้จักพัฒนาเลยนะหากินแบบนั้นไปจะไปพอยาไส้อะไรบ้านนอกสู้หากินในเมืองอย่างข้าไม่ได้พอคนเผลอเราก็ขโมยกินเลยทั้งอิ่มแปรแล้วก็ไม่ต้องอดมือกินมือด้วยเอแต่การขโมยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะทำให้อายุสั้นได้ถึงข้าจะอดมือกินมือแต่มันก็สบายใจนะปลอดภัยดีไม่ต้องคอยระแวดระวังตัวโอ้ยเจ้าน่ะมันคนโง่คนฉลาดก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดสิถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันโอกาสหน้าพบกันใหม่นะตะวันใกล้จะตกดินแล้วใครจะต้องรีบกลับลังลาก่อนนะเพื่อนเออลาก่อนขอให้โชคดีเสร็จแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายบินกลับรังอยู่มาวันหนึ่งอีแรงที่หากินอยู่ในป่ากำลังบินกลับรังระหว่างทางก็บินผ่านบ้านหลังหนึ่งมันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เหลียวมองเห็นอีแรงที่หากินอยู่ในเมืองกำลังติดกับอยู่อ้าวเอ๊นั่นเพื่อนเรานี่หว่าทำไมต้องไปติดแล้วดิ้นกระแดวกระแดวอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้อีแรงในป่าพูดจบก็บินวนไปวนมาจนแน่ใจว่าไม่มีคนซุ่มดักอยู่ก็ถลาลงไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะช่วยเพื่อนโอ้เพื่อนยากเอ้ยที่เจ้าต้องมาติดแล้วอย่างนี้คงจะเป็นเพราะขโมยของคนอื่นเขากินละสิข้าเคยเตือนเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อข้าเห็นไหมล่ะก็เลยต้องมาถูกจับอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยข้าผิดไปแล้วต่อไปนี้ข้าจะเชื่อคำเตือนของเจ้าจะไม่ขโมยของใครอีกอะแต่ว่าตอนนี้เจ้าช่วยเอาแล้วบ้าๆนี่ออกมาจากตัวข้าทีเถอะก็ได้ได้ได้เจ้าอย่าดิ้นสิเดี๋ยวมันจะแน่นไปกว่านี้อยู่เฉยๆนะเสร็จแล้วอีแรงป่าก็จิกแล้วจวนจะสำเร็จอยู่แล้วทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายนั่นไงนั่นไงจับได้แล้วไอ้แรงตัวดีชอบแอบมาขโมยกินเนื้อที่พวกเราตากไว้เฮ้ยดูนั่นสิมันมีสองตัวแต่ดูเหมือนอีกตัวกำลังช่วยเพื่อนมันอยู่นะฮะ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของบูจางจบไปแล้วมันมีนิทานบราซิลประเทศบราซิลอีแรงอวดเก่งมาแทรกนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ค่อยมาฟังต่อนะครับท่านผู้ฟังจบในชั่วโมงนี้จากน้ำมกุฎตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินกว่าสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเราอายุมากแล้วเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยป่วยแล้วมันรักษายากช่วงนี้นะครับบางที่บางแห่งนี่คนคือคนนี่จะกลัวโควิดกันมากโควิดนี่คนไทยตายไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าโรคอย่างอื่นนะครับคนไทยตายเยอะกว่าอุบัติเหตุอย่างนี้ไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกในบางที่นี่มันมียุงเยอะนะครับมียุงเยอะนี่มันก็กัดบางทีมันทำให้เกิดไข้เลือดออกทำให้ป่วยเจ็บไข้ได้ท่านผู้ฟังผมมีสูตรนะเป็นของหมอนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่านบอกให้เราทำสมุนไพรไล่ยุงกันเองนะครับท่านว่าอย่างนี้ผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังเช่นคือตะไคร้หอมนะมันจะมีประสิทธิภาพนะครับไล่ยุงได้แต่ว่าแค่นำต้นตะไคร้หอมมาขยี้หรือทุบให้มีกลิ่นแล้วนำไปวางไว้บริเวณบนอับหรือจุดที่มันมีต้องการไล่ยุงนะครับมันก็จะสามารถไล่ได้นะครับท่านผู้ฟังเกิดไปวางที่มีมุมอับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำน้ำมันตะไคร้หอมนี่ทำง่ายๆเลยท่านผู้ฟังนะจำนะครับจดก็ได้ช้าๆคืออย่างนี้ท่านทำให้ทำสูตรอย่างนี้นะครับทำน้ำมันตะไคร้หอมนะครับวิธีทำข้อที่1เอาตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กปริมาณ100กรัมเอาว่า100ส่วนอย่างนี้ดีกว่าใส่ผิวมะกรูดหั่นปริมาณ50กรัมก็ใส่50ส่วนคือตะไคร้หอมนี่หั่น2เท่าผิวมะกรูดนี่เอาครึ่งนึงห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงในโหลแก้วแล้วก็เติมแอลกอฮอล์เขาเรียกเอทินแอลกอฮอล์เอทินนะตัว AA ไม่ใช่เมไม่ใช่มอมานะเอทินแอลกอฮอล์ไปหาที่ร้านขายยาเขามีขายใส่ประมาณ1ลิตรแล้วใส่การบูล ประมาณ1ส่วนหรือ10กรัมนะครับคือถ้าตะไคร้หอม100กรัมมะกรูด50กรัมใส่กะระบูล10กรัมถ้าเกิดตะไคร้หอม1กิโลมะกรูดหั่นก็ครึ่งกิโลกะระบูลก็1ขีดนะประมาณนี้เข้าใจง่ายๆ1ส่วนปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันเอาเอทิลแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในโหลแล้วก็ปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันระหว่างที่ทำการหมักเนี่ยให้เขย่าโหลทุกวันพอครบกำหนดแล้วครบ7วันแล้วเนี่ยกรองเอาแต่น้ำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ติดฉลากว่าสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงนะพวกไอ้ขวดที่เราใช้ฉีดน้ำยาซักผ้ารีดผ้าก็ได้มันกูใหญ่ดีนะป้องกันการหยิบผิดแล้วก็ติดสเปรย์ติดชื่อไว้สเปรย์ไล่ยุงเนี่ยแล้วก็เอามาฉีดไล่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าอย่าไปฉีดให้โดนตาหรือว่าโดนอะไรที่มันเป็นเยื่อบุนะครับบางทีมันจะแสบได้อันนี้ของนายแพทย์สันพงศ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทดลองทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงดูมันจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากเลยแต่ถ้าใส่หลายอย่างยิ่งดีแกบอกว่าให้มีนอกจากจะใส่กะระบูลแล้วนี่มันใส่สมุนไพรตัวอื่นมันก็จะทำให้มีฤทธิ์หลายๆกันปนกันไปอีกสมุนไพรตัวอื่นนะครับก็จะมีพวกกะเพราตะไคร้ธรรมดาโหระพายูคาลิปตัสใส่หลายๆตัวก็จะยิ่งมีผลในการไล่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานเรื่องอีแร้งอวดเก่งตอนที่2ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็จับมันฆ่าทั้งคู่เลยเร็วๆเข้าเร็วเสร็จแล้วทั้งสองคนสามีภรรยาที่ในมือมีทั้งไม้ทั้งเหล็กก็วิ่งรีบมาที่อีแร้งทั้งสองตัวอีแร้งในป่าเห็นสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีก็หันมาพูดกับเพื่อนเอ้ยเพื่อนรักถ้าสองคนนั้นมาช้ากว่านี้อีกสักนิดเจ้าก็จะได้รับอิสรภาพคืนเพื่อความปลอดภัยอีแร้งโง่ๆอย่างข้าขอเอาตัวรอดก่อนแล้วนะพูดจบก็กางปีกทะยานขึ้นท้องฟ้ามันหันกลับมามองเห็นเพื่อนรักถูกสามีภรรยาคู่นั้นตะบันตีอย่างไม่ยั้งก่อนที่มันจะบินกลับรังมันก็พึมพำว่าเออถ้าเจ้าไม่ไปขโมยของคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ที่เจ้าต้องมาตายอย่างนี้ก็เพราะเจ้าทำตัวของเจ้าเองแท้ๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยลักเล็กขโมยน้อยเป็นการเบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่นเป็นการผิดศีลผิดธรรมหัวขโมยมักจะขนองใจรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเมื่อได้ทำความผิดคนผู้นี้หากยังไม่ได้รับโทษก็จะยังไม่สำนึกตัวอย่างสุภาษิตที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานั่นเองนะครับต่อไปเป็นนิทานจากประเทศเอลซัลวาดอร์ครับเรื่องตุ๊กตาสหร่ายเพื่อนรัก มีชาวประมงคนหนึ่งล่องเรือออกหาปลาในทะเลเมื่อลากอวนขึ้นมาก็พบพืชชนิดหนึ่งคล้ายกับสาหร่ายติดปะปนมากับสัตว์น้ำอื่นๆสาหร่ายนี้มีลักษณะอ่อนนุ่มเมื่อขยี้หรือบีบก็ไม่บุบสลายสามารถคืนรูปทรงเดิมได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักโยนมันรวมไว้กับปลาที่จับได้เมื่อกลับถึงบ้านเขากับภรรยาก็จัดแจงแยกประเภทของปลาเพื่อออกนำไปขายที่ตลาดเอ๊ะตัวอะไรกันเนี่ยพี่เอามาจากไหนนะเนี่ยรูปร่างประหลาดจังเลย
4: สาหร่ายมั้งฉันเห็นมันแปลกดีมันเหมือนตุ๊กตาก็เลยเก็บเอามาให้ลูกสาวเราเสร็จแล้วเขาก็เอาตุ๊กตาสาหร่ายตัวนั้นไปให้ลูกสาวก็ถูกอกถูกใจเธอเป็นอย่างมากเด็กน้อยจัดที่หลับที่นอนให้กับตุ๊กตาแม้กระทั่งเวลากินข้าวหนูน้อยก็จะแบ่งข้าวให้กับตุ๊กตาสาหร่ายทุกวันแล้วหนูน้อยก็นำเรื่องประหลาดไปบอกกับพ่อกับแม่ของเธอ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าฝีมือการทำอาหารของแม่นี่ยอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนตุ๊กตาของหนูกินเกลี้ยงทุกมื้อเลยจ้ะ
4: ชาวประมงและภรรยาก็หันมาสบตากันก่อนที่จะตำหนิลูก
2: เหลวไหลหน้ามันจะกินอาหารได้ยังไงมันอาจจะเป็นหนูเป็นแมวเป็นนกหรือแมลงเข้าไปกินก็ได้แต่ห้องนอนของหนูไม่มีสัตว์น่าเกลียดพวกนั้นหรอกจ้ะ
4: เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นเพียงสาหร่ายธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะลูกหนูน้อยก็มีสีหน้าฉงนขึ้นมาเพราะเธอเข้าใจว่าตุ๊กตาสาหร่ายนั้นมีชีวิตเธอก็ทดลองแบ่งอาหารให้มันกินตามเดิมแล้วก็ลองแอบดูแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไม่มีคนอยู่อาหารกลับถูกกินเกลี้ยงหมด
2: เมื่อเด็กน้อยนำเรื่องไปบอกพ่อและแม่ของเธออีกครั้งก็กลับถูกดุว่าเหลวไหลแต่ว่าในส่วนลึกพ่อและแม่ของหนูน้อยก็รู้สึกหวาดหวั่นอยู่เหมือนกันเมื่อนำเรื่องประหลาดนี้ไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังทุกคนต่างก็ลงความเห็นให้นำตุ๊กตาสาหร่ายไปโยนทิ้งตรงที่เดิมที่เก็บมาได้เพราะว่าตุ๊กตานั้นต้องเป็นพูดผีปีศาจแปลงกายมาหากเก็บไว้ในบ้านอาจจะเกิดมหันตภัยร้ายกาจในหมู่บ้านก็ได้ชาวประมงก็ตัดสินใจขโมยตุ๊กตาสาหร่ายตอนที่ลูกสาวของเขาหลับออกไปทิ้งที่กลางทะเลขณะที่ชาวประมงล่องเรืออยู่กลางทะเลเขาคว้างตุ๊กตาสาหร่ายทิ้งลงทะเลอย่างไม่ใยดีทันใดนั้นพื้นน้ำที่สงบนิ่งก็กลับเปลี่ยนเป็นวังวนที่แผ่รัศมีออกไปเป็นวงกว้างคลื่นยักษ์ซัดเรือจนโครงไปเคลงมาเขาพยายามบังคับเรือให้ทรงตัวอยู่ได้แต่ว่าพายุที่พัดกระหน่ำเกินกำลังที่เขาจะทนทานเรือประมงที่ลอยลำอยู่ค่อยๆจมลงไปพร้อมกับชาวประมงไม่นานนักท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็กลับกลายเป็นสีฟ้าใสอีกครั้งหนึ่งน้ำทะเลที่ขุ่นมัวก็แปรเปลี่ยนเป็นสีครามดังเดิมพื้นน้ำที่นิ่งสงบไม่มีข่าวของมฤตยูร้ายเมื่อสักครู่หลงเหลืออยู่เลยส่วนลูกสาวที่เพิ่งจะตื่นนอนพอมองไปที่เดิมไม่เห็นตุ๊กตาก็เดินหาจนรอบบ้านแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาเธอก็ร้องไห้เดินไปหาแม่
5: แม่จ๋าเห็นเพื่อนของหนูไหมใครเอาเพื่อนหนูไปอ่ะแม่

0: เธอร้องไห้ทั้งวันไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่หลายวันคอยฟังข่าวจากชาวประมงที่อาจจะผ่านไปพบเห็น3วันผ่านไปเธอก็เริ่มหมดหวังเพื่อนบ้านก็ให้เธอทำใจแต่ตัวเธอเองก็คิดว่าทั้งลูกและสามีคงจะตายไปแล้วจนบ่ายคล้อยก็มีชาวประมงคนหนึ่งตะโกนเสียงดังวิ่งหน้าตาตื่นมาหาเธอเจอแล้วเจอแล้วเธอยิ้มร่าจ้ะแสดงถึงความหวังที่เหลืออยู่ไหนล่ะผัวกับลูกฉันอยู่ไหนอ่ะเธอก็วิ่งออกไปดูที่หน้าบ้านเห็นลูกสาวอุ้มตุ๊กตาสาหร่ายมาเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็เปียกปอนอ้าวแล้วพ่อและลูกหนูไม่ได้กลับมาพร้อมกับพ่อหรอกเหรอเปล่าอ่ะพ่ออยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวคงกลับมามั้งเด็กหญิงพูดจบก็เดินเข้าห้องไปพร้อมกับตุ๊กตาสาหร่ายปล่อยให้แม่งุนงงหันไปถามเพื่อนชาวประมงเออฉันว่าเธอควรจะทำใจดีกว่านะอย่างน้อยเธอก็ได้ลูกกลับมาแล้วคนหนึ่งตั้งแต่กลับมาเด็กน้อยก็คลุกอยู่ในห้องกับตุ๊กตาสาหร่ายนอกจากเวลากินผู้เป็นแม่ก็แทบจะไม่เห็นลูกสาวออกมาเดินข้างนอกเลยเธอยังคงเศร้าใจกับการจากไปของสามีอยู่วันที่7ของการหายสาบสูญของสามีระหว่างที่เธอกำลังเตรียมจัดสำรับเพื่อทำบุญให้แก่สามีที่ล่วงลับไปเธอก็เห็นชาวประมง2คนพยุงร่างที่ไร้สติของสามีเธอกลับมาเธอก็โผล่เข้ากอดร่างสามีไว้นั่นพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะเออเนี่ยไปเจอผัวฉันที่ไหนแล้วจ๊ะฉันเห็นมันนอนสลบอยู่ที่เกาะฝั่งโน้นน่ะก็เลยลองเข้าไปดูเห็นมันยังมีชีวิตอยู่ก็เลยเอามันกลับมานี่แหละโอ้ฉันขอขอบคุณพวกเธอทั้งสองมากเลยนะที่มีน้ำใจต่อครอบครัวฉันไม่เป็นไรหรอกช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเราชาวประมงด้วยกันชาวประมงหมดสติไปวันนึงเต็มๆเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาครั้งแรกก็ได้ยินเสียงลูกสาวพ่อตื่นแล้วจ้ะแม่พ่อตื่นแล้วเออพี่เป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกดีขึ้นหรือยังพี่หายไปตั้งหลายวันฉันนึกว่าพี่ตายแล้วซะอีกไอ้ตอนแรกฉันก็นึกว่าตัวเองต้องตายอย่างแน่นอนแต่ตอนที่จมลงสู่ก้นทะเลฉันรู้สึกว่ามีอะไรนุ่มๆมารองตัวไว้ไม่ให้ฉันจมน้ำแต่พอหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพ่อเอาเพื่อนหนูไปทิ้งอ่ะพ่อใจร้ายเห็นไหมเพื่อนหนูดีขนาดไหนช่วยชีวิตพ่อไว้อีกตั้งหากภรรยาก็หันไปมองสามีพี่เอาตุ๊กตาสาหร่ายของลูกไปทิ้งจริงเหรอเออขอโทษเถอะพ่อขอโทษที่เชื่อคนอื่นมากกว่าพ่อจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเพื่อนของลูกจะอยู่กับพวกเราตลอดไปลูกสาวได้ฟังก็ยิ้มแก้มแทบปริเข้าไปกอดพ่อกอดแม่คนละทีก่อนจะวิ่งกลับไปที่ห้องนอนคลุกอยู่กับตุ๊กตาสาหร่ายตามเดิม
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดลพบุรีและนายกอนุทินติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
5: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกอนุทินติดตามน้ำท่วมนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลเองมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็วางแผนการระบายน้ำที่ท่วมลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรัดกุมส่วนการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอุทกภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกินกว่า7วันนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการประกันคุ้มครองภัย3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนมีผลกรณีที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปยศสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
5: ทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณธมรรัตน์ขันธวินหูรายงานครับ
7: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่ประตูระบายน้ำฝ่าสิบแห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่รุยน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที
8: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ
9: กระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
10: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: คร
1: ับ รัน
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
7: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
8: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะทุกช่วงที่ดีเจหน่อยจัดรายการเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนับสนุนรายการกันกับเราได้ทุกช่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนบ่ายช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงไหนก็ตามนะคะทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะ2สถานีนะคะก็ยังมีออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ก็ไปที่ Google เลยหยิบมือถือขึ้นมานะพิมพ์สถานีวิทยุเมืองลพบุรีแล้วก็พิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ไปกดตรงบสป .612 ก็ได้นะคะสนับสนุนรายการกันกับเราเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะสนใจจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองต้องการจะจัดรายการเองปรึกษากันได้นะคะ089-903-1782ค่ะ089-903-1782กันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันธ์เจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะมาที่บริษัทอีซูซูพันธ์เจริญลพบุรีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโปรเขาเตรียมไว้ให้นะคะโปรกันแบบสุดคุ้มทุ่มกันให้แบบสุดตัวกันเลยทีเดียวทั้งโปรโมชั่นก็ดีข้อเสนอก็มากมายนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการขับรถไปไกลเปลืองน้ำมันมาที่นี่คุ้มแน่นอนนะสนใจเนี่ยไปกันได้จะไปดูไปชมหรืออยากจะไปทดลองขับขี่สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่08155247350815524735ค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใกล้อำเภอพัฒนานิคมนะคะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆนะคะสะดวกสบายค่ะบ้านพักเราแยกเป็นหลังๆนะคะพักผ่อนแบบสบายๆเป็นส่วนตัวกันค่ะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยมาเที่ยวลพบุรีนะคะมาเที่ยวเขื่อนก็แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทกันได้สำรองห้องพักกันได้นะคะที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ค่ะส่วนในช่วงอากาศร้อนๆนะคะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่บ้านเราไม่ค่อยจะหนาวเนาะร้อนเป็นส่วนใหญ่เจอแดดขึ้นมาเนี่ยผิวของเราก็ต้องหาอะไรมาปกป้องดูแลนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมาชุดสมุนไพรอโรมาคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเหมาะสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเขาจะคัดสรรมานะคะอย่างดีนะคุณสมบัติที่สมุนไพรที่นำมาเนี่ยนะคะช่วยบรรเทาเรื่องของการปวดเมื่อยนะปวดศีรษะคลายกล้ามเนื้อคอตึงนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของนิ้วล็อกนะสะบักจมการไหลเวียนของโลหิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบสรรพคุณกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนในสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยเขาก็คัดสรรมาแล้วเพื่อให้ใช้ได้อย่างลงตัวนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบหอมผ่อนคลายนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นเนี่ยมันจะหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายได้นะคะผ่อนคลายแบบเข้าไปสูดดมเข้าไปลึกๆเลยทีเดียวนะคะผสมง่ายๆนะคะใน1ชุดของอโรมาเซตเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่สำหรับเอาไว้ดมนะคะเหมือนยาดมก็ไปเลย1กระปุกเนาะแล้วก็ยังมีครีม1กระปุกแล้วก็จะมีน้ำมันด้วยนะฮะเราก็ใช้ครีมกับน้ำมันเนี่ยผสมบนฝ่ามือของเราง่ายๆทาให้ทั่วผิวทาให้ทั่วแขนทาให้ทั่วมือทาทั้งตัวก็ได้นะฮะกลิ่นก็จะเราจะสูดดมเข้าไปแบบหอมผ่อนคลายหอมอ่อนๆละมุนกันเลยทีเดียวนะคะแถมยังถ้าโดนแดดเราจะรู้สึกได้นะถ้าเราลองเราจะรู้เองถ้าเราไม่ลองเราก็จะบอกบางทีบอกบรรยายไม่ได้นะถ้าอย่างไรเนี่ยโทรมาได้หลังไมค์เนาะ0899031782หรือโทรไปคุยโทรไปสั่งกันได้ที่0959523236 0918794199ก็ได้นะคะกับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนับสนุนรายการกับเราเนี่ยเรามีทั้งสาระน่ารู้คัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเราจะต้องคัดสรรกันมาก่อนแล้วนะคะส่วนในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศบางทีเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นฝนฝนตกก็ยังมีความชื้นมีอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยถ้าเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยความต้องการของร่างกายก็จะดีขึ้นเนาะแต่ละช่วงอายุวัยก็จะแตกต่างกันไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบางคนวิ่งไม่ได้เราก็เดินเหยาะๆก็ได้นะคะว่ายน้ำบ้างอะไรบ้างนะกวาดลานบ้านลานบ้านลานบ้านใบมงใบไม้ได้หมดเลยนะคะแต่เรื่องของการกินอาหารต้องกินให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะอย่างที่บอกกันไปอากาศเย็นเราก็ใส่เสื้อหนาๆอากาศร้อนเราก็ใส่เสื้อบางๆนะคะฝนตกแดดออกอย่างไรออกไปนอกบ้านเตรียมหาอุปกรณ์ป้องกันนะคะร่มเนี่ยสามารถใช้ได้ป้องกันฝนป้องกันแดดนะได้หมดเลยหากว่าเราไปเจอฝนเราก็ต้องกลับมาบ้านปุ๊บก็ต้องรีบอาบน้ำนะแต่ถ้าเรามีเหงื่อมากๆก็ยังดีแต่ถ้าบางคนร้อนเจอร้อนแล้วก็เหงื่อไม่ออกเนี่ยอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที
2: ่พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
6: สุพรรณเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
7: ค่ะโทรถามกันได้ทุกวันเลยนะคะ081-552-4735 081-552-4735กับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันมีน้อยมีมากอย่างไรเราก็จัดโปรโมชั่นให้ตลอดเลยนะคะรับรองว่าจัดให้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มแบบสุดตัวกันที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะบางท่านอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นไหนก็โทรไปคุยกันก่อนได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราแนะนำกาแฟที่ดื่มแล้วได้วิตามินดื่มแล้วได้สมุนไพรไปด้วยนะคะนอกจากคุณจะดื่มกาแฟธรรมดานะคุณลองเปิดใจนะคะกับกาแฟสำเร็จรูปผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินได้อย่างลงตัวดูแลร่างกายนะคะของเราด้วยการดื่มแบบสดชื่นนะคะใจไม่สั่นแน่นอนเพราะว่าเป็นกาแฟทั่วไปเพราะว่าเราดื่มกาแฟทั่วไปอยู่แล้วส่วนสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรไทยวิตามินก็เป็นวิตามินที่เลือกคัดสรรกันมาแล้วนะคะจากกาแฟทิพย์เทวีนะคะสนใจโทรคุยกันได้โทรคุยได้นะที่095-952-3236 091-879-4199ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระนะแถวพัฒนานิคมหรือแถวใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยากหาที่พักนะคะพักกันแบบสบายๆฟรี Wi-Fi ก็มีให้ใช้งานเย็นสบายด้วยแอร์ติดกันไว้แบบจุใจนะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจไปดูไปชมบรรยากาศห้องพักบ้านดิดรีสอร์ทได้ที่ Facebook เลย บัณฑิตรีสอร์ทจะอยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆนะคะบัณฑิตรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะช่วงนี้นะคะรายการของเราเนี่ยออกอากาศการทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะและทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะลงโฆษณานะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์อยู่ต้องการจะจัดรายการเองก็ปรึกษากันได้นะคะที่0899031782ค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันถ้าหากว่าร่างกายของเราร้อนจัดๆเหงื่อไม่ออกนะต้องรีบเข้าไปหาที่เย็นเลยแล้วก็เมนูที่คลายร้อนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไปไหนมาไหนถ้าเราเห็นน้ำแข็งใสเนาะหูชื่นใจเลยทีเดียวแต่อย่าหวานมากนะถ้าหวานมากมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแหละอาหารหลักๆเนาะก็จะมีบะหมี่เย็นก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาจะมีบะหมี่เย็นมีพวกข้าวแช่อะไรพวกนี้เราทำทานเองก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วแบบรู้สึกทำให้มันดีเย็นสบายเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้เนี่ยนำมาผสมกับโซดาก็ได้นะใส่พวกโซดาใส่ผลไม้ปั่นหรือว่าจะเป็นพวกมะนาวเป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้นะคะเมนูพวกรสจืดๆก็มีนะรสจืดเย็นก็จะเป็นพวกผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆนะก็จะช่วยได้อย่างเช่นพวกแตงโมอะไรพวกนี้นะคะดูแลสุขภาพกันค่ะเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะกับรายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะน้ำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันต่อค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: จะไปไหนอีกไม่ใส่หมวกอีกแล้ว
2: พูดหาโมผมขับมาตั้งแต่เด็กสกิลการขับของผมอ่ะทันเทพเนี่ยเทโค้งแบบเนี้ยเรียกแฮงออนบอกแล้วคันเทพไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว
3: ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมีวินัยและเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
8: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกาย

สำหรับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาแล้วก็กาแฟทิพย์เทวีด้วยนะคะ0959523236 091879-4199นะคะสมุนไพรคุณภาพที่นำมารวมกันไว้ได้อย่างลงตัวทั้งในกาแฟก็คัดสรรมาอย่างดีทั้งในอโรมาด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาค่ะส่วนท่านใดนะคะอยากได้รถยนต์ดีๆไปใช้งานพร้อมโปรโมชั่นดีๆข้อเสนออีกมากมายต้องไปที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยที่นี่เขาเตรียมไว้ให้คุณแบบจุใจนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวบางคนอยากจะทดลองขับขี่กันดูก่อนก็โทรไปคุยได้นะคะหรือว่าบางคนอยากจะดูว่ารถรุ่นที่เราต้องการจะซื้อนั้นนะคะมีโปรโมชั่นอะไรดอกเบี้ยขนาดนี้ส่งเท่าไหร่เงินดาวเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะคะโทรได้เลยค่ะ0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามกับเราได้นะ0899031782ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ล่ำลากันไปก่อนเลยเนาะวันนี้กับบทเพลงลูกทุ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้กันนะคะ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ต
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กรมอุตุเตือนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปะทะทำฝนถล่ม 4-7 ตุลาคมสะสมสูงสุด150มิลลิเมตรพร้อมจับตากทม.ช่วงประชุม World Bank 11-16 ตุลาคมนายกอนุทินประชุมกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งบริการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนจากนั้นขับเครื่องบินลุยภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอโดย14อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรบางรายต้องติดอยู่หลังคายอมทนร้อนรอน้ำลดล่าสุดชุมชนริมน้ำอยุธยาท่วมทุกอำเภอ 1,345 หมู่บ้าน 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว1รายสธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีขีดรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มพื้นที่ปราจีนบุรีรอยต่อสระแก้วกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนปภ.แจ้งสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดรองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทเสียชีวิต2ล้านด้านระบบประกันภัยพิบัติหลักฐานครบโอนตรงไม่เกิน15วันศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเผยน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรม55จังหวัด 4,216 รายเสียหายเบื้องต้นแล้วกว่า147ล้านบาทเตรียมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้

0: เร็วที่สุดกทม.เตรียมพร้อมรับฝน 4-5 ตุลาคมนี้เผยยอดยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2.3 แสนคนและยังคงเร่งสู่ฝั่งตะวันออกโยกเครื่องช่วยลาดกระบังพร่องแก้มลิงรับฝนระลอกใหม่พร้อมเร่งคืนเคหะคลองจันสู่สภาพปกติภายใน2วันกทม.ระดม250คน20คันฟื้นฟูหลังน้ำลดกทม.เคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันยันไม่ได้เอื้อในทุนชี้งบเวรคืนพุ่ง 11,000 ล้านไม่คุ้มค่าความจุน้ำชูเดินหน้าอุโมงยักษ์บึงหนองบอนยั่งยืนกว่าพร้อมแจ้ง4แนวถนนยังมีน้ำสูงพหลโยธินสุวินทวงศ์หลวงแพ่งและลาดกระบังขอให้เช็คสภาพก่อนเดินทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิระดมกำลังเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดลงสปจ.เร่งส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีเตรียมจัดธงฟ้าฟื้นฟูหลังน้ำลดชัยวัฒน์ประกาศขายสวนสยาม 10,000 ล้านพร้อมที่ดิน220ไร่และพนักงานตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินซึ่งเป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้โทรเข้ามาคุยกับผมนะครับโทรเข้ามาประมาณว่าโอดครวญว่าเอ๊ะทำไมรายการจัดแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนตอนดึกๆกลางวันไม่มีฟังหรือที่จริงแล้วกลางวันก็มีนะครับมีประปรายนะครับมีประปรายแล้วแต่ที่แล้วแต่จังหวัดก็มีทั่วๆไปแล้วก็รายการของเราส่วนมากก็จะเป็นช่วงกลางคืนเพราะว่ามันก็เล่านิทานสบายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาสถานีวิทยุกลางคืนเนี่ยก็ค่อนข้างว่างเยอะนะครับก็เรียนตรงๆทีนี้ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฟังรายการฟังตลอด24ชั่วโมงมีนะครับคือฟังผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครมีโทรศัพท์มือถือที่เข้าเน็ตได้ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตให้ลูกหลานมันเซตให้ถามว่าเซตยังไงนะครับหยิบข้างกล่องขึ้นมากล่องน้ำมังคุดที่ท่านซื้อไปนั่นแหละมันจะมีเขียนว่า www.ทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลแล้วก็เลข5 3ตัว .com นะครับ www.thipmongkol5555.com คือจุดแล้วก็คอมคืออยู่ข้างกล่องนะครับพิมพ์เข้าไปในโทรศัพท์มือถือให้เด็กมันทำให้นะลูกหลานสมัยนี้ไม่ต้องห่วงเก่งนะครับเรื่องโทรศัพท์หรือว่าท่านผู้สูงอายุหลายๆคนนี่ผมก็เจอนะคุณยายนะครับเล่น YouTube หรือว่าเล่น LINE ก็เจอหลายท่านหลายคนนะครับมีความสามารถในด้านนี้พอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มกดให้กดท่านผู้ฟังปุ่มกดให้กดฟังฟังมันจะเขียนว่ากดฟังวิทยุตลอด24ชั่วโมงกดลงไปนะครับถ้ากดครั้งที่1มันไม่ดังก็กดอีกครั้งนึงมันก็จะดังตรงนั้นก็จะมีรายการวิทยุคือท่านสามารถฟังได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงฟังนิทานฟังเรื่องเล่าไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนฟังได้กับท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นก็เรียนให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพนะครับว่าใครที่ฟังรายการนี้อยู่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาหรือว่าอยากจะฟังตลอดเวลาก็ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่มันเข้าอินเทอร์เน็ตได้ให้ลูกหลานเขาเซตให้ครับในการของเรานี้ก็จะเป็นรายการต้องบอกว่ารายการเฉพาะกิจรายการเฉพาะทางนะเท่าที่ผมคุยเท่าที่ผมเจอเนี่ยหาเด็กวัยรุ่นนะหาหนุ่มๆสาวๆนี่ฟังยากนะไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นรุ่นพวกเรากันนะครับก็คือรุ่นที่เป็นสวนะสวก็คือผู้สูงวัยอย่างพวกเราท่านยังไม่โตกับผมเองก็อายุ50กว่าแล้วนะครับเป็นรายการธรรมะฟังเพลงสบายๆไม่หวือไม่หวานะครับฟังแล้วก็นำสิ่งละอันพันละน้อยที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ฟังนะครับโดยเฉพาะนิทานอาจารย์ยอดเรื่องราวของอาจารย์ปริชาเรืองเดชที่ท่านนำมาเล่าให้กับพวกเราให้ฟังนั้นน่ะบางครั้งนี่บางเรื่องนี่ไม่มีเขาเรียกว่าหาไม่เจอที่ไหนนะก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ยอดไปเอามาจากไหนนะครับฟังเพลินฟังสบายฟังแล้วได้คติธรรมสอนใจและถ้าหากว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะดูแลรักษาสุขภาพนะครับเราก็มีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดตราทิพมงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูง่ายๆนะครับขวดสีน้ำเงินเขาหยิบขวดสีให้สีไหนให้เราเนี่ยถ้าเราบอกว่าจะเอาขวดสีน้ำเงินก็ต้องบอกเขานะครับบอกว่าสีน้ำเงินอย่างเดียวทิพมงคลตอง5นะครับตราพนารินหรือว่ามีเลข5 3ตัวอยู่ในรูปดอกบัวที่ข้างกล่อง ก็จะได้นำมังคุดที่ผมนำเสนอแล้วก็เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ที่ผมนำเรียนท่านผู้ฟังที่รักนะครับฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญครับ
1: และแม่พิมพ์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้คนไปพักผ่อนไม่น้อยหน้าไปกว่าหาดทรายทะเลที่ไหนๆหาดทรายขาวสะอาดทะเลสวยใสทัศนียภาพยังรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เต็มเปี่ยมเป็นมุมสงบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการห่างไกลการปรุงแต่งและแม่พิมพ์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนค่อนข้างมากเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปสัก40กว่าปีก่อนนี้และแม่พิมพ์ยังมีสภาพเป็นชายทะเลบริสุทธิ์ตลอดเวิ้งหาดท้องแหลมมีบ้านเรือนชาวประมงไม่กี่หลังคาเรือนโดยเฉพาะตรงโคกทรายบริเวณป่าเสม็ดมีบ้านคนอยู่อาศัยแค่สองสามหลังและตรงบริเวณนี้เองคือที่มาของเรื่องราวชวนขนหัวลุกซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ป้าแมนนี่แก่แล้ว76แล้วเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมของหาดแม่พิมพ์แกเกิดที่นี่แล้วก็เจริญเติบโตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กกระทั่งอายุล่วงเข้าสู่วัยชราบ้านของป้าแมนอยู่ห่างจากตัวหาดขึ้นไปทางทิศตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรป้าแมนเล่าให้ฟังว่าทางตะวันตกของหาดแหลมแม่พิมพ์เมื่อก่อนนี้เป็นป่าเสม็ดรกครึ้มไปหมดที่นั่นมีตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นตะเคียนเก่าแก่โบราณดึกดำบรรพ์แกเกิดมาก็เห็นว่ามีอยู่ก่อนแล้วคนแถวนี้เขาเกรงกันนักเพราะเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่แล้วก็เฮี้ยนน่าดูแม้กระทั่งตัวป้าแมนเองก็เคยเห็นกับตามาแล้วตอนนั้นป้ายังเป็นสาวสาวอยู่จำได้ว่าเวลานั้นกำลังโผล่เพลเข้าใต้เข้าไฟใกล้จะมืดเต็มทีอยู่ดีๆก็มีแสงไฟพุ่งออกมาจากต้นตะเคียนสว่างจ้าเลยเป็นแสงมีหลายสีด้วยนะสว่างวาบอยู่นานทีเดียวแล้วก่อนจะดับหายไปนอกจากเรื่องแสงประหลาดนี้ป้าแมนยังเล่าต่อไปอีกว่าที่ดินบริเวณซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่ตั้งอยู่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ป้ารายป้ารายนี่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับแกแล้วก็เป็นญาติสนิทกันด้วยเมื่อป้ารายแต่งงานพ่อแม่ก็ยกที่ดินผืนนี้ให้อยู่อาศัยก่อนที่ป้ารายจะเข้ามาอยู่ในที่ดินผืนที่ว่านี้ชาวบ้านละแวกนั้นได้ใช้เป็นทางสัญจรผ่านไปมาผ่ากลางที่ดินกันเลยทีเดียวโดยใช้เป็นทางคนเดินแล้วก็เป็นทางเกวียนเมื่อป้ารายมาอยู่ก็เลยปิดกั้นทางสัญจรนั้นเสียแล้วก็ปลูกบ้านขึ้นตอนที่ป้ารายปลูกบ้านไม่รู้แกนึกอะไรถึงได้ปลูกคร่อมทางเดินแล้วก็ทางเกวียนเก่าเอาดื้อคนเฒ่าคนแก่เคยทักท้วงว่าไม่ควรจะปลูกบ้านสร้างเรือนคร่อมทางเดินทางเกวียนโบราณเขาถือกันนักเพราะว่าทางที่คนและสัตว์ใช้เดินนะพูดผีโหงพรายก็จะอาศัยเป็นทางเดินของมันด้วยถ้าใครไปปลูกบ้านขวางทางเอาไว้ก็เท่ากับปิดกั้นทางเดินของเขาเมื่อวิญญาณทั้งหลายไม่มีทางไปก็จะเข้ามารังควานในบ้านจนหาความสุขไม่ได้มีคนพูดอย่างนี้หลายคนแต่ป้ารายกับสามีของแกไม่เชื่อไม่ฟังเสียงใครยังดันทุรังปลูกต่อไปบ้านคร่อมทางเดินทางเกวียนก็เลยเกิดขึ้นจนได้สองสามีภรรยาอยู่กันมาได้3เดือนป้ารายก็ตั้งท้องเมื่อครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็ไปทำคลอดให้แต่เด็กออกมามีลักษณะประหลาดคือมีอวัยวะเพศ2เพศทั้งของผู้ชายผู้หญิงในร่างเดียวกันเป็นที่เล่าลือและวิพากษ์วิจารณ์ในละแวกนั้นอยู่นานทีเดียวป้าแมนบอกว่าตัวแกเองยังเคยบอกป้ารายให้ย้ายที่อยู่เสียแต่ว่าทั้งสองไม่ยอมเชื่อยังคงดื้อดึงที่จะอยู่ในบ้านอาถรรพ์ทางผีผ่านหลังนั้นต่อไปจนกระทั่งลูกคนแรกของป้ารายอายุได้ปีนึงป้ารายก็ตั้งท้องลูกคนที่2ซึ่งท้องคราวนี้โตมากจนคนน่ะทายกันว่าต้องเป็นลูกแฝดแน่นอนป้ารายอุ้ยอ้ายอยู่จนครบกำหนดคลอดก็คลอดลูกแฝดออกมาจริงๆแต่ลูกแฝดของป้ารายทำให้หมอตำแยคนเดิมซึ่งมาช่วยทำคลอดเนี่ยตกตะลึงอีกครั้งเนื่องจากทารกทั้งสองเนี่ยมีผิวดำคล้ำผิดปกติยิ่งกว่านั้นยังมีขนยาวดกหนาขึ้นคลุมผิวกายทุกส่วนแน่ละชาวบ้านแถบแหลมหาดแม่พิมพ์ก็ยิ่งร่ำลือกันหนักยิ่งกว่าเดิมว่าการที่ลูกป้ารายเกิดออกมามีลักษณะประหลาดพิกลอย่างนี้ทั้ง3คนก็เนื่องจากไปปลูกบ้านขวางทางผีผ่านอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าชาวบ้านจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางร้ายแค่ไหน และลูกสามคนนี้จะประหลาดพิกลพิการสักปานใดป้ารายแกก็รักเอ็นดูลูกทุกคนไม่แปรเปลี่ยนก็ลูกอะนะสองสามีภรรยาก็เลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดกระทั่งลูกแฝดก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการเจริญวัยที่ผิดไปจากเด็กทั่วๆไปเพราะอายุเพียงแค่2ปีแต่รูปร่างส่วนศาสตร์กลับดูเหมือนเด็กอายุ 5-6 ปีครั้นเด็กแฝดนี่อายุได้7ปีร่างกายก็ยิ่งสูงใหญ่พอๆกับเด็กอายุ10กว่าปีแต่ว่าส่วนหลังกลับโค้งงอลงไม่สามารถจะเหยียดตัวตรงได้ผิวหนังเหี่ยวย่นไม่ผิดกับคนแก่และขนตามตัวก็งอกยาวรุงรังคล้ายลิงเข้าไปทุกทีชาวบ้านที่มาเห็นลูกแฝดของป้ารายต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มีคนพูดกันว่าสงสัยผีจะแย่งมาเกิดเป็นแน่เพราะว่าเด็กน่าเกลียดน่ากลัวเหลือกำลังเมื่อลูกคนโตของป้ารายซึ่งมี2เพศน่ะมีอายุได้9ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนแรกอีกปีต่อมาแฝดผู้พี่ซึ่งมีอายุได้8ปีก็เป็นไข้แล้วก็ตายตามไปอีกคนยังไม่ทันที่ป้ารายจะสางโศกคลายเศร้าสามีของแกก็มาถูกรถชนตายอย่างน่าอนาถเป็นความวิบัติสูญเสียที่ป้ารายแทบจะทนทานไม่ได้ในที่สุดป้ารายก็เหลือเพียงลูกแฝดคนเล็กอยู่ด้วยกันสองคนในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างป้ารายทนอยู่ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจขายที่ขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ทันจะขายที่ดินแล้วก็บ้านได้ลูกแฝดคนเล็กก็มาตายจากไปอีกคนเนื่องจากแอบไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จมน้ำตายป้ารายทำศพลูกคนเล็กได้ไม่นานก็ขายที่ดินอาถรรพ์ก็แก่ให้กับนายทหารคนหนึ่งจากกรุงเทพในราคาถูกๆจากนั้นแกก็อพยพย้ายไปอยู่กับญาติในตัวเมืองระยองแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนายทหารใหญ่ได้ครอบครองที่ดินของป้ารายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นปล่อยให้บ้านของป้ารายทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นกองเศษไม้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปีดงเสม็ดก็งอกงามแผ่เข้ามาจนปกคลุมพื้นที่จนรกเรื้อต่อมาต้นตะเคียนใหญ่ก็เกิดตายซากขึ้นมาโดยสาเหตุไม่ได้แต่ก่อนที่ตะเคียนใหญ่จะตายซากผุพังลงมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ต้นตะเคียนนั้นซึ่งป้าแมนผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะตอนเย็นมากแล้วมันจวนจะใกล้ค่ำฉันบ้านฉันนี่มองเห็นต้นตะเคียนถนัดเลยแหละฉันกำลังยืนอยู่หน้าเรือนมองไปมองมาก็เห็นแสงสว่างอะไรวับวับที่ต้นตะเคียนตอนแรกฉันก็นึกว่าไฟไหม้ต้นตะเคียนก็เรียกให้ใครต่อใครมาดูก็เห็นกันทุกคนว่าที่ต้นตะเคียนน่ะมีไฟสว่างวูบแล้วก็ดับเดี๋ยวก็สว่างใหม่อีกเห็นเหมือนกันหมดฉันกับพวกญาติก็เลยพากันไปดูที่ต้นตะเคียนพอเข้าไปใกล้ก็ยังเห็นแสงเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งเข้าไปใกล้ไอ้แสงที่ว่านี่ถึงได้ดับหายไปฉันกับพวกนี่ขนลุกกันหมดทุกคนหลังจากเห็นแสงได้ไม่กี่วันตะเคียนก็ตายซากไปเฉยๆเขาว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่อยู่แล้วต้นมันก็เลยตายซาก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์เคลเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกัน ทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันเอาอันนี้ถนัดนะครับบ้านเรานี่ทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งนะถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่สามอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลังนะจำได้แต่คนที่ติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เมื่อลูกคนโตของป้ารายซึ่งมีสองเพศน่ะมีอายุได้9ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนแรกอีกปีต่อมาแฝดผู้พี่ซึ่งมีอายุได้8ปีก็เป็นไข้แล้วก็ตายตามไปอีกคนยังไม่ทันที่ป้ารายจะสางโศกคลายเศร้าสามีของแกก็มาถูกรถชนตายอย่างน่าอนาถเป็นความวิบัติสูญเสียที่ป้ารายแทบจะทนทานไม่ได้ในที่สุดป้ารายก็เหลือเพียงลูกแฝดคนเล็กอยู่ด้วยกันสองคนในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างป้ารายทนอยู่ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจขายที่ขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ทันจะขายที่ดินแล้วก็บ้านได้ลูกแฝดคนเล็กก็มาตายจากไปอีกคนเนื่องจากแอบไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จมน้ำตายป้ารายทำศพลูกคนเล็กได้ไม่นานก็ขายที่ดินอาถรรพ์ก็แก่ให้กับนายทหารคนหนึ่งจากกรุงเทพในราคาถูกๆจากนั้นแกก็อพยพย้ายไปอยู่กับญาติในตัวเมืองระยองแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนายทหารใหญ่ได้ครอบครองที่ดินของป้ารายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นปล่อยให้บ้านของป้ารายทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นกองเศษไม้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปีดงเสม็ดก็งอกงามแผ่เข้ามาจนปกคลุมพื้นที่จนรกเรื้อต่อมาต้นตะเคียนใหญ่ก็เกิดตายซากขึ้นมาโดยสาเหตุไม่ได้แต่ก่อนที่ตะเคียนใหญ่จะตายซากผุพังลงมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ต้นตะเคียนนั้นซึ่งป้าแมนผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะตอนเย็นมากแล้วมันจวนจะใกล้ค่ำฉันบ้านฉันนี่มองเห็นต้นตะเคียนถนัดเลยแหละฉันกำลังยืนอยู่หน้าเรือนมองไปมองมาก็เห็นแสงสว่างอะไรวับๆที่ต้นตะเคียนตอนแรกฉันก็นึกว่าไฟไหม้ต้นตะเคียนก็เรียกให้ใครต่อใครมาดูก็เห็นกันทุกคนว่าที่ต้นตะเคียนน่ะมีไฟสว่างวูบแล้วก็ดับเดี๋ยวก็สว่างใหม่อีกเห็นเหมือนกันหมดฉันกับพวกญาติก็เลยพากันไปดูที่ต้นตะเคียนพอเข้าไปใกล้ก็ยังเห็นแสงเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งเข้าไปใกล้ไอ้แสงที่ว่านี่ถึงได้ดับหายไปฉันกับพวกนี่ขนลุกกันหมดทุกคนหลังจากเห็นแสงได้ไม่กี่วันตะเคียนก็ตายซากไปเฉยๆเขาว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่อยู่แล้วต้นมันก็เลยตายซากสำหรับที่ดินของป้ารายซึ่งขายให้นายทหารใหญ่ไปนั้นก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีกระทั่งเจ้าของให้คนงานมาถางป่าเสม็ดซึ่งรุกที่เข้ามาแล้วก็เอาดินมาถมปรับหน้าดินให้เรียบกลายเป็นที่โล่งๆดูไม่น่ากลัวเหมือนก่อนมีข่าวจากหนังสือพิมพ์เคยรายงานข่าวว่าที่ตรงนั้นน่ะมีขบวนคาราวานขายสินค้าราคาถูกมาเช่าที่เปิดขายสินค้าแล้วก็มีคณะลิเกมาเปิดวิกแสดงปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั่นก็คือมีคนเห็นคนบริเวณที่ขายสินค้าเนี่ยมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างขวักไขว่แต่พวกพ่อค้ากลับบอกว่าไม่มีใครมาเที่ยวมาซื้อของอะไรเลยก็ทำให้เกิดความฉงนว่าที่เห็นมีคนจำนวนมากนั่นคืออะไรกันแน่ป้าแมนได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าฉันนี่แหละฉันเห็นเหตุการณ์คราวนั้นด้วยตอนนั้นเขาเอาสินค้ามาขายกันมีสวนสนุกนะล่อเด็กให้เขามาเล่นแล้วก็มีลิเกมาเปิดวิกแสดงด้วยฉันเห็นคนมาเที่ยวกันให้คึกเลยก็รีบกลับบ้านไปชวนลูกๆมาซื้อของพอกลับมาอีกทีอ้าวไม่รู้คนหายไปไหนหมดเหลือแต่คนเดินดูนั่นดูนี่อยู่สองสามคนก็เลยถามพ่อค้าเขาดูว่าตะกี้เนี่ยยังเห็นคนเดินกันให้ไขว่ไปตอนนี้ทำไมไม่มีคนเลยอ่ะเขาก็บอกกับฉันบอกว่าไม่ว่าตอนนี้ตอนไหนก็ไม่มีคนเลยเขานั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกไม่เห็นมีคนมากมายอะไรอย่างที่ฉันว่ายังหาว่าฉันตาฝาดซะอีกฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วที่ตาเห็นน่ะไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะก็ใช่สิถ้าภาพที่ป้าแมนมองเห็นว่ามีคนจำนวนมากเดินเที่ยวดูสินค้าในบริเวณงานที่ขบวนคาราวานเขามาเปิดจำหน่ายแล้วจำหน่ายไม่ได้ส่วนเรื่องวิญญาณมาเข้าสิงพวกลิเกนั้นป้าแมนก็ยืนยันว่ามีจริงโดยเล่าว่ามีลิเกมาเปิดการแสดงได้สองวันก็เกิดเรื่องขึ้นคืนนั้นเวลาสักสามทุ่มกว่าเด็กในคณะลิเกรู้สึกจะชื่อในชิดอยู่ดีๆก็เป็นลมหมดสติพอลุกขึ้นมาได้ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหัวหน้าคณะสงสัยว่าคงจะถูกวิญญาณเข้าสิงผีสิงเขาให้แล้ว ก็สอบถามวิญญาณที่มาเข้าสิงเจ้าเด็กคิดนั่นก็บอกว่าเขามากับพี่สาวมาเที่ยวที่หาดแหลมแม่พิมพ์แล้วก็มาถูกกลุ่มผู้ชายชั่วนี่มันรุมข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งศพไว้ที่หาดเขาบอกว่าเธอน่ะอดอยากหิวโหยและหนาวเหน็บเหลือเกินเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หัวหน้าคณะลิเกก็สัญญาว่าจะทำบุญอุทิศกุศลไปให้ขอร้องให้ออกจากร่างเด็กชิดไปซะแต่วิญญาณก็ไม่ยอมไปจะพูดจาขอร้องยังไงก็ไม่ยอมไปในที่สุดหัวหน้าคณะลิเกเขาสวดคาถาชินบัญชรแล้วก็ถอดสายสร้อยแขวนพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยคล้องคอเจ้าเด็กคนที่ชื่อชิดนี่แหละเด็กดิ้นรนเป็นการใหญ่ก่อนจะสงบแล้วก็ได้สติเหมือนเดิมสอบถามดูก็ได้ความว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกหน้ามืดวูบขึ้นมาจากนั้นรู้สึกตัวพอได้สติอีกครั้งก็เห็นคนมามุงดูกันเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคณะลิเกเขาก็เลยทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณสองพี่น้องที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าพร้อมกันนั้นก็ได้นำเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าสบายแดงมาผูกไว้ที่ต้นไทรแล้วก็อธิษฐานมอบให้วิญญาณทรมานของสองสาวเนี่ยเอาไปใช้เรื่องนี้นะก่อนที่คณะลิเกเขาจะทำบุญให้กับผู้หญิงสองคนที่ถูกฆ่าแล้วก็มาสิงเจ้าชิดนี่แหละชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยมักจะได้ยินเสียงมันก็มีผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นลอยมากับลมทะเลตอนเวลาโผล่เพลเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วทำให้รู้สึกหดหู่และน่ากลัวมากชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าออกนอกบ้านในช่วงเวลาขมุกขมัวฟ้าใกล้จะมืดแต่หลังจากคณะลิเกเขาทำบุญให้ไปแล้วไอ้เสียงที่ว่านี่ก็หายไปเลยนานๆครั้งถึงจะได้ยินเสียงคร่ำครวญแววมากับสายลมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ป้าแมนและแม่พิมพ์เล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยฟังให้สบายฟังให้เพลินนะครับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังให้มันมีความสุขกายใจมันก็สบายบางทีเรายิ้มอยู่เฉยๆเรายิ้มขึ้นมาเห็นใครเราก็ยิ้มนี่พอยิ้มปั๊บใจก็รู้สึกสบายแต่บางทีใจเราสบายเราก็ยิ้มมันอาศัยกันท่านผู้ฟังนะครับรอยยิ้มเกิดจากใจบางทีใจสบายก็เกิดจากรอยยิ้มฉะนั้นเราก็ยิ้มให้ง่ายๆไว้มีอะไรยิ้มง่ายๆอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นบ้าแต่ยิ้มทั้งวันนี่ก็หาว่าบ้ายิ้มให้ตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนนะครับการยกมือไหว้การขอโทษรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าหงายเป็นคนยิ้มง่ายคนก็อยากคบอยากหาแต่บางคนนี่หน้าตาเขาเรียกว่าบอกบุญไม่รับเห็นหน้าเหมือนกับเราเป็นหนี้นี่โอ้ไม่ไหวต้องอยู่ห่างๆนะยังกับเราเป็นหนี้มา5ปี10ปีไม่เคยใช้หนี้ยังจะมาทวงหนี้เราบางทีคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาเรียกว่าหน้าไม่มีหน้าอะไรหน้าเมตตายิ้มนะครับยิ้มให้สบาย

0: ให้คนอยู่ใกล้เขาไม่หนักใจคนอยู่ใกล้อยู่ข้างเคียงให้เขามีความสุขอันนี้สําคัญท่านผู้ฟังนะครับสุขกายสบายใจที่เราการที่เราจะมีได้นะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆเคียงข้างร่างกายจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยมันไวถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ช้าถ้ามีตัวช่วยด้วยออกกำลังกายด้วยดูแลอาหารด้วยรักษาอารมณ์ให้ดีด้วยทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยนี่มันไวท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคุณตาคุณยายนะทานน้ำมังคุดมา3ขวดจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
1: ฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับขอเรียนสายคุณประเสริฐสุวรรณสวัสดิ์ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผมพันโทไพโรจน์พนาลินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: เห็น
1: สั่งงานได้รับวันนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อเห็นซื้อซ้ำก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไง
1: โอ้ค่ะดีคือมันชามือชาเท้าวะค่ะ
2: ครับเป็นยังไง
1: แล้วดีขึ้นนะคะ
2: อ๋อเพราะว่าตอนแรกเห็นโทรมาสั่งก่อน3ขวดก็ส่งไปให้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ซื้อซ้ำผมก็เลยลองโทรมาถามดูว่ากินแล้วเป็นยังไง
1: ค่ะแต่ชุดนี้เพิ่งถึงวันนี้ค่ะ
2: เพิ่งถึงวันนี้นะไม่เป็นไรเอานะได้กินสั่งเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียขาดช่วงค่ะเรียนถามต่อนิดหนึ่งคือคุณพี่ประเสริฐอายุเท่าไหร่แล้วครับผม
1: 85แล้วค่ะ
2: โอ้ยคุณยาย
1: แล้วคุยประเสริฐค่ะ
2: ไม่เรียกคุณพี่เรียกคุณยายคุณยายอายุ85แล้ว
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอ๋อคนที่กินคือ
3: พี่ครับ
2: อ๋อนึกว่าจะประเสริฐ
3: คร
2: ับ อ๋อพี่ผู้ชายใช่ไหมครับผม
3: ครับครับผม
2: พอดีผมจะโทรมาเรียนถามจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินจะเรียนถามว่าคือกินแล้วเป็นยังไงเห็นซื้อซ้ำครับผม
3: รู้สึกว่ามันทานแล้วก็เบาตัวขึ้นมาหน่อย
2: ครับผม
3: ทานกัน2คนเลย
2: อ๋อ3ขวดใช่ไหมทานกัน2คน
3: ก็ปวดหัวเข่าครับ
2: ห
3: ัวเข่าปวดหัวเข่าเป็นไงแล้วก็ทานไปแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นครับ
2: ปวดอ๋อปวดหัวเข่าแล้วก็มีอะไรอีกครับนอกจากปวดหัวเข่าม
3: ีก็ต้องมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับ
2: อ๋อครับก็คือโทรมาถามเป็นข้อมูลครับพี่ก็
3: คร
2: ับ ดีใจนะทานแล้วถ้า2คน3ขวดแป๊บเดียวมันก็หมดดิ
3: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่นะครับคือคุณใครปวดหัวเข่าคุณยายหรือว่าคุณพี่ประเสริฐ
3: คร
2: ับ
3: ครับถ้าปวดหมดแล้วจะสั่งใหม่ครับ
2: ครับผมแล้วใครมือชาเท้าชา
3: ไหนครับผมอ่ะคร
2: ับ อ๋อมือชาเท้าชาใช่มั้ยครับกินแล้วมันลดลงมั้งครับพี
3: ่ฮะมือรู้สึกหายชาไปหน่อยครับ
2: อ๋อ
3: หายชาเลย
2: เพราะเพิ่ง
3: แล้วก็ตัวเบาขึ้น
2: เพราะเพิ่งกินไม่กี่วันเอง
3: ครับครับเพิ่งกินไปชุดเดียวเท่านั้นเอง
2: ชุดเดียวสอง
3: ชุดเดียวทานสองคนครับ
2: สามขวดทานสองคน เอาขอบพระคุณมากคืออย่างนี้ขออนุญาตคุณพี่เนาะผมขออนุญาตเรียนโทรสัมภาษณ์ถามเพราะว่าสิ่งที่เราเล่านี่มันจะได้เป็นข้อมูลการตัดสินใจของคนบางคนเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมนะผมโทรมาถามตรงๆเลย
3: ผมก็นอนฟังวิทยุทุกคืนแล้วครับ
2: ขอบพระคุณมากครับพี่ยังไงก็ขอให้สุขภาพดีๆยิ่งขึ้นคุณพี่อย่าเพิ่งหยุดนะค่อยๆทานไปวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อย
3: ๆครับครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อก

0: สีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
2: วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งครับถูกฆ่าตายผู้ชายคนนี้อายุ23เท่านั้นแหละหน้าตาหล่อโดนทบพวงสวรรค์ยิงท้ายทอยแล้วก็ที่หัวอีก1นัดแบบจ่อยิงอ่ะคือเขาเป็นคนเจ้าชู้มีแฟนแล้วอยู่ที่บ้านเกิดแฟนของเขาหน้าตาสาสวยก็ไปดูศพกับแม่เขาก่อนที่เขาจะกลายเป็นศพนี่เขาทำงานอยู่ที่โรงงานย่านจังหวัดปทุมธานีเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านของตัวเองหรือว่าเช่าบ้านอยู่แต่ว่าเขาพักอาศัยอยู่กับพระที่วัดแห่งหนึ่งเพราะว่ามีญาติบวชเป็นพระมีศักดิ์เป็นอาเขาเรียกท่านว่าหลวงอาแต่จริงๆแล้วบางคืนเขาไม่ได้นอนอยู่ที่วัดออกไปนอนค้างกับแม่ไม้ข้างวัดผู้หญิงคนนี้พูดไปแล้วหน้าตาดีมากเลยแม้ว่าอายุจะเลยวัยสาวมาสู่วัยสาวใหญ่แล้วสาวใหญ่คนนี้ไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวที่หลงเสน่ห์ของหล่อนยังมีหนุ่มคนอื่นมาติดด้วยแต่ว่าสาวใหญ่นี้สนใจเขามากกว่าเขาเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีก็เลยทำให้เขามีโอกาสในเรื่องของเพศตรงข้ามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะสตรีเพศเขาก็ยังยุ่งเกี่ยวกับกระเทยอีกด้วยแต่ถ้าจะพูดความจริงกันแล้วกระเทยนั่นแหละเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเขาเองกระเทยคนนี้ไม่เพียงแต่มาติดแต่ยังให้เงินเขาใช้ด้วยเขาก็รับโดยไม่อิดเอื้อนก็มันเงินนี่ใครจะปฏิเสธไม่ว่าใครก็ชอบพอเขาได้เงินมาเรียบร้อยยัดใส่กระเป๋าแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บไว้ใช้เองเสียทั้งหมดเนี่ยเขาก็นึกถึงแฟนของเขาก็หยิบยื่นให้เธอก้อนนึงเอาไปแสนนึงนอกจากให้แฟนไปแสนหนึ่งแล้วเขาก็ยังได้เงินจากกระเทยคนนี้มาดาวรถกระบะป้ายแดงออกมาขับอีกคันหนึ่งด้วยความสบายๆตอนที่เขาตายรถคันนั้นหายไปส่วนตัวเขากลายเป็นศพจมอยู่ในป่าหญ้าสูงรวมทั้งป่าต้นไม้ต่างๆข้างๆทางมากมายมือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยมีจุดที่น่าสังเกตมากก็คือที่ฝ่ามือข้างซ้ายของเขาถูกเขียนด้วยปากกาเคมีหมึกสีดำข้อความว่าไอ้ทรยศว่าอย่างนั้นเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นปลายเดือนตุลาคมหลายปีมาแล้วคุณสมศรีรู้ข่าวนี้ดีเพราะว่าคนตายเป็นคนที่หมู่บ้านเดียวกันกับแกพ่อแม่เขาเสียใจมากญาติพี่น้องทุกคนต่างก็เสียดายชีวิตของเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขายังไม่น่าด่วนจากไปก็ได้นำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดคืนแรกนะหมาวัดมันหอนกันลั่นไปหมดหวยหวนจริงๆแล้วทีแรกเลยหมาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหอนก่อนคุณสมศรีได้ยินเขาเล่ากันว่าพวกมันหอนกันมาจากปากทางแล้วก็หอนรับกันมาเรื่อยๆมาตามบ้านข้างถนนเข้าหมู่บ้านหอนรับเป็นทอดกันจนมาถึงวัดที่ตั้งศพเขาเชื่อกันว่าหมามันเห็นผีที่ผ่านมาตามทางมันถึงหอนแสดงให้รู้ว่าวิญญาณคนตายได้กลับมายังบ้านเกิดแล้วตอนที่เขาไปรับศพเนี่ยเขาไปทำพิธีพาดวงวิญญาณกลับบ้านด้วยเพื่อที่ว่าดวงวิญญาณจะได้ไม่ไปสิงอยู่ที่โน่นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาฟังพระสวดศพคันหนึ่งหายไปเจอมือดีขโมยเข้าไปเจ้าของเป็นญาติคนหนึ่งของผู้ตายชื่อตาเลียบแก่แล้วอายุ60กว่าปีแกเอารถลูกสาวมาขี่สีแดงยังไม่เก่าลูกสาวเอาไว้ขี่ไปทำงานโรงงานแต่ต้องมาหายในงานศพนี่แหละแกไม่รู้จะหาเจอได้ยังไงเพราะถามดูแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยช่วงพระสวดคนก็อยู่กันแต่ในที่บนศาลาหมด แกจนปัญญาแกก็เลยจุดธูปบอกเล่าให้ดวงวิญญาณคนตายที่มีศักดิ์เป็นหลานน้องแกนะช่วยตามหารถด้วยไม่อย่างนี้แกต้องเสียเงินซื้อใช้ลูกสาวตัวแกเองก็ไม่มีเงินมีทองกับเขาแก่แล้วทำมาหากินลำบากมันก็น่าแปลกดีที่พอตอนเช้าเท่านั้นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่หายไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านของแกเยื้องไปนิดใกล้ๆกับต้นมะละกอตาเลียบนี่ดีใจมากถึงก็ร้องชัยโยดังลั่นแกร้องได้คืนแล้วโวยได้รถคืนแล้วโวยใครเอามาคืนก็ไม่รู้ไม่มีคนเห็นนี่ไม่รู้ใครเอามาคืนมารู้กันภายหลังว่าหัวขโมยโดนผีกดดันทนไม่ไหวต้องเอารถมาคืนโดนหลอกหลอนข่มขู่ถ้าไม่เอารถคืนนี่จะฆ่าให้ตายคนบ้านเดียวกันนั่นแหละสนิทกับตาเลียบด้วยแต่ทรยศคดโกงอายุกลางคนแล้วริเป็นขโมยเพราะบ้าหวยลักรถเอาไปขายเอาเงินมาเล่นหวยใช้หนี้ที่แทงติดเขาไว้ปรากฏว่าเขารักรถคันนี้ไปแล้วก็เอาไปขายในคืนนั้นปรากฏว่าคนซื้อเอามาคืนใน2ชั่วโมงพอซื้อไปแล้วมีผีติดไปด้วยผีหนุ่มหน้าตาดีนั่งป้ออยู่ที่รถในกลางดึกคืนนั้นพอเดินไปดูผีก็หายไปเป็นอย่างนี้ถึง3หนก็เลยทนไม่ไหวผีแน่ๆเรื่องนี้คดียังตามจับคนร้ายกันอยู่ยังควานหาตัวไม่เจอแต่ก็ช่างมันเถอะได้รถคืนมาแล้วก็แล้วกันมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องประหลาดเกี่ยวกับหินลอยน้ำที่วัดมณีวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์กลายเป็นข่าวคึกโครมอีกครั้งเมื่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้ถ่ายภาพก้อนหินดังกล่าวจากนั้นก็เอามือไปลูบก้อนหินตกดึกของคืนนั้นมือที่ลูบก้อนหินนั้นก็มีอาการบวมเจ็บปวดจนต้องไปโรงพยาบาลเขาเชื่อว่าเป็นอำนาจเร้นลับที่อยู่ในก้อนหินเมื่อข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านก็พากันไปที่วัดมณีวงศ์เพื่อสอบถามความจริงกับหลวงตาปิ่นซึ่งเป็นเจ้าของก้อนหินลอยน้ำที่ว่านั้นได้รับการยืนยันว่าไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหินลอยน้ำเนี่ยเป็นเรื่องจริงในแต่ละวันมีคนมาดูหินลอยน้ำกันเป็นจำนวนมากบางคนมาขอโชคลาภบางคนมาขอให้หายเจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการให้ผู้คนงมงายต้องมีสติเชื่อได้กราบไหว้ได้แต่อย่างงมงายบางคนแทงหวยจนหมดตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจถ้าจะถามว่าหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าตอบได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาขอโชคลาภบางคนผิดหวังกลับไปก็มีเหมือนกันเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีบุญเก่าหรือเปล่าถ้ามีบุญเก่าเขาก็ถูกหวยแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าก็คงไม่ถูกหลวงตาปิ่นก็เล่าถึงความเป็นมาของก้อนหินลอยน้ำซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านเล่าบอกว่าหลายปีมาแล้วเด็กชายธรรมรัตน์และนางจำลองบุญศิลป์ชาวบ้านไผ่แถวหมู่8ตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ได้พากันไปงมหอยในคลองบางละมุงเด็กชายธรรมรัตน์ไปเจอก้อนหินลอยน้ำก็นำกลับไปบ้านปรากฏว่าในคืนนั้นนางจำเริญน้องสาวนางจำลองก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยอยู่นานหลายวันพอดีครอบครัวนางจำลองรู้จักกับหลวงตาปิ่นก็เลยนิมนต์หลวงตาปิ่นให้ไปรักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอำนาจเร้นลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในก้อนหินลอยน้ำพวกเขาก็เลยถวายให้หลวงตาปิ่นมานะปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นคนจังหวัดสระบุรีชื่อโยมสมมาตรนะหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังบอกว่าเขาชื่อโยมสมมาตรไม่ทราบนามสกุลพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดมณีวงศ์ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับก็มาที่กุฏิของหลวงตาปิ่นมาขอดูก้อนหินนายสมมาตรเล่าให้ฟังว่าบนบานในใจขอให้ถูกหวยจากนั้นก็เดินทางกลับพอลอตเตอรี่ออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งโยมสมมาตรก็เลยย้อนกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่งหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังอีกว่าคนที่มีความเคารพศรัทธาในก้อนหินหากว่าในตัวมีสิ่งที่ไม่ดีพลังอำนาจเร้นลับในก้อนหินจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความเคารพศรัทธาการใช้มือลูบก้อนหินก็เท่ากับเป็นการลบหลู่มือข้างที่ลูบก้อนหินจะได้รับความเจ็บปวดแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โดนกันมาแล้วหลายรายครับ
3: ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับกระผมนะครับพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กๆนะครับสมัยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ย ครูเขาจะให้ท่องนะไม่

ผ่อนมันก็จะมีโอกาสซ่อมแซมตัวเองเขาบอกว่าให้นอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มกำลังดีนะครับอย่าให้เกินเที่ยงคืนหรือถ้าเกิดว่าคนต้องอดนอนกลางคืนถ้ามานอนกลางวันหรือนอนทอนตี2ตี3นี่ก็ต้องนอนให้ตรงเวลาเหมือนกับกินเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลาร่างกายมันเป็นระบบนะครับมันเป็นระบบมันเป็นระเบียบมันก็จะไม่สับสนสุขภาพมันก็จะดีทีนี้ถ้าคนอดนอนเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองได้น้อยหรือแทบไม่ซ่อมแซมตัวเองนะครับช่วงเรานอนหลับตอนกลางคืนนี่เขาบอกว่าช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยถ้านอนสักสี่ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังเราหลับสนิทแล้วสมองของเราจะมีต่อมเล็กๆนะเท่าเม็ดถั่วเขียวอยู่ใต้สมองเราเขาเรียกว่าต่อมไพนิลในภาษาอังกฤษต่อมไพนิลไอ้เจ้าต่อมไพนิลเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งฝรั่งเขาบอกว่าสารโกรทฮอร์โมนนะครับแปลเป็นภาษาบ้านเราก็คือสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวหลั่งไอ้เจ้าโกรทฮอร์โมนนี่ออกมาโกรทฮอร์โมนนี่ก็จะไปซ่อมแซมร่างกายส่วนต่างๆส่วนที่สึกหรอผิวพรรณก็จะดูสดใสเต่งตึงดูมีน้ำมีนวลนะร่างกายมันทรุดมันโทรมมันไม่ดีตรงไหนก็จะได้รับการซ่อมแซมตรงนั้นค่อยๆซ่อมแซมไปมันมีโอกาสได้ซ่อมแซมท่านผู้ฟังจะสังเกตนะครับว่าถ้าคนไหนอดนอนไม่ได้นอนตอนกลางคืนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยสักวัน2วันติดกันถึงจะมานอนกลางวันชดเชยมันก็รู้สึกว่าผิวพรรณหน้าตาเนี่ยมันไม่สดไม่ผุดไม่ผ่องไม่ใสมันแห้งมันเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวามันไม่น่าดูหลายคนคงจะเคยไปดูลิเกนะแถวบ้านผมนี่ก็จะมีหมอลำนะไปนั่งดูหมอลำตอนกลางคืนโอ้โหสวยนะนางเอกหมอลำสวยหยาดเยิ้มหยดย้อยแม่ยกพ่อยกพวงมาลัยดอกไม้ตรึมเอาไปติดรางวัลเอาไปให้ทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมามาดูกลางวันทีนี้โอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูไม่จืดหน้าตามันซีดมันเสียวไม่มีน้ำมีนวลไม่กระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเพราะว่าสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่มีเวลาได้หลังเขามีสถิติว่าคนที่ไม่ได้นอนหรือนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยจะอายุสั้นอายุไม่ค่อยยืนคนที่ทำงานกลางคืนเป็นนักร้องแล้วกลางวันก็ไม่ได้นอนนอนมั่งไม่นอนมั่งคนขับรถบรรทุกคนที่นอนไม่เป็นระบบไม่เป็นเวลาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะทรุดโทรมไวฉะนั้นเราก็ต้องนอนต้องพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับเรียนท่านผู้ฟังถ้าเราดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งต้องนอนให้เป็นเวลาดื่มเข้าไปแล้วดื่มน้ำตามเยอะๆสารอาหารที่มีประโยชน์สารสกัดต่างๆจากมังคุดที่อยู่ในน้ำมังคุดเนี่ยก็จะค่อยๆช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมดูแลตัวเองได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องนอนให้อิ่มนอนให้เพียงพอสำคัญที่สุดเขาบอกว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือร่างกายของเราเองนะครับจะค่อยๆรักษาจะค่อยๆเยียวยาน้ำมังคุดก็เป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเสริมสร้างต้องลองนั่นแหละครับต้องลองเพราะว่าพูดไปมันก็เหมือนเราโฆษณาเกินจริงมันไม่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะก็บอกสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูลองดื่มดูนะครับซื้อไปคลำสุขภาพก็ไม่ดีขึ้นถ้าซื้อไปกินผมมั่นใจว่าดีขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้สวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยไปยากระใสเส้นตราหัวเสือใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรรมส่วนมากที่เป็นหลักเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆก็คือชาวนาการทำนาท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่ผมก็เป็นชาวนาแต่ว่าชาวนาเนี่ยส่วนมากจะจนลำบากเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำนานะนะมันเหนื่อยชอบทำงานในออฟฟิศนะก็ไม่อยากจะทำเพราะว่านาเนี่ยถ้าจะทำแล้วมีกำไรเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นต้นเช่าเขาปุ๋ยก็ต้องใส่ให้น้อยผมก็พยายามคิดค้นการทำนาการทำนาแหละเขาเรียกว่านาแบบใหม่นาสั่งน้ำปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนาของเราเนี่ยกับมันแล้งเพราะว่าทำนานาปีอย่างเดียวบางทีนาปีก็แล้งบางทีก็ท่วมมันก็ทำให้ฝากความหวังไว้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถสั่งน้ำได้ว่าจะเอาน้ำเท่าไหร่น้ำน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยปีหนึ่งทำนาให้ได้3ครั้งมันก็คุ้มผมก็พยายามวางระบบนานะครับวางท่อในนาไม่ขุดวางท่อเล็กๆในนาให้มันโผล่ทุกแปลงแต่ละแปลงก็จะมีที่โผล่น้ำวางท่อส้วมเอาไว้ให้มันโผล่ทุกแปลงไปอยากจะได้น้ำก็สูบเข้าไปแต่ต้นนาอยากจะเอาน้ำออกมาก็เปิดวาล์วให้มันไหลกลับมาที่สระน้ำหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้มันมีน้ำปรับดินให้เสมอเสียอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะพยายามทำดูเผื่อว่าเราได้ช่วยกันนะปีนี้ผมทำปีที่แล้วผมทำนาก็ได้ข้าวเยอะอยู่ตั้งใจนะครับข้าวก็น่าจะหลายสิบตันอยู่นะครับตั้งใจว่านอกจากจะสีกินเองแล้วเนี่ยที่เหลือก็สีออกมาแจกทำบุญบ้างแจกบ้างช่วยเหลือวัดพระศาสนาคนจนคนพิการทำบุญไปแจกไปนะครับก็อยากจะทำนาด้วยเหตุผลที่ว่าคนไม่ค่อยทำกันแล้วเพราะมีคนมาบอกขายที่นาให้ผมเยอะเลยก็มันก็ทำไม่ไหวนะครับมันก็ทำเท่าที่ทำได้ท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าอยากจะวางรูปแบบคือนาสมมติว่าเรามีนา30ไร่เนี่ยเราเอาน้ำเข้าไปถ้าน้ำมันไม่ได้ใช้เราก็ดึงกลับเพราะข้าวจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากแต่ถ้าน้ำมากนี่มันอวบต้นมันล้มนะครับมันต้องการเฉพาะตอนปลูกใหม่ๆแล้วก็ตอนที่มันจะตั้งรวงตั้งท้องเท่านั้นนะชาวพี่น้องจะรู้กว่าผมนะครับคนทำนาจะรู้มากกว่าผมฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้น้ำอย่างจำกัดนะครับแล้วก็สามารถดึงนากลับนะครับตรงท่อที่เราปล่อยน้ำออกไปสามารถดึงให้น้ำมันย้อนกลับได้ดึงน้ำกลับได้เนี่ยนะครับมันจะดีมากๆท่านผู้ฟังอันนี้ผมก็ยังทำระบบอยู่นะคิดว่าน่าจะลงตัวเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาสักหา1 2 3ชั่วโมงเนี่ยถ้านาเรามันกว้างสัก30ไร่แล้วนาทุกไร่ทุกแปลงมันไหลลงไปในท่อที่เราเตรียมเอาไว้

0: ไอ้ท่อส้วมเนี่ยที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยนะครับมันท่วมแล้วมันไหลลงท่อแล้วเปิดวาล์วท่อแล้วมาเปิดวาล์วที่สามมันไหลกลับมาสระเนี่ยเราจะสามารถเก็บกักน้ําไว้ได้นะครับไม่ต้องปล่อยให้น้ํามันแช่อยู่ในท้องนาคือแช่แล้วมันก็ระเหยทิ้งเสียดายน้ําเราเอาไว้ในสระเวลาเราจะใช้แล้วก็สูบออกไปใช้โซล่าเซลล์สูบก็ได้ทุกวันนี้โซล่าเซลล์ก็ไม่แพงนะครับใช้เครื่องสูบก็ได้สูบตามท่อไปมันก็ไปโผล่หว่านเสร็จแล้วก็สูบน้ําออกไปก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือตั้งใจว่าจะทํานาสั่งน้ําได้ผลยังไงได้จะมาขยายมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังในเดือนกุมภานี่ก็เริ่มปลูกแล้วนะครับก็เริ่มปลูกแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะปลูกแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ํามังคุดตราพนารินน้ํามังคุดในกล่องสีน้ําเงิน
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเนี่ยท่านฟังคุณเกรียงศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนที่แกเรียนอยู่ชั้นป.5อายุแก11ปีเวลานั้นข้างๆบ้านนะมีบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่กว่าบ้านแถวๆนั้นเพราะว่าบ้านนี้เขารวยเจ้าของบ้านชื่อนายพันมีอาชีพซื้อวัวควายชาวบ้านไปชำแหละที่บ้านนายพันนี่นับว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์สมัยนี้ก็ได้หลังบ้านของนายพันนะมีต้นทองหลางต้นสักครึ้มไปหมดที่ตรงกลางเนี่ยเป็นโรงชำแหละวัวควายที่ฆ่าทุกคืนสักตีสามตีสี่เนี่ยคุณเกรียงศักดิ์จะได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนของวัวควายสามสี่ตัวทุกคืนน่ะผู้ที่ชำแหละวัวควายนี้ก็มีนายพันนายสมนายคำลือนายมุกนายพันกับนายสมนี่เป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันส่วนนายคำลือกับนายมุกเป็นเพื่อนของนายสมน้องชายนายพันมาเป็นคนงานใจโหดอยู่กับนายพันนั่นแหละแต่ว่านายพันไม่ได้มีอาชีพนี้เพียงอย่างเดียวอาชีพเขาเป็นเจ้าหนี้กับชาวบ้านเป็นร้อยๆตำบลที่คุณเกรียงศักดิ์อยู่เป็นตำบลที่อยู่ชนบทชาวบ้านทุกครัวเรือนเกือบทั้งหมดมีอาชีพทำไร่ทำนาเพราะฉะนั้นจะต้องมีเงินไว้ลงทุนในจำนวนลูกหนี้ของนายพันทั้งหลายนี่ก็มีนายนาคนายพันผู้นี้ต้องทำให้ชาวบ้านบางครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหลายสิบครอบครัวแล้วเพราะว่าคนที่มากู้เงินในพันจะต้องนำที่นามาจำนองแล้วก็โฉนดมันก็อยู่ที่ในพันนั่นแหละแล้วในพันก็คิดดอกเบี้ยแพงมากนับว่าใจโหดอย่างมากโดยมีผู้สนับสนุนก็คือในสมในมุกในคำลือวันพุธเดือนมกราคมปีนั้นในนาคซึ่งมีที่สำหรับปลูกอ้อยอยู่20ไร่และเป็นลูกหนี้ของในพันได้พาคนงานไปตัดอ้อยคนงานเหล่านั้นก็มีนายมากน้องชายนายนาคไปด้วยวันนั้นพอตัดอ้อยกันอยู่ใกล้จะพักเที่ยงนายมากก็ร้องออกมาบอกโอ้ยงูกัดพวกคนงานก็พากันวิ่งไปที่นายมากร้องเห็นนายมากนอนร้องครวญครางอยู่หน้าเวทนาในหมู่บ้านของคุณแกงศักดิ์นี่มีงูชนิดหนึ่งเขาเรียกงูแมวเซางูชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากลักษณะที่มันกัดเป็นรอยสี่รูมีวงกลมสีดำคล้ำเชียวนายนาคก็เลยนำนายมากน้องชายไปที่บ้านของนายพันเพื่อจะขอร้องให้นายพันเนี่ยนำรถปิกอัพไปส่งนายมากที่ถูกงูกัดที่อนามัยนี้ก็อยู่ห่างประมาณ15กิโลเมตรแต่ว่านายพันก็ไม่ยอมไปส่งนายมากโดยพูดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของข้าข้ามีธุระไม่ว่างเว้ยจะว่างได้ยังไงก็สี่คนกำลังนั่งกินเหล้าล้อมวงกันอยู่เนี่ยคนใจคอหูร้ายอย่างนายพันและพวกนะทีนี้พวกทั้งนี้เขาก็น้ำตาไหลรินออกมาทั้งพี่ทั้งน้องพี่ก็คิดว่าน้องก็ต้องจากไปน้องก็คิดว่าต้องจากพี่แล้วทุกคนไปแน่นอนชาวบ้านก็มองหน้านายพันอย่างแค้นใจแล้วก็สาบแช่งความใจโหดของมันชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้วัวเทียมล้อเนี่ยพานายมากส่งอนามัยแต่ระยะทางทั้ง15กิโลเมตรนะครับมันใช้เวลาขนาดไหนสำหรับเกวียนเนี่ยนายมากก็เลยสิ้นใจก่อนนายมากจะสิ้นใจก็ได้พูดไว้ว่ากูขอแช่งมึงไอ้พันขอให้มึงมีแต่ความชิบหายไม่มีความเจริญนายมากพูดได้เท่านี้ก็สิ้นใจตายท่ามกลางความเศร้าของญาติพี่น้องหลังจากนายมากตายไปประมาณ2ปีบ้านนายพันก็มีข่าวการขโมยของอยู่บ่อยๆจนกระทั่งบ้านนายพันแทบจะไม่มีของมีค่าติดอยู่เลยเมียในพันก็ถูกงูแมวเซากัดตายเหมือนกันในมากก่อนตายไม่มีผิดกรรมที่ในพันก่อขึ้นมันเริ่มตามสนองในพันเขาบ้างแล้ว แต่นายพันก็ยังไม่เลิกฆ่าวัวควายโกงที่ดินชาวบ้านยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็อีก2ปีต่อมาในมุกกับในคำลือลูกน้องก็โดนงูแมวสาวกัดตายหลังจากที่ไปจีบสาวบ้านอื่นแล้วก็ตอนขากลับมาก็โดน2ปีต่อมาในพันกับในสมถึงได้เลิกโกงที่ดินชาวบ้านอีกเดือนนึงต่อมาในสมก็มีอาการผิดปกติคือตอนกลางคืนจะคลานไปรอบโรงฆ่าสัตว์ของนายพันเป็นอยู่อย่างเนี้ยประมาณ1เดือนก็จบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาก็มีแต่คนสมน้ำหน้าเมื่อนายสมตายไป5เดือนนายพันก็มีอาการผิดปกติคือมีขนยาวคล้ายขนวัวไม่มีผิดมีเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาตามรูขนตอนที่นายพันป่วยเนี่ยคุณเกรียงศักดิ์ไปเยี่ยมกับแม่แม่ก็ถามลูกสาวนายพันตอนนั้นอายุประมาณ 17-18 ปีชื่อยุวรีบอกอีหนูเองไม่พาพ่อเองไปหาหมอเหรอแกก็บอกว่าหนูพาพ่อไปอนามัยพ่อไปนอนอยู่ที่นั่น 3-4 วันหมอก็บอกให้กลับบ้านเพราะว่าอาการหนักมากในขณะที่นายพันป่วยอยู่นั้นน้าชายของคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยเอากล้องมาถ่ายรูปนายพันไว้แล้วก็อีกไม่กี่วันนายพันก็สิ้นชีวิตลงแล้วเหตุการณ์ที่ติดตาตรึงใจคุณเกรียงศักดิ์ไปตลอดชีวิตก็คือเมื่อวันพุธมีหนังขายยามาฉายที่วัดเนี่ยนานๆจะมีหนังไปฉายที่วัดสักเรื่องนึงเพราะฉะนั้นก็เลยคนไปดูกันเยอะคุณเกรียงศักดิ์กับเพื่อนๆอีก 5-6 คนก็ต้องเดินกลับบ้านตอนหนังเลิกพอผ่านกำแพงทั้งมุมกำแพงทั้งด้านทิศตะวันตกของวัดก็เห็นคนสูง4คนนั่งอยู่บนกำแพงวัดนะเนี่ยเพื่อนก็ถามไอ้เกรียงมึงเห็นอะไรป่ะไหนเฮ้ยเห็นคนตัวสูงใหญ่หายไปกับตาตอนนั้นพอทุกคนเห็นกันหมดแล้วนะทีนี้พอได้สติก็จับมือพากันวิ่งไปที่บ้านของคุณเกรียงสั่งแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ถามวิ่งหนีอะไรมากันผมก็บอกผีครับหน้าผมวิ่งหนีผีพวกผู้ใหญ่ก็พากันหัวเราะเพราะปีเดือนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณเกรียงสั่งก็เลยเล่าให้ฟังจากคืนนั้นมีคนเดินผ่านตรงนั้นเป็นต้องเจอดีทุกรายจนไม่มีใครกล้าผ่านที่ตรงนั้นไม่ค่อยมีป่ารกมากมีต้นไม้อยู่ 2-3 ต้นวันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งผ่านมาแถวบ้านของคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยพ่อคุณเกรียงศักดิ์ก็นิมนต์ท่านเข้ามาในบ้านแล้วถามว่าท่านจะไปไหนพระธุดงค์ท่านก็บอกว่าจะไปปักกรดที่วัดพ่อก็ห้ามว่าท่านอย่าไปปักกรดตรงกำแพงวัดทิศตะวันตกนะผีมันดุพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่กลัวหรอกอาตมาผ่านมาเยอะแล้วเรื่องพันยังงี้ผีสางแล้วท่านก็เดินผ่านไปจวบจนรุ่งเช้าชาวบ้านก็นำอาหารมาถวายท่านแล้วก็คุณเกรียงศักดิ์กับพ่อก็ไปด้วยชาวบ้านอีกหลายคนไปที่วัดก็ไม่เห็นท่านก็ถามพระที่วัดท่านก็ชี้ไปทางมุมกำแพงด้านทิศตะวันตกเห็นท่านปักกรดอยู่ก็รีบพากันไปหาเห็นท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเดินออกมารับด้วยกิริยาสำรวมมีชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ท่านเจออะไรหรือเปล่าครับเข้ามาหาอาตมา4คนแล้วท่านก็เล่าว่าขณะที่ท่านเดินอยู่เนี่ยก็เห็นเปรต4ตัวเนี่ยห้อยหัวลงมาจากต้นสนก็เลยตั้งจิตถามมาทำไมกันพวกเปรตทั้ง4ก็บอกว่าเขาชื่อในพันในสนในคำลือในมุกเมื่อครั้งที่เขาเป็นมนุษย์ก็ฆ่าวัวฆ่าควายโกงที่นาชาวบ้านจะมาขอส่วนบุญท่านก็เลยแผ่เมตตาไปให้แล้วก็ก่อนที่เขาจะหายไปเขาก็บอกกับพระธุดงค์บอกว่าช่วยไปบอกให้ลูกสาวทำบุญกรวดน้ำไปให้บ้างนะพอยุวรีทำบุญกรวดน้ำไปให้เปรตทั้ง4ก็ไม่มีใครเจอมันอีกเลย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดนี่เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดนี่เราก็จะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนรวยเราจะไม่เจอมิตรแท้แต่ตอนจนเราก็จะรู้ว่ามิตรแท้นี่เป็นยังไงนะเพื่อนกินหายากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับแต่บางคนไม่บอกเพื่อนตายนี่หาง่ายทำไมนะเพื่อนตายนี่ถ้าไม่อยู่บ้านก็อยู่วัดนะหา2ที่เจอแน่นอนนะไม่ตั้งศพที่บ้านก็ตั้งศพที่วัดเขาก็ว่าไปแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ฟังนะครับคนที่จริงใจกับเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ก็คือตอนที่เราไม่มีเงินพ่อแม่จะรู้ว่าลูก รักจริงหรือไม่จริงก็ตอนที่พ่อแม่ไม่มีสมบัติแบ่งเงินแบ่งทองแบ่งของให้ลูกไปแล้วแบ่งที่นาไร่นาสาโทไม่มีเป็นชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกนี่รักเราจริงไหมอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวออกทั้งทีวีทั้งออกข่าวหนังสือพิมพ์พ่อขึ้นป้ายนะขึ้นป้ายที่หน้าปั๊มบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อลูกสองคนไม่เกี่ยวมันเป็นยังไงคือพ่อนี่แบ่งสมบัติแบ่งลูกไปแล้วนะครับแบ่งสมบัติให้ลูก3คนไปแล้วแต่ก็มีกติกาว่าทุกคนต้องส่งพ่อเดือนละ 20,000 แล้วสมบัติก็เยอะนะลูกคนโตเนี่ยได้ปั๊มน้ำมันไม่เคยส่งเลยนะครับไม่เคยส่งเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็มาอาศัยอยู่ปั๊มน้ำมัน2ปีพอ2ปีปั๊บนี่ลูกสะใภ้คนโตก็มีหนังสือมาทวงค่าเช่าบอกค่าอยู่2ปีนี่เท่าไหร่ 200,000 หรืออะไรผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละของขึ้นแล้วทีครับก็โมโหลูกชายคนโตก็โอนที่ปั๊มตรงนั้นให้กับลูกสะใภ้คนโตไปแล้วนี่ครับพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็รู้ว่าใครที่เรารักเราจริงนะครับรักเราจริงไม่รักเราจริงขนาดพ่อลูกกันแท้ๆยังทำกันได้ต้องฟ้องศาลเรียกเอาสมบัติคืนขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับมิตรแท้แน่นอนคือน้ำมังคุดตราพนาลินผมเชื่อเลยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนคู่ใจลองซื้อหาไปวางไว้ที่บ้านให้คนที่เรารักกินให้ภรรยากินให้สามีกินให้พ่อกินให้แม่กินให้คนที่เราห่วงคนที่เราเคารพให้ลองกินดูกินตอนไหนได้ประโยชน์ตอนนั้นกินตอนเช้าได้ประโยชน์ตอนเช้ากินตอนเย็นได้ประโยชน์ตอนเย็นแต่แนะนำใหม่ๆในกินสองเวลากินเช้ากินเย็นกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก
5: ่โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
4: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจของเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามี เรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
5: ค่ะ
4: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
5: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
4: ถูกครับ
5: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
4: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
5: โอ้โห
4: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
5: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
4: 12บาทก็ซื้อ
5: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ยุวรีลูกสาวนายพันธ์ไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้สามีที่นั่นส่วนบ้านก็ขายให้ลุงและรถมรณะที่นายนาคขอร้องให้ไปส่งน้องชายที่อนามัยก็ยังอยู่ที่บ้านลุงของคุณเกรียงศักดิ์จนปัจจุบันนี้มันตรงกับคำสาปแช่งของนายมากก่อนตายว่าให้บ้านแตกล่มจมฉิบหายและมันก็เป็นความจริงดังคำสาปแช่งและเหตุการณ์ต่างๆยังติดตาตรึงใจคุณเกรียงศักดิ์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่เป็นตำรวจครับเล่าบอกว่านานมาแล้วประมาณสัก30กว่าปีนี่นะก็หนังสือพิมพ์ลงข่าวอื้อฉาวทั่วเมืองไทยว่านายตำรวจมือปราบถูกไอ้เสือร้ายในปลิดชีพอย่างสยองเสือร้ายคนนี้เป็นโจรตัวฉกาจปล้นข้ามามากต่อมากเจ้าหน้าที่หลายรายต้องหมดชื่อเพราะมันเนี่ยโดยเฉพาะมันเป็นโจรแม่นปืนหลายรายที่ไอ้เสือยิงจะยิงที่ศีรษะไม่ยิงที่ส่วนอื่นให้ผู้ถูกยิงต้องลำบากแล้วก็ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นนายตำรวจมียศชั้นร้อยตำรวจโทเป็นนายตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามลือลั่นมากสู้กันในเวลากลางวันประจันหน้ากันด้วยนะการต่อสู้แบบประจันบานนี่ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งก็ต้องบาดเจ็บล้มตายแล้วก็อีกฝ่ายก็ต้องชนะจนได้นะทีนี้ลองพิจารณาประวัติความเป็นมานายตำรวจท่านนี้เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ครอบครัวของท่านอยู่ถูกโจรปล้นพ่อก็ถูกฆ่าตายพร้อมด้วยเหล่าโจรร้ายพวกนั้นแย่งชิงเอาทรัพย์สินไปเป็นนั้นมากสร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวของท่านอย่างใหญ่หลวงก่อให้เกิดความเครียดแค้นแก่บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานของผู้ตายเป็นนั้นมากท่านนายตำรวจท่านนี้ทั้งที่ท่านยังเด็กอยู่ท่านก็ปฏิญาณตัวว่าถ้าโตขึ้นจบการศึกษาแล้วจะขอเป็นตำรวจเรียนเป็นนายตำรวจแล้วจะขอตามปราบพวกผู้ร้ายให้ราบเรียบไปจนได้ตามมานะของท่านท่านสำเร็จตามที่ปฏิญาณไว้พอศึกษาจบชั้นสามัญท่านก็เข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายตำรวจออกรับราชการสมกับความมุ่งมั่นปรารถนานะมีชื่อเสียงทางด้านการปราบปรามโจรผู้ร้ายได้ชื่อว่าเป็นมือปราบมือปืนชั้นฉมังผลสุดท้ายท่านก็มาพบจุดจบจากจอมโจรมือฉกาจนะหากพิจารณาในแง่แห่งธรรมะก็สมควรที่จะเป็นว่าอธรรมคือฝ่ายคนร้ายควรจะเป็นฝ่ายแพ้ตายหรือว่าจิบหายแพ้ภัยตัวไปเพราะว่ามันเป็นคนร้ายคนเลวฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องความสุขของบ้านเมืองควรจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าอยู่ข้างฝ่ายธรรมะแต่ทำไมเล่าจึงปรากฏผลเป็นตรงกันข้ามกรรมกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับคือนายตำรวจผู้เนี้ยถึงจะปฏิบัติในหน้าที่ก็จริงแต่ว่าจิตใจเนี่ยอาฆาตท่านมีเจตนาอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญกับพวกหมู่โจรร้ายมาโดยตลอดนะจิตของท่านเป็นจิตที่ถูกความอาฆาตเข้าเกาะกลุ่มในลักษณะอย่างนั้นนะชะรอยว่ากรรมเก่าของท่านน่ะบันดาลให้ท่านต้องมาก่อกรรมมาคู่เวรคู่กรรมของท่านในชาตินี้อีกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งสองนี่จะตามจองล้างจองผลาญกันไปอีกหลายภพหลายชาติก็เป็นได้ส่วนเรื่องที่สองเจ้าของเรื่องที่ว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ไปชนะสูตรศพร่วมกับกรมการอำเภอในฐานะเป็นพยานหลักฐานการพิสูจน์เท่านั้นผู้ตายเนี่ยตายมาแล้ว24ชั่วโมงส่วนเรื่องที่2เนี่ยนายตำรวจท่านนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าท่านได้ไปชนะสูตรศพร่วมกับกรมการอำเภอตอนนั้นผู้ตายเนี่ยตายมาแล้ว24ชั่วโมงเพราะถูกฆ่าฟันด้วยดาบศพฟุบอยู่กับไซดักปลาแช่น้ำอยู่ครึ่งตัวศพถูกฟันรวม12แผลที่ชะกันก็คือที่แก้มคอเกือบขาดแล้วก็บั้นเอวกระดูกสันหลังขาดแผลนอกนั้นเรียงตามลำดับมาตามสันหลังรวมทั้งหมดมี12แผลศพในปล่อยไว้ถึง24ชั่วโมงเพราะว่าอยู่ห่างจากอำเภอการไปมาลำบากผู้ตายถูกฆ่าตั้งแต่หัวค่ำกำนันผู้ใหญ่บ้านนำความไปแจ้งอำเภอแต่ตอนกลางคืนวันนั้นแหละกว่าทางอำเภอจะจัดเจ้าหน้าที่ได้ก็เป็นวันรุ่งขึ้นเตรียมเดินทางไปอีกกว่าจะได้ชันสูตรก็มืดค่ำของวันใหม่คนร้ายรายนี้พอฆ่าผู้ตายแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับดาบคู่มือขอให้ผู้ใหญ่จับโดยดีพร้อมกับสารภาพเหตุการณ์ต่างๆต่อหน้าต่อเจ้าหน้าที่ทุกประการก็เลยไม่เป็นการลำบากในการดำเนินคดี นายสาคนที่เป็นคนฆ่าเนี่ยอยู่นาเหนือนายทองผู้ตายอยู่นาใต้นายสาเนี่ยเป็นคนใส่ไซดักปลามาด้วยดีแล้วก็มาถูกขโมยไซไปครั้งแรกก็พออภัยให้แต่ว่าพอรู้ตัวคนขโมยว่าแน่นอนต้องใช่คนคนนี้แน่ๆนายสาไปหาซื้อไซมาใส่อีกเพราะว่าเป็นหน้าน้ำปลากำลังลงตามฤดูกาลคิดว่าพอจะได้ปลาทำปลาร้าปลาเจ่าเอาไว้บ้างต่อมาไซนายสาถูกขโมยอีกขโมยแต่ปลาไม่ว่าขโมยไซไปด้วยทำไมจะต้องอิจฉาริษยาแกล้งกันขนาดนี้ความแค้นก็หนักแน่นในหัวอกมันเป็นคนคนเดียวกันแท้ๆที่ปองลักปองขโมยเราสองครั้งสามครั้งมาแล้วเอาอีกทีถ้ายังมาตามอีกทีเนี้ยต้องเอากันละนายสาก็หาใส่มาใส่ไว้ที่เดิมอีกแล้ววันนั้นก็เตรียมดาบไปพร้อมพอจะมืดค่ำก็ลอบแอบตัวไปแฝงอยู่พุ่มไม้แล้วก็จอมปลวกใกล้ๆกับที่ดักใส่ของตัวนายทองผู้เคยตัวในเรื่องการลักขโมยพอได้เวลาก็มาเพื่อทำการเช่นที่แล้วมาโดยไม่ได้ระวังตัวว่ามีใครแอบจับตาดูการกระทำของตัวเพราะว่าเคยทำผลงานมาสองครั้งแล้วง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยนะนายทองก็เดินมาถึงใส่แล้วก็มองซ้ายมองขวาอยู่บ้างแต่ไม่ได้มองมาข้างหลังที่เป็นจอมปลวกที่นายสาแอบอยู่ในพุ่มไม้พอนายทองก้มโค้งจะถอดใส่ตัวก็วิ่งไปทำให้นายทองตกใจยืนตัวตรงมองหน้ามาแล้วก็นายสาบอกว่าไม่ทราบว่าได้หวดมีดดาบลงไปในร่างของนายทองกี่ครั้งกี่ฉับไม่ทราบจำได้แต่เพียงดาบแรกที่ใบหน้านายทองถัดจากนั้นก็ไม่ได้นับแล้วปรากฏในสายตาจำได้ว่าเห็นนายทองล้มฟุบลงเท่านั้นเองในรูปคดีศาลลงโทษนายสาฐานป้องกันทรัพย์สินเกินกว่าเหตุให้จำคุก1ปีนายสาถูกจำคุกไม่ทันไรก็ถึงแก่กรรมในคุกขณะที่นายสาถูกลงโทษจำคุกภรรยานายสาตั้งท้องพอนายสาถึงแก่กรรมภรรยาก็คลอดปรากฏว่าลูกเป็นผู้ชายปรากฏการณ์เป็นรอยบาปมาปรากฏแก่ลูกนายสาทั้งร่างกายของเด็กชายผู้เกิดใหม่มีจุดๆตามร่างกายเป็นจุดแดงๆคล้ายๆเลือดที่กระเซ็นไปถูกเนื้อถูกตัวเด็กคนนั้นจนทั่วตัวเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้พบเห็นกรณีของนายสาในทองคู่กรรมคู่เวรทั้งสองคนนี้เกิดจากสิ่งยั่วยุอันเป็นชนวนหรือเหตุปัจจัยให้โทสะซึ่งเป็นอนุสัยที่นอนนิ่งอยู่ในจิตของแต่ละคนนี่กำเริบเสบสารขึ้นหากนายทองลักขโมยไซในสาเพียงครั้งสองครั้งก็คงยังไม่ถูกฆ่าอะไรเราเป็นเหตุให้นายทองต้องตามลักตามขโมยของเขาตั้งสามครั้งติดกันถ้าไม่ใช่กรรมเวรที่ผูกพันกันมาแต่อดีตชาติมาทำให้นายทองต้องถูกปิดหูปิดตาลืมบาปอกุศลที่ตัวต้องทำไปลืมนึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวนายทองนี่อายุราว45ปีค่อนคนแล้วส่วนนายสานี่อายุประมาณ28ปีทั้งสองคนเคยได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาอาศัยร่มกาสาวพัสมาแล้วทั้งสองคนแต่ก็ไม่ได้ยึดเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างใดคงยึดเอาแต่ความมืดบอดไว้ในจิตใจจนกระทั่งถึงแก่ความพินาศฉิบหายไปในที่สุดนะความมีสติรู้จักข่มใจของตนนั้นแม้เป็นปุถุชนคนสามัญถ้ากรรมเก่าไม่บดบังจนเกินไปก็พอจะรู้จักยับยั้งได้บ้างโทสะที่เดือดพล่านก็ย่อมจะระงับเบาบางลงเพราะว่าความสำนึกในเหตุผลบาปบุญคุณโทษเพราะโดยธรรมดาธรรมชาติของสัตว์โลกและความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันมันย่อมจะมีอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังครับเราค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดนะครับบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากที่ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลอันใดที่สร้างที่ทำโดยการบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์อะไรต่างๆที่ร่วมบุญมาด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองหาดพนารินจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุวรรณะสุขภาละอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับคนที่กินก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญนั้นอธิษฐานจิตนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ได้บุญด้วยกันขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินไปใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมส่วนหนึ่งก็เอามาเช่าวิทยุนี่แหละ นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ360บาทนะครับอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะผมเชื่อว่า360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนแต่อาจจะทำให้เราดีขึ้นมาได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการตัวนี้เขามีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสั่งเลยนี่เอา3ขวดนี่ส่งเลยนี่บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เจ้าหน้าที่เวลาเข้ามาส่งของเขาจะโทรมาก่อนถ้าเราไม่รับเขาจะไม่มาส่งของแล้วจ่ายเงินกับคนส่งของยื่นหมูยื่นแมวได้ของเลยสบายไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปพบใครไม่ต้องกลัวติดโรค
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะนะแกเป็นมา15ปีดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็มีโอกาสพาพี่น้องมาจังหวัดอุดรธานีมาเยี่ยมมายามคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับในมือผมนี่นะครับก็อยู่กับคุณพ่อท่านนึง
4: สวัสดีครับพ่อครับ
5: สวัสดีครับ
3: พ่อซื้ออย่างครับ
6: พระจนล่ารถ
3: พระจน
6: ล่ารถครับ
3: พ่อประจนอายุยักษ์ปี
6: 67ปี
3: 67ปีแล้วอันนี้เพิ่นบ้านอย่างนี้พ
6: ่ออันนี้บ้านดงย่างหมู่5
3: เจ้าอยู่บ้านดงย่างเนาะ
6: ครับ
3: หมู่5ตำบล
6: ตำบลไสบ้านตำบลดอนกอย
3: ตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลหลักจังหวัดอุดรธานีโอเคก็ถามพ่อประจนนี่เจ้าอยู่เจ้าคนคือเงียบ
6: ๆอยู่2คนกับยาย
3: อยู่กับยาย2คน
6: เยอะกับยาย2คน
3: เฮ็ดหยังปกติเฮ็ดหน้าติ
6: โอ้อยู่จะว่าเห็นหน้าเถาะครับอันก็ว่าอยู่หน้าซื่อๆนี่ล่ะ
3: อยู่หน้าซื่อ
6: ๆครับอยู่หน้าซื่อๆ
3: ให้ถามนะถามเราตามจริงว่าไอ้เจ้าเป็นหยังคือจังมากินน้ํามาขุดสุขภาพมันแต่ก่อนกินมันเป็นหยัง
6: ครั้งแรกที่ครับครั้งแรกเป็นกระเพาะ
3: เ
6: ป็นโรคกระเพาะ
3: กระเพาะก่อน
6: ครับกระเพาะก่อนบานนี่เป็นกระเพาะมาแล้วมันกระเพาะนี่มันเป็นหั่นกินเป็นหายๆบ่ครับ
3: แม่น
6: คันห้าจะเก็บมันก็เก็บอยากมันอยากหายมันก็หาย
3: คร
6: ับก็เป็นหายๆ
3: คร
6: ับ บานนี้ต่อมานี่มาเรากินมาหลายๆปีเป็น10กว่าปีแล้วนี่ครับนี
3: ่กระเพาะเนี่ย
6: เป็นกระเพาะนี่แต่ว่าต่อมานี่บานกระเพาะนี่มันสิมาเป็นเริ่มกดบ่ครับกดไหลย้อนบ่
3: กดไหลย้อน
6: ครับแล้วก่อนมันสิมันออกฮ้อนน่ะอึกแล้วคะแนนหูคอ
3: คร
6: ับ
3: ผม
6: นี่ละ
3: แล้วก็กระเพาะเราเป็นอย่างอีกก้อนกินหามือสิบมือเจ้ามีอาการยังไงนะ
6: บ่มี
3: ม
6: ี
3: ตะกดไหลย้อน
6: มีตะกดไหลย้อนครับกระเพาะอย่างเดียวก็เป็นความดันท่านประจําตัว
3: ไปรักษาทั้งอื่นมาอยู่เดี๋ยวไปรักษา
6: บ่ไปทั้งนี้กระเพาะก็รักษาแต่โรงพยาบาลสิกินยาโรงพ
3: ย
6: าบา
3: ลมันเลยมันก็ขึ้นลงๆเป็นหายมาเป็น10ปีจ้ะ
6: เป็น10กว่าปีแล้วครับนี่บ่เพิ่นกระเพาะนี่คนบางคนเขาว่าคนว่ามันเป็นโรคตับแล้วบอกว่าสันคันโรคตับนี่มันก็สิบ่ตายแล้วบอกว่าสันแล้วคันเป็นสิบ่สันเรียกว่ามันมาบานนี้มาช่วงนี้ละมาช่วงที่เขาปี66 61นี่ละ
3: คือจังไหนคือ
6: บ่คือจังได๋เดี๋ยวนี้อันนั่นเมาวิไลมาแนะนำ
3: มันมาแนะนำให้กิน
6: ครับอันพ่อว่าสันพ่อก็กินอันน้ำมันนี่บ้างนี่มันยังว่าสัน
3: พ่อใหญ่เมาแล้วก็ว่าลองกินเบิ่ง
6: กินเบิ่ง
3: ก็เลยลอง
6: บอกก็เลยมาคืนบังแล้วว่ามันแม่นบ่ยายซั่นคือมันนั่นนายเมามันสิมารอเฮากินยาซั่นเว้ากันซื่อๆดิเว้ายอกันมันแกก็เลยมาหลายเสียวหลายชี้แล้วก็มาเอาไม้ล้อมมันรู้เมาไว้ซั่นบัดกินลงไปนี่มันก็คือว่าละเนาะยามันก็บ่รวดเร็วเนาะ
3: แล้วน้ํามังคุดนี่ล่ะ
6: ครับกินมันก็ที่แรกมันก็ธรรมดาไปอยู่บทที่แรกนี่
3: ครับ
6: มันก็จะว่าขยับออกอยู่อันแน่นๆนะอันแซ่บๆนี
3: ่ครับ
6: บานี้มันคือสิบ่ไข่บ่ย้ายไปซั่นก็เลยออกที่2
3: เอาอีกขวดที่2
6: ออกมา2
3: ทําให้อีก2เป็น3ขวด
6: เป็น2ขวดนี่จะ2ขวดแล้วบัดก็เลยห่วยค่อยว่านี่น้ํามังคุดนี่เขาว่าดีอยู่ได้ว่าซั่นน่ะเขาว่า
3: ถูกอยู่ต้องอยู
6: ่ถูกต้องอยู่เพราะว่ามันจังที่เคยกินน้ำแค้นก็บ่แค้นกินอาหารลงแค้นก็บ่แค้นว่าซั่น
3: คร
6: ับ เด็กคล้ายๆอยู
3: ่ครับ
6: มาเมาเอาว่าอีกกวดก็น้ำเมาว่าซั่น
3: เอ
6: ากวดที่3เดี๋ยวนี้กวดที่3ก็บ่ต้องว่าต่อไปเฮ้ยเอากวดที่4ก็ไม่จักพอผมว่าบ่
3: กวดที่3อยู่บ
6: ่ครับกวดที่3อยู
3: ่ซ่องเป็นยังไงเอาซ่อมเบิ่งพิจารณา
6: ซ่อมเบิ่งผมว่าอันที่ว่ากวดละย้อนนี่ผมว่าดีอยู่
4: มันลดลงตัวร้อยนึงนี่มันลดเหลือเท่าไหร่เหลือจักเปอร์เซ็นต์จัก
6: มันสิลดลงกายกายเครื่องกายกายหาที่เพิ่นรับ
4: ลดมากาย50แล้ว
6: ครับ
4: 50แล้วอาจจะเหลืออยู่30 40ประมาณน
6: ี่30 40แล้วครับ
4: ช่วงนี้แสดงว่าดีขึ้น
6: ผมว่าบ่มันย่องยาดอกก็จะอันเพว่าคนละย้อนผมว่าดีอยู
4: ่มันจะบ่เขาเบิ่นยาเขาเอิ้นน้ำมังคุด
6: นั่นแหละเออนี่ละดีอยู่
4: เขาบอกตามจริงแล้วบ่ประจนบ่ว่าของสมเนียเฮาฮู้สึกจังได๋เฮาเข้าใจจังนะเฮาก็เว้าจังซั่น
6: นั่นล่ะเพิ่นหวังซั่นล่ะนึกว่าอันนั่นหม่องวิไลว่าเพิ่นสิมาสัมภาษณ์ได้พอเอาซั่นเออมาโลดแต่ว่ากูคันให้ให้กูแต่งความเว้าให้กูเว้าจังซี่กูบ่เว้าด้วยเมาว่าซั่นกูไม่ตัวพี่น้องหรอกว่าซั่นแหละ
4: แต่งอย่างก็ว่าตามจริงเจ้าฮู้สึกยังไงก็ฮู้จังซั่น
6: เออ
4: แค่50นี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว
6: เออนี่แหละผมว่า
4: เป็นมัน10กว่าปี
6: 10บ่แม่นดอกครับ10 10 14 15ปีพุ่นล่ะ
4: พุ่นน่ะ
6: คันมันเป็นโรคตับเพราะว่าตายแล้ว
4: ตายแล้ว
6: บ่ยังแต่แล้วแต่ว่าเป็นคือโรคตับพี่ที่ครับมันเป็นอันกระเพาะลำไส้นี่เนาะ
4: ครับ
6: มันสิเสียบมันสิ
4: แน่นขึ้นนอกจากว่ากดไหลย้อนมันลดลงแล้วมีหยังแน่สังเกตเจ้าของว่า
6: บ่มีครับบ่มีนี่บ่มีแต่ว่าความดันบางทีก็ต่ำบางทีก็สูงคือว่าม
4: ันเป็นธรรมชาติ
6: มันเป็นธรรมชาติของมัน
4: มันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อาหารการกินของสุ
6: ขบางทีเฮาบางทีเฮาฮ้อนไหลเฮาก็มันเกิดดอกความดันก็ขึ้น
4: ครับมัน
6: เกี่ยวกับเดี๋ยวแปลว่าอันกดไหลย้อนเพราะว่าโอ้ท่านเห็นสรรพคุณของเราอยู
4: ่ครับกราบขอบคุณพอประจนหลายๆท่านผู้ฟังกันคือพอประจนเพิ่นเป็นกับพอมา15ปีประมาณเนาะ
6: 15 16คนละครับ
4: คนละกดไหลย้อนน้ำนะครับเพิ่นกับเพิ่งได้ทดลองกินน้ำมังคุดมาขวดที่3
6: ขวดที่3
4: แบบเพิ่นพิจารณาเบิ่งว่าเพิ่นก็ดีขึ้นว่าเกิน 50% อยู
6: ่ครับ
4: นะตามพิจารณาเบิ่งนะครับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเลือกปัญหากับพอฟังเรากับพิจารณาเบิ่งเสื้อบ่เสื้อทุกอย่างมันต้องลองโดยเจ้าของเองจังซี
6: ่โอ้ยแม่นล่ะครับผมก็ลองคือกันผมก็บ่เชื่อกันที่แรกก็ได้เนี่ยนั่นลูกหลานก็นั่นเมากับเมียมาไปบ้านน้องย่างก็เที่ยวมาเล่นนํา
4: ครับก็ขอบคุณพอหลายๆเนาะครับเน
6: า
4: ะ
6: ครับ
4: ไปเรื่อยๆเด้อพอเด้อ
6: ครับ
5: ผมสุขกายสุขใจคุณฟ้ารักษาเทวดาคุ้มครองพอครับ
6: โอ้ยมันยังบุญยังคุณอยู่หรอกอันนั้นเป็นจังซี่ก็
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 1 0 4 5 55 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
8: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังป้าบุญเนี่ยแกเป็นคนบ้านเดียวกับคุณมยุรีอยู่ที่จังหวัดชัยนาทป้าบุญแกเป็นม่ายครับผัวตายหากินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียวหาปลาเก่งกว่าผู้ชายซะอีกแกเลี้ยงลูกตั้งหลายคนไม่ให้อดตายคุณมยุรีเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่แกยังเด็กๆก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของแกเพราะว่าได้เห็นแกหาปลาอยู่บ่อยๆตกปลาเอาไว้แกงกินก็บ่อยแต่ก็มีบางอย่างที่คุณมยุรีคิดว่าแกทำไม่ถูกต้องนักที่ว่าไม่ถูกก็คือแกตกปลาที่กำลังเลี้ยงลูกๆของมันอยู่คุณมยุรีก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่แกทำอย่างนั้นคนอื่นๆเขาก็พูดกันว่าไม่น่าไปทำปลาแม่ลูกอ่อนปลาที่ว่าก็คือปลาช่อนครับ ลูกปลาตัวเล็กๆพวกนี้พอมันขาดแม่ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้มันมันก็เท่ากับว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อปลาใหญ่ตัวอื่นๆไล่งับจับกินสบายไปนี่คือคนที่ทำกรรมคนหนึ่งแกอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีข้างขวาไม้เก่าๆหาปลาเก่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วแล้วก็แกก็ทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลักป้าบุญเป็นคนดีไม่ได้ยินว่าแกไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครผัวก็ไปหาปลาแล้วไปโดนงูเห่ากัดตอนที่ผัวแกตายเนี่ยแกเพิ่งจะคลอดลูกได้ราวๆ15วันทีนี้วิธีการที่ป้าบุญแกใช้ตกปลาเนี่ยแกใช้เป็ดล่อให้แม่ปลาเนี่ยกัดเป็ดก่อนพอเป็ดร้องกราบกราบยกเป็ดขึ้นหย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ได้แม่ปลาขึ้นมาเอาไปลงหม้อแกงเออน่าเศร้าไหมแกพรากแม่พรากลูกเขาเอาแม่ไปแกงกินปล่อยลูกๆมันไว้ผจญภัยต่อไปจะเหลือรอดสักกี่ตัวก็ไม่มีใครบอกได้ป้าบุญแกไม่ได้หาปลาโดยการตกปลาลูกครอกเพียงอย่างเดียวไอ้เรื่องเวียงแหลงเบ็ดลงข่ายในแกถนัดทำอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ทำกันโดยทั่วไปไม่มีใครว่าอะไรแต่การพรากแม่ปลาเนี่ยมีคนว่าแน่นอนแกเป็นคนร่างสันทัดผิวดำแดงตัดผมสั้นเหมือนกับผู้ชายเข้าร้านตัดผมผู้ชายตลอดความสวยความงามหน้าตาตัวแกเองดูเหมือนแกไม่ได้ใส่ใจหรอกพูดไปก็น่าเห็นใจแกที่ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไปในเวลาเดียวกันลูกของแกมีทั้งหมด5คนด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวอยากจะบอกว่ากรรมน่ะมีจริงๆเพราะพออยู่มาวันหนึ่งลูกคนโตของแกซึ่งเป็นผู้ชายอายุตอนนั้นก็เข้าวัยหนุ่มแล้วหน้าตาดีตัวสูงผิวค่อนข้างขาวสมปองเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งเป็นลูกสาวครูบังเอิญว่าสาวคนนี้มีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มในหมู่บ้านทั้งหนุ่มนอกหมู่บ้านก็พากันจีบสาวเจ้าก็ดูจะมีไมตรีไปซะหมดทุกคนก็ทำให้หนุ่มๆพากันเร่งทำคะแนนให้กับสาวเพื่อจะให้ตัดสินใจเลือกตัวสาวก็ไม่เลือกใครใครมาก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จนหนุ่มๆเกิดเขม่นมีเรื่องชกต่อยกันเองหนุ่มๆที่เห็นว่าผู้หญิงที่ตัวชอบออกจะเป็นสาวสวยหลายใจก็หายหน้าไปจนเหลือแต่นายสมปองกับอีกคนหนึ่งชื่อนายเก่งนายเก่งนี่เขาอยู่บ้านใต้วัดไปส่วนสมปองอยู่บ้านเหนือบ้านครูลูกสาวสวยอยู่กลางๆสองฝ่ายก็มาเจอกันหน้าบ้านครูบ่อยๆบางทีผู้หญิงก็กำลังคุยอยู่กับอีกคนมาก็เก้อต้องกลับสมปองในรักชอบหญิงสาวจริงๆไม่ได้คิดจะหลอกลวงก็ถึงกับออกปากบอกแม่ให้ไปสู่ขอป้าบุญแม่เขาไม่ค่อยมีฐานะไม่อาจจะไปเทียบกับครูเขาได้ก็ให้ลูกตัดใจเสียบอกลูกว่าไปขอเขาก็ไม่ยกให้หรอกลูกเอ้ยอายเขาเปล่าสมปองก็บอกให้คนรักรอก่อนเขาจะไปทำงานกรุงเทพเก็บเงินมาแต่งงานส่วนในเก่งหนุ่มบ้านใต้ก็ให้พ่อแม่สู่ขอทันทีเลยพ่อแม่ก็มาทั้งที่ฐานะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ได้คำตอบจากแม่สาวเจ้ากลับไปว่าลูกสาวยังไม่อยากแต่งงานด้วยความที่หญิงสาวไม่แน่ชัดจะเลือกหนุ่มคนไหนก็ทำให้ฝ่ายชายเกิดความหวั่นไหวกันทั้งสองฝ่ายที่นี่ในเก่งเนี่ยเป็นคนใจร้อนพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาหาผู้หญิงแล้วก็เห็นคุยอยู่กับนายสมปองเขาก็เข้ามาไล่สมปองให้กลับบ้านมีปากมีเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันต่อหน้าหญิงสมปองไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธมาด้วยพอเห็นก็ต่อเมื่อนายเก่งเขาชักออกมาไม่ใช่ปืนแต่ว่าเป็นมีดพกที่แหลมคมปรากฏว่านายเก่งใช้เครื่องทุ่นแรงนั้นทันทีอย่างที่คู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวจ้วงแทงฉุกหลายแผลสมปองก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมท้องขณะที่นายเก่งวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันหามร่างคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลก็ตายป้าบุญแกเสียใจมากวันที่เผาศพลูกเนี่ยแกเป็นลมสุดกองอยู่ข้างๆเมนเผาศพนั่นเอง2ปีถัดมาก็เกิดเหตุไม่ดีอีกลูกสาวแกตัวเล็กๆอายุยังไม่10ขวบเลยไปโรงเรียนแล้วไปตกบ่อน้ำเก่าหลังวัดตายในบ่อนั้นน่ะกว่าจะหาตัวกันเจอก็ค่ำมืดมากแล้วคือเด็กหญิงคนนี้หายไปในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆก็พากันคิดว่าเธอกลับบ้านไปแล้วมาสงสัยก็ตอนที่เห็นกระเป๋าหนังสือยังอยู่ในขณะที่ลูกตกบ่อน้ำป้าบุญกำลังเอาเป็ดไปลอบแม่ปลาช่อนอยู่ห่างจากหน้าบ้านตัวไปไม่กี่วาน่าสงสารลูกสาวตัวน้อยๆที่ตายอยู่ในบ่อน้ำนะคงจะไปวิ่งเล่นแล้วพลัดตกลงไปก็ลุงอำผัวป้าบุญ ตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกก็ชอบตกปลาแบบเดียวกันเนี่ยคือเอาเป็ดล่อแม่ปลาช่อนพอผัวตายป้าบุญก็เลยทำแบบเดียวกันกับผัวสืบต่อกรรมนะสองผัวเมียคู่นี้ทำกรรมกับปลากับลูกปลากันทั้งคู่เลยเสียลูกไปสองคนแล้วแต่ป้าบุญก็ยังไม่ฉุกใจคิดว่าเหตุร้ายๆที่เกิดกับลูกมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีตาคนหนึ่งก็นึกสงสารไปเตือนป้าบุญถึงบ้านให้แกได้คิดไปตกเอาแม่ปลามันมากินแล้วมันก็เท่ากับไปฆ่าลูกๆของมันด้วยแล้วผลกรรมอันนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวแกเองนะฟังคำพูดนั้นแล้วป้าบุญถึงได้คิดหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นแกใช้เป็ดล่อแม่ปลาเห็นแต่ทอดแหลงขายอะไรพวกนั้นไปแม้ว่าป้าบุญจะคิดได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ากรรมที่แกทำเอาไว้ก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งแค่นั้นอีกหลายปีต่อมาลูกชายอีกคนก็ป่วยด้วยโรคประหลาดมีแผลที่ปากรักษาไม่หายลุกลามใหญ่โตจนกินข้าวไม่ได้เจ็บปวดทรมานไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะลุกลามไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยั้งป้าบุญร้องไห้โฮโฮปรากฏว่าลูกชายขาดใจตายในอ้อมกอดของแกป้าบุญเมื่อแก่ตัวลงมากๆก็เป็นหลายโรคนอนไม่หลับกลางคืนนี่ตื่นตาใสเลยต้องนั่งจ๋องสูบยามวนใบตองพ่นควันคลุ้งเลยคิดมากจนปวดหัวในขณะที่คนอื่นเขาหลับกันปุ๋ยแกก็นั่งเดียวดายที่ระเบียงบ้านพูดบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวพออยู่มาคืนหนึ่งแกป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องเป็นภาระของลูกๆที่ก็เติบโตกันหมดแล้วเลี้ยงดูแม่ได้ลูกของแกก็ดีนะไม่ทอดทิ้งแม่พวกเขารู้ดีว่าแม่เขาทำกรรมอะไรเอาไว้พวกเขาก็สงสารแม่ที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่ป้าบุญนอนป่วยอยู่นานเกือบ10ปีก็หมดลมหายใจก่อนจะตายแกพูดไม่ได้แล้วแต่กลับส่งเสียงร้องแปลกๆออกมาฟังดูเหมือนเสียงเป็ดลูกๆยืนยันได้ว่าแกร้องอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องร้องอย่างนั้นคนที่ไปเยี่ยมก็เล่าว่าแกร้องอย่างเป็ดเลยแม้แต่แม่ของคุณมยุรีที่ไปเยี่ยมดูอาการของแกก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันโอ้นี่ก็คงจะเป็นเวรกรรมที่แกทำเอาไว้กับเป็ดคุณมยุรีมานึกย้อนกลับไปว่าแกเคยเห็นคนแถวบ้านตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมก็ไม่เห็นมีใครส่วนใหญ่เขาก็ลงเบ็ดลงขายกันเท่านั้นไม่มีใครหาปลาพิสดารแบบแกคุณมยุรีเคยถามแม่ว่ามีคนอื่นตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมแม่ก็บอกว่ามีแต่ตายไปแล้วก็ทรมานเหมือนกันกว่าจะตายคุณมยุรีเคยได้ยินพระรูปหนึ่งเทศว่าคนที่ทำบาปมากๆพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นพอตายไปนอกจากจะต้องชดใช้กรรมในขุมนรกแล้วพอเกิดชาติใหม่อายุก็จะสั้นพลันตายครับนั่นคือสิ่งที่พระบอกครับ
8: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมกุฏตราบ่มบุญเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ย

0: อยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
0: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: สา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
2: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทำไมต้องบอกว่ากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ไปที่ร้านนะครับพอบอกว่าซื้อน้ำมังคุดหน่อยนะครับบางทีเขาหยิบกล่องสีอื่นให้นะครับไม่ใช่กล่องสีน้ำเงินถามว่าสีอื่นดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับก็ต้องกล่องสีน้ำเงินนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดแล้วก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับก็มีท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านได้โทรมาพูดโทรมาคุยถามผมเช่นถามว่าเอ๊ะน้ำมังคุดเนี่ยและผู้พันเนี่ยกินติดต่อกันนานๆได้ไหมมันจะมีผลเสียไหมถามว่าเท่าที่ผมเจอนะครับบางคนกินมา3ปีกินมา2ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอย่างหนึ่งน้ำมังคุดที่เราผลิตนั้นนะครับเราไม่ได้แนะนำให้กินมากมายกินในปริมาณที่น้อย 20-30 มิลลิลิตรต่อครั้ง1วัน1 2ครั้งถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วแข็งแรงแล้วก็เหลือวันละครั้งตอนเช้าก็พอเพียงนะครับฉะนั้นจะไม่มีโทษอะไรกินนานๆได้ในงานวิจัยจริงๆนะครับสารเซนโทนที่ผลิตจากมังคุดเนี่ยในงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าจะให้เกิดโทษเนี่ยต้องกินในขนาดปริมาณเท่ากับร่างกายของคนคนนั้นติดต่อกัน7วันจึงจะเกิดโทษซึ่งในทางปฏิบัตินั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับเขาทดลองในหนูหนัก3ขีดหนูหนัก5ขีดอย่างเงี้ยก็ต้องให้กิน5ขีดนะครับติดต่อกัน7วันถึงจะมีโทษฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะกินขนาดว่าเท่ากับตัวเราอันนี้เป็นงานทดลองฉะนั้นทานได้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็สมุนไพรที่เราใส่ส่วนมากก็เป็นน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรนะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็ล้วนมีประโยชน์นะครับค่อยๆเสริมสร้างร่างกายไปทีนี้ก็จะมีคำถามนะครับถามว่ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมขอโทษทีถามไปแล้วกินพร้อมยาตัวอื่นได้ไหมนะครับบางคนก็กินยาอยู่นะครับไปหาหมอกินได้ครับท่านผู้ฟังครับกินพร้อมกับยาตัวอื่นกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหมอให้ยาอะไรเรามากินหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่เรากินอยู่เสียดายกินไปพร้อมกันไม่มีปัญหานะครับไม่มีฤทธิ์ต่อต้านผลิตภัณฑ์ตัวไหนยาตัวไหนในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามนะครับ0921045555 0921045555เป็นคอลเซ็นเตอร์ก็จะมีพนักงานคอยรับคอยตอบคอยแนะนำท่านผู้ฟังนะครับมีปัญหาในเรื่องการกินการทานนะเป็นยังไงแบบไหนโทรมาถามได้ตลอดบางทีผมก็รับเองนะส่วนมากผมก็รับเองนะครับไม่ได้รับก็จะมีพนักงานรับนะครับคุยกันกินแล้วเป็นยังไงแบบไหนก็โทรมาเล่าโทรมาคุยให้กันฟังนะครับมาถ่ายทอดหรือว่าใครที่กินแล้วมีความรู้สึกมีประสบการณ์ที่โอ้โหมันสุดยอดมันดีมากนะครับมีความรู้สึกอย่างนั้นอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่เรากินนั่นน่ะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นต่อๆไปก็โทรมานะครับโทรมาหาผมแล้วก็เราก็จะได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ครับขอบคุณมากครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าถึงเรื่องทรัพย์เคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมท่านบรรยายไว้หลวงพ่อจรัญบรรยายไว้ว่าความสุขที่แน่นอนความสุขที่ผ่องใสความสุขที่ไม่เจือปนเงินทองช่วยไม่ได้ต้องสร้างต้องทำของตนเองคือจิตใจเบิกบานจิตใจดีเงินทองในเรื่องเล็กสมบัติก็เรื่องเล็กในเมื่อเรามีจิตใจเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะถูกดึงดูดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเราเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วแต่มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราทำให้เรามีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยมากมายทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ในเมื่อจิตมันเป็นกุศลมันก็เคลื่อนเข้ามาบ้านเรายิ่งรวยเงินก็ยิ่งเข้าส่วนบ้านคนจนเงินไม่ค่อยไปหาหรอกเพราะมันจนจิตจนใจจนสติปัญญาจนทั้งอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ไม่ค่อยเข้าไปมันก็เข้าไปหาคนรวยคนรวยจิตใจรวยทรัพย์คุณสมบัติมีกรรมฐานดีสติปัญญาดีเงินมันก็วิ่งไปรวมที่บ้านคนรวยอย่างนั้นคนจนไปทำบุญสุนทานบุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้เขามักจะพูดว่าเรามันจนเงินหนีหมดนั่นแหละพูดอย่างนั้นนะเงินหนีแล้วบางทีมีทรัพย์ที่พ่อแม่ยกให้มันจนจิตจนใจจนสติปัญญาทรัพย์สินก็อันตรธานหายสูญมันก็ไปรวมอยู่ที่บ้านคนรวยเพราะคนรวยเขารวยสมบัติรวยคุณสมบัติมีอริยทรัพย์อันประเสริฐมันก็ดูดเงินจากที่อื่นไปหมดเอาไปอยู่บ้านนั้นรวยมหาศาลเชียวบ้านไหนจนมันไม่มีไหลไปหรอกมันจนนี่มันจนจิตจนใจจนปัญญาจนธรรมะจนคุณสมบัติไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญเลยจนอย่างนี้ทรัพย์สมบัติจะเข้าไปไม่ได้ทรัพย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาทรัพย์คือตัวศรัทธาทรัพย์คือตัววิริยะสิริมิ่งขวัญมงคลเนี่ยมันไปอยู่บ้านคนรวยทรัพย์รวยน้ำใจทำบุญตักบาตรไม่พักทรัพย์มันก็เข้าไปพักอยู่บ้านนั้นมันไปอาศัยอยู่บ้านนั้นเพราะบ้านนั้นมีความสุขทรัพย์นั้นมันก็ไปรวมเป็นก้อนเป็นกำบ้านไหนมีความทุกข์จิตใจสกปรกลามกของดีมันก็เคลื่อนย้ายไปที่โบราณเขาเรียกว่าทองลุกเนี่ยอาตมาเคยเห็นกับตาถึงได้เชื่อทองมันลุกขึ้นมาเหมือนไฟพเนียงแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปนี่ทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้นะคนไหนมีบุญวาสนามันก็เคลื่อนไปอยู่บ้านนั้นแหละเมื่อตอนอาตมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยม2อยู่กับยายยายมีเงินกลมๆเยอะมีทองสายสะพาย2เส้นสร้อยคอสร้อยข้อมือเยอะเงินเหรียญเงินกลมเป็นไหๆยายของอาตมาไปรักษาอุโบสถต้องค้างคืนที่วัดเช้าก็ต้องไปรับเวลาไปก็เตรียมทำกับข้าวใส่ปิ่นโตให้เสร็จเมื่อทำบุญตักบาตรแล้วก็เก็บไว้กินอาหารเพลนแล้วก็รอค้างคืนรุ่งเช้าอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใส่ผ้าผ่อนท่อนสบายของคุณยายกลับบ้านแต่อาตมาคิดเป็นอกุศลจิตใจเป็นอกุศลไม่มีทรัพย์สินคิดลักเงินกลมของยายเอาไปแลกสตางค์แดงมาเล่นโยนหลุมพวกบ้านเหนือบ้านใต้ตอมกันเป็นกลมหมดพอย้ายไปวัดแล้วก็มาชวนกันเล่นโยนหลุมอาตมาก็ลักเงินกลมบ้างเงินเหรียญบ้างเอาไปแลกสตางค์แดงมีรูบาทนึงแลกได้ไม่กี่สตางค์หรอกนี่สมัยเมื่อเป็นเด็กพอถึงวันพระน่ะดีใจมากดีใจที่จะได้ทำบาปโดยที่ยายไปอยู่ที่วัดไม่สนใจเรื่องทรัพย์เงินทองยายไม่เคยนับอาตมาตอนเป็นเด็กก็ลักเรื่อยวันพระละ10ก้อนเงินกลมเงินเหรียญของรัชกาลที่4รัชกาลที่5มีมากเอาไปแลกเป็นสตังค์โยนหลุมหมดเพราะเล่นไม่เป็นเล่นเสียตลอดรายการในเวลาการต่อมายายก็บอกกับหลานเอ้ยเขาปล้นกันที่บ้านบางม่วงหมู่โน่นตีชิงวิ่งราวกันมากจะเอาเงินไว้ที่ไหนดียายก็ออกหัวคิดโบราณเอาฝังไว้เถอะฝังไว้ใต้ถุนเอาก็ตามใจยายฝังก็ฝังก็รอให้เย็นๆหมดแขกลูกหลานไม่มาเยี่ยมยายแล้วอาตมาก็ไปขุดที่ใต้ถุนขุดแล้วก็ฝังไว้สองไหไหนึงเป็นเงินกลมเงินเหรียญอีกไหนึงเป็นไหทองคำมีสร้อยข้อมือกำไลเท้าเป็นทองคำทองก็มีสายสะพาย2เส้นเส้นละ8บาทสร้อยข้อมือข้างละ4บาทยังมีอยู่อันหนึ่งพิเศษอาตมาก็เอาไปฝังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเขาเรียกร่างแหทองคำร่างแหเงินร่างแหนาคยายมีครบ อาตมารู้หมดร่างแหเขายังทำด้วยทองคำนะแต่บางบ้านไม่มีบุญวาสนาอย่าไปใช้ร่างแหทองคำนะเจ๊งเลยนี่ยายเล่าอาตมาฝังแล้วก็เอาดินมาทาเอาขี้ควายมาทาเอากับพร้อมครอบอยู่ใต้ถุนนั่นแหละต่อมายายบอกว่าที่วัดสัทธาพิรมนะเขามีเทศคาถาพันเทศมหาชาติ3วัน2คืนยายจะไปค้างวัดอาตมาก็ถามว่ายายไปค้างกี่คืนยายก็บอกว่า2คืนหลานอาตมาก็นึกสบายแล้วว่าคราวนี้กูขุดขายแน่อาตมาคิดทุกวันไม่มีสวดมนต์หรอกอาตมาสวดมนต์เป็นสวดมนต์ได้ยายสอนให้สวดสวดแล้วก็ขออธิษฐานจิตอธิษฐานว่ายังไงรู้ไหมขอให้ได้ลักทองคำลักของยายให้ได้เนี่ยคิดเป็นอกุศลอย่างนี้พอถึงวันพระเทศมหาชาติอาตมาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืดจ้ะยายรักษาอุโบสถค้างวัด3วัน2คืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาคอยเล่นทีเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นกันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลักขุดให้ได้อาตมาก็ไปเปิดกระพร้อมออกขุดลงไปไม่มีหายไปหมดเลยหายสองลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุลงไปทางหลังเรือนแปลกมากเอ๊ะใครมาลักเอาไปอาตมาก็กลบไว้ตามเดิมยายก็ลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้อยู่มีมากที่ฝังไว้นี่ต่างหากเนี่ยทรัพย์มันหนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนดังปึงปึงยายตียายบอกว่าอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนีต้องเดินเบาๆกินข้าวดังก๋องแก๋งยายว่าเลยนะไม่มีคุณสมบัติทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองหนีหมดนะทำอย่างนั้นนะคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงนี่ยายเล่าอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่รู้มีรูโบไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้อ่ะป้าก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่เจอในอวสานการยายป่วยหนักป่วยไม่มีโรคคล้ายๆว่าทรุดลงไปกำลังมันถอยอายุตั้ง99แล้วอ่ะอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีก7วันจะตายปรากฏว่าเจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมยายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงเขาเตรียมต่อโลงบำเพ็ญกุศลสวด7วัน7คืนยายไปเข้าฝันบอกป้าว่าหลานคนนี้สกปรกมันคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์ก็เลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชายหนีได้จริงๆนะเราคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดมันก็หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลสวด7วันแล้วก็เก็บไว้2ปีถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหนังใหญ่2วัน2คืนที่วัดสัทธาพิรมตอนนั้นเขาเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดเนี่ยมีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปว่างั้นวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโป
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับฟังก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานเรื่องราวดีๆของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าเราบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองถ้าเปิดแล้วมีลมเข้านี่ไม่เสียแต่ถ้าขวดบินแล้วแตกเนี่ยลมมันเข้าได้มันบูดนะท่านผู้ฟังนะอย่ากินเอาไปคืนที่ร้านแล้วก็ไปเปลี่ยนขวดใหม่แต่ถ้ามันบูดนะครับถ้ามันเสียอย่าไปกินเปิดขวดแล้วต้องแช่ในตู้เย็นไม่แช่ก็หาวิธีก็คือมีบางคนก็โทรมาถามว่าไม่มีตู้เย็นทำยังไงก็ปิดขวดให้แน่นเอาน้ำใส่ถังเอาไว้เสร็จแล้วก็แช่ไว้ในถังลอยไว้อย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะ 3-4 วันหมดก่อนที่มันจะมีโอกาสบูดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านต้องการที่จะฟื้นฟูสุขภาพ มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาเป็นโรคนู้นโรคนี้รักษาโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่หายคือเราไม่รู้หรอกว่ารักษาโรคป่วยมาเนี่ยจะไปรักษาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างรักษามันก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างไม่รักษามันก็หายบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราด้วยขึ้นกับกรรมของเราด้วยนะครับฉะนั้นเขาโบราณก็ถึงพูดว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายผมก็แต่ได้แต่อธิษฐานจิตนะครับว่าบุญกุศลที่ผมทำมาทุกอย่างให้คนที่กินนะครับบุญอันนั้นอุทิศให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรของคนที่ดื่มน้ำมังคุดให้คนที่กินที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นให้มีอายุวรรณะสุขภละนะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมีก็พยายามให้หายด้วยบุญอันนั้นก็ให้หายไปนะครับก็ได้แต่อธิษฐานจิตอย่างนี้ลองดูนะครับเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันกินแล้วนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงหมออาชีวกโกมารพัทก่อนจะกินนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอบุญบารมีของท่านเหล่านั้นมาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปให้อธิษฐานจิตดังนั้นนะครับตั้งจิตให้ดีบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนาดินประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเอง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: พอถึงวันพระเทศมหาชาติอาตมาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืดจ้ะยายรักษาอุโบสถค้างวัด3 วัน 2 คืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาคอยเล่นสิเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นกันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลักขุดให้ได้อาตมาก็ไปเปิดกระพร้อมออกขุดลงไปอ่ะไม่มีอ่ะหายไปหมดเลยหาย2 ลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุลงไปทางหลังเรือนแปลกมากเอ๊ะใครมาลักเอาไปอาตมาก็กลบไว้ตามเดิมยายก็ลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้อยู่มีมากที่ฝังไว้นี่ต่างหากเนี่ยทรัพย์มันหนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนดังปึงปึงยายตียายบอกว่าอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนีต้องเดินเบาๆกินข้าวดังก๋องแก๋งยายว่าเลยนะน่ะไม่มีคุณสมบัติทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองหนีหมดน่ะทำอย่างนั้นน่ะคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงนี่ยายเล่าอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่รู้มีรูโบไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้อ่ะป้าก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่เจอในอวสานการยายป่วยหนักป่วยไม่มีโรคคล้ายๆว่าสุดลงไปกำลังมันถอยอายุตั้ง99แล้วอะอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีก7 วันจะตายปรากฏว่าเจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมยายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงเขาเตรียมต่อโลงบำเพ็ญกุศลสวด7 วัน 7 คืนยายไปเข้าฝันบอกป้าว่าหลานคนนี้สกปรกมันคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์ก็เลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชายเออหนีได้จริงๆนะเราคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดมันก็หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลสวด7 วันแล้วก็เก็บไว้2 ปีถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหนังใหญ่2 วัน 2 คืนที่วัดสัทธาพิรมตอนนั้นเขาเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดเนี่ยมีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปเออว่างั้นวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปอาตมาเห็นชัดเลยเมื่อเป็นเด็กนี่แหละปริศนาคนโบราณในที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ต้นมะม่วงไข่เหี้ยอยู่หน้าโบสถ์ต้นใหญ่มากเลยมีมาแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบน้ำมันโปอยู่ในโพรงต้นไม้เนี่ยคนโบราณนี่สมองดีเหลือเกินบางคนมาขุดโบสถ์ขุดวัดเออเขาไม่ให้ลุงของอาตมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้วจะเอาคืนที่ไม่เอาไปเลยหรอกตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเล็กๆ เลยท่านก็ได้ที่ต้นมะม่วงไข่เหี้ยนี่แหละแม่คนโบราณนี่ลึกซึ้งเหลือเกินปัญญาสูงเวลาคนมาทำบุญท่านก็เอามาทาตาทาให้อาตมาด้วยมองดูคนแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยเพราะเห็นข้างในหมดอ่ะนี่เล่าเรื่องเก่าให้โยมฟังในที่สุดก็เอาศพยายเก็บเรียบร้อยป้าเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วก็บอกว่าเออมานี่สิข้าฝันไปว่าเองจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหมอาตมาก็นิ่งก็พูดว่าจริงจังอะไรป้าก็บอกว่าฝันอย่างเนี้ยอยู่ที่ป่ากระชายไปช่วยขุดหน่อยได้ไหมอาตมาก็ไปช่วยขุดก่อนขุดอาตมาก็มอมป้าซะก่อนนะป้าชอบกินน้ำตาลเมาชอบกินเหล้าก็เลยเอาน้ำตาลเมามาให้ป้าดื่มซะเมาเลยแล้วก็ไปขุดไปเจอหายจริงๆอยู่ห่างจากเรือนไป5 วาในป่ากระชายที่อาตมาเคยปลูกกระยายไว้นั่นน่ะขุดมาได้หมดเลยนะได้เงินได้ทองอาตมาก็หิ้วไปบ้านป้าป้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวป้าจะแบ่งให้เองมั่งเองไม่น่าคิดสกปรกจะทำลายทรัพย์ยายตอนนั้นป้ายังเมาอยู่อาตมาก็ยักทองเอาไว้ยังไม่บอกป้าหรอกทอง2 เส้นสร้อยข้อมือแล้วก็ร่างแห่อีกด้วยแต่เงินกลมเอาไปเถอะป้าก็เอาไปอาตมาก็รักษาไว้พอป้าหายเมาแล้วอารมณ์ดีอาตมาก็บอกว่าป้าไม่ใช่มีเฉพาะเท่านั้นนะนี่สร้อยสายสะพายผมเป็นหลานนะผมดูแลยายมานะขอให้ผมเถอะป้าก็นิ่ง อาตมาก็บอกขอป้าไม่ให้ก็ต้องเอาเพราะยักเอาไว้แล้วอะป้าก็ต้องให้อโหสิกรรมให้อาตมาก็เก็บไว้ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีขายสายสะพาย2 เส้นเส้นละ8 บาทเป็นทุนสร้างโบสถ์อุทิศส่วนกุศลให้ยายที่วัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้นี่แสดงให้เห็นชัดว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้ถ้าคิดไม่ดีนะขอฝากลูกฝากหลานไว้ด้วยเป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าลักทรัพย์ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติมันหนีไปได้จริงๆนะบางบ้านจนทรัพย์เพราะหนีไปอยู่บ้านคนรวยคนรวยน้ำใจรวยบุญรวยกุศลทรัพย์เข้าบ้านนั้นหมดอ่ะนี่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อาตมาถึงได้ว่าทองมันลุกเนี่ยลุกไปจริงๆลุกหนีไปเลยมันไม่อยู่หรอกบ้านไหนอ่ะปรีจันไรด่ากันไม่พักทะเลาะกันไม่พักทรัพย์หนีหมดอ่ะไม่เชื่อลองดูก็ได้อาตมาขึ้นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั้งแล้วก็เดินค่อยๆยายบอกอย่าเดินเรือนดังกระทืบเท้าทรัพย์มันจะหนีสมบัติมันจะไม่มีอาตมาจําได้มาตั้งแต่เป็นเด็กขอฝากญาติโยมด้วยทรัพย์หนีได้จริงๆขอยืนยันนี่ป้าก็ตายไปแล้วยังอยู่แต่อาตมาก็จะตายจากกันไปอาตมาก็นึกดีใจมาได้ของดีทีหลังตอนบวชรักษาไว้ถึงได้เอามาขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้ยายทรัพย์สมบัติถึงได้อยู่กับเราขายไปบาทละไม่เท่าไหร่ก็พอเป็นทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้เพราะอาศัยสร้อยสายสะพาย2 เส้นสร้อยข้อมือ2 เส้นและร่างแห่อีกก็คงจะได้บุญเยอะนี่แหละขอเจริญพรญาติพี่น้องว่าคนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติคนมันจนเงินไม่ไหลเข้าไปนะไหลเข้าไปก็ขายหมดนะไปเล่นการพนันมั่งดื่มเหล้ามั่งหมดอาตมานี่แหละเล่นโยนหลุมทอยกองเล่นการพนันแพ้เขาเรื่อยอะเงินทองยายก็หมดเลยทองมันหนีได้แต่มานึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ในที่สุดทองก็อยู่กับเราตอนที่คิดดีมันอยู่กับเรา2 เส้นเลยจนได้มาบวชในพระศาสนาขอชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้คนที่จนเพราะบุญทานไม่ทำมันก็จนอย่างเงี้ยทรัพย์มันก็หนีหมดนี่แค่คิดว่าจะลักของยายเอาไปขายมันหนีออกไปอยู่ป่ากระชายเลยกลวงโบออกไปเลยหายเคลื่อนที่ได้คนก็เคลื่อนที่ได้นะคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกมันก็เคลื่อนย้ายคนชั่วก็ไปอยู่กับคนดีเขาไม่ได้คือลูกจ้างเดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายเขามันเองไม่ต้องไปไล่มันหรอกมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีบุญวาสนาจะอยู่กับบ้านนั้นมันก็เคลื่อนย้ายไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับทรัพย์สมบัติต้องเคลื่อนย้ายอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมคิดจะรักเขามันเป็นกฎแห่งกรรมนะทรัพย์เคลื่อนที่ทรัพย์หนีได้คุณสมบัติไม่มีคนที่ปากเป็นทรัพย์เนี่ยพูดแล้วเงินไหลมาเลยคนที่ไม่มีคุณสมบัติทางปากปากไม่มีทรัพย์ปากเป็นการเลนิกินีพูดไปก็เสียเงินพูดเสียเงินเสียทองตลอดรายการเนี่ยขอฝากไว้ด้วยในญาติโยมทั้งหลาย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลิน
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมะขุดที่ผลิตจากเนื้อมะขุดแท้ๆไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยนะคำว่าอย.คืออนุคณะกรรมการอาหารและยานะก็คือใบอนุญาตนั่นแหละอย.ไม่ใช่ว่ากินหอยนี่หอยมีอย.นะก็หอหีบออ่างยอยักษ์นี่ก็ดีนะกินหอยก็มีอย.อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย.คนละอย่างอันนั้นเขียนอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็มีหน้าที่ตรวจอนุญาตว่าสิ่งที่กินนั้นนะครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับสลากก็ต้องถูกต้องการบรรจุก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้โรงงานที่ผลิตก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีน้ำมะขุดตราพนารินนี่นะครับผมขายมา3 ปีก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ซื้อกินซื้อหากันเป็นจำนวนมากก็ขอพระคุณมากๆนะครับเพราะก่อนขายน้ำมะขุดตราพนารินก็ขายอีกยี่ห้อหนึ่งก็ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับมาถึงจุดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้สำหรับความสามารถที่จะทำนะครับก็ทำได้ดีที่สุดก็คือทำได้เท่านี้ นะครับก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังก็ต้องลองกินดูนะครับพ่อแม่ของเราคนที่รู้จักคนข้างเคียงหรือตัวเราเองเนี่ยอย่ารอให้สุขภาพมันพังพังแล้วมันซ่อมยากท่านผู้ฟังดื่มดูนะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่สปป.ลาวนะครับฟังเสียงของพี่บัวพันธ์มือชาเท้าชาปวดหัวอันนี้เป็นกันเยอะนะครับท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมมีโอกาสได้มาปะพีปะน้องมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดผสมสมุนไพร
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะ
4: ข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทุกประเทศนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังคู่ขนานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่สถานีข่าวสนามเป้าและบนพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำจริงก็ต้องบอกว่าภาพรวมในหลายจุดแนวโน้มคงที่บางจุดลดลงครับแต่ประเด็นก็คือว่าในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวกรมอุตุครับออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะว่าอาจจะมีฝนมาเติมในที่สุดครับวันนี้ที่ประชุมสทช.ได้สั่งเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับฝนรอบใหม่แล้วก็ยอมรับครับว่ารอบนี้ค่อนข้างเป็นห่วงในโซนฝั่งตะวันออกปราจีนนครนายกฉะเชิงเทราขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมที่ปภ.ครับสั่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ย้ำต้องไม่ปล่อยให้กรุงเทพจมน้ำด้านกองทัพเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ70ลำแล้วก็จะไปติดตั้งเพิ่มเติมอีก20ลำเดี๋ยวถ้าได้มาครบ90เกือบ100เนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้นะฮะในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาครับกทม.เองได้มีการเปิดเรื่องของแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา2ระบบด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันนะฮะด้านผู้ว่าชัชชาติยืดอกรับปมเจ้าหน้าที่เขตดุประชาชนพร้อมกราบขอโทษคุณลุงครับสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทำอีกขอให้พูดกับประชาชนดีๆนะฮะขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆในตำรวจไซเบอร์รวบตัวอัจฉริยะหน้าสนามมวยหลังถูกออกหมายจับฐานช่อโกงฟอกเงินและการพนันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียง
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังจากไทยดีเซล SSS วิ่งไป

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยไหไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาฝนกทมกลับมาช่ำกันอีกแล้วครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพตอนบนดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนแล้วก็โซนใกล้เคียงไปจนถึงปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีฝนถล่มเพียงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าหน้ามอกรุงเทพโซนรังสิตแถวๆตรงโน้นเนี่ยนะฮะเลยฟิวเจอร์ไปเนี่ยจมไป30เซนเนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับช่วงแรกว่าหลายฝ่ายตอนนี้เฝ้าระวังแล้วครับน้ำช่วง 4-7 ตุลาตามที่กรมอุตุคาดการเนี่ยจริงๆ 4ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะทยอยมาก่อนนัดหรือมาตามนัดก็ว่าได้นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC บอกว่า 4-7 เนี่ยนะฮะจะมีฝนอีกครั้งในภาคตะวันตกอย่างที่กาญจนบุรีเพชรบุรีภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังกันที่กบิลบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาครับก็ขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรก็ขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มและเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมานะฮะลงมาตรงโซนชัยนาทอ่างทองก็จะมาเจออยุธยามันจะไปเจอกับน้ำที่มาจากอีกเขื่อนฮะก็คือฝั่งขวาของอยุธยาป่าสักชนลสิทธิ์นะมีการปล่อยน้ำประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงๆมันก็จะไปผ่านเขื่อนพระรามโบกันเนี่ยก็จะมารวมกันที่อยุธยาก็จะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของอยุธยาเนี่ยบางบานผักไห่โซนนั้นเนี่ยนะครับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ไม่มากครับประมาณ10เซนนะก็ฝากแจ้งพี่น้องประชาชนในโซนนั้นเตรียมยกของขึ้นสูงอีกเล็กน้อยคือตอนนี้ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วยังมีสเปซยังพอมีที่ว่างนะครับก็นั่งรอติดตามสถานการณ์น้ำได้เลยนะครับตอนนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามแล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการประสานไปกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ปภ.จังหวัดท้องถิ่นกู้ภัยนะฮะก็เตรียมเรื่องของความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยานะครับล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวอยุธยาที่ติดแม่น้ำลำคลองนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับ16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้านมีครัวเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว 53,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีรายงานเคสเสียชีวิตแล้วด้วย1รายในส่วนของกทมครับมีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางตอนเหนือระบายลงสู่เจ้าพระยาก็ช่วยโฟลว์น้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทางสทนชครับวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนนะครับเพื่อหารือแนวทางการระบายน้ำออกจากแต่ละพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการเตรียมรับมือมวลน้ำจากฝนระลอกใหม่ในส่วนของกองทัพเรือมีการนำเรือผลักดันน้ำเข้าประจำจุดที่มีความเหมาะสมตามสภาพทางน้ำและเดินเครื่องเต็มกำลังใน3พื้นที่ของจังหวัดนครนายก30ลำตรงลาดกระบังกทม16ลำและก็สมุทรปราการอีก24ลำรวม70ลำช่วยดันน้ำได้ประมาณ4ล้าน3แสนกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะเดียวกันครับกองทัพเรือก็เร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกราว20ลำในโซนฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการครบตามแผนเนี่ยเท่ากับว่า70บวก20เราจะมีเรือผลักดันน้ำรวม90ลำตรงนี้แน่นอนครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแสนยานุภาพในการระบายน้ำฝั่งโซนตะวันออกของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกองทัพเรือยืนยันครับว่าทุกจุดเนี่ยสามารถติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องได้แล้วจะเร่งดำเนินการเต็มกำลังเพื่อช่วยระบายน้ำลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีการปรับกำลังยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมปภ.ชาตินะครับมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูแลในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็สั่งการให้ปภ.ร่วมกับทุกจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ สื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์นายกยังยืนยันด้วยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนความกังวลต่อการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพแม้จะมีปริมาณฝนตกลงมาจนเกินนะฮะขีดความสามารถการระบายน้ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังตอนนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับท่อส่งท่อซิ่งอะไรก็มาเนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการปล่อยปละละเลยหรือว่าปล่อยให้น้ำท่วมขังรอฝนระลอกใหม่มาเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับนายกก็อธิบายแล้วนะฮะว่าการระบายน้ำนั้นต้องประเมินจากปัจจัยรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับซึ่งกรมชลประทานก็ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมแต่ว่าพอนักข่าวถามถึงรายละเอียดนะครับของปริมาณมวลน้ำที่จะมาเติมในช่วงฝนตกนายกก็บอกว่าคงน่าจะต้องไปถามทางกรมชลแหละครับเพราะว่าจะให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ในเชิงสถิติแล้วก็มีความแม่นยำนะฮะสำหรับประเด็นที่มีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ดุจนชาวบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยปภ.ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยฮะให้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่คนทำงานทุกคนนะครับให้ทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบด้วยความสุภาพห้ามแสดงพฤติกรรมดุประชาชนอย่างเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับว่าระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนายกได้หันไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ว่ามีลูกน้องไปดุประชาชนหรือเปล่านะฮะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็แอนอกลับนะฮะจริงๆยืนหลบอยู่ปีกขวาทางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็บอกว่าลูกน้องผมเองครับนะทางกทมได้กำชับไปแล้วครับว่าต้องพูดดีๆกับประชาชนแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็กราบขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเราทำอะไรไม่ดีออกไปอาจจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญการโฟกัสกับการช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดนายกก็บอกว่าทางท่านผู้ว่าก็จะไปกำชับเรื่องนี้ต่อไปนะฮะแล้ววันนี้นายกนะครับหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้เดินทางไปติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์นะฮะโดยกำชับนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติในการบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็ย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม69จะได้คูณเลยละ 9,000 นะฮะแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปใครท่วมหลัง1ตุลาก็จะใช้สิทธิ์นะครับในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติช่วงนี้พักกันครู่นึงฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำรวมถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Pro แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างโซนตะวันออกลาดกระบังล่มเกล้าฮะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงความเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับว่ากทมเนี่ยพยายามเร่งแล้วก็นำท่อซิ่งเข้าไปช่วยเติมในการสูบน้ำตั้งแต่วันที่2นะพบว่าปริมาณน้ำลดลงเพิ่มอีกประมาณ10เซนแต่ทั้งนี้ครับระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่อนข้างช้าครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่สามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำได้เนื่องจากเสียงเนี่ยจะไปรบกวนประชาชนระดับน้ำก็จะลงได้น้อยอย่างไรก็ตามก็จะมีเครื่องเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกก็คงจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงแรกๆก็จะช้าหน่อยเพราะพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับแต่พอน้ำลงมาเรื่อยๆจะเห็นอัตราการเร่งของการลดลงของระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรณีฝนที่จะมาเติมในช่วง 4-7 นะครับจะมีผลกระทบกับลาดกระบังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ชาชาติมองว่าฝนเติมจากพยากรณ์อากาศประมาณ30มิลก็ไม่ได้บอกพื้นที่นะครับถ้าเทียบกับระดับที่ลดออกมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าผลกระทบไม่มากครับเพราะว่าไม่ได้ตกแช่ทั้งวันส่วนจะสามารถกลับสู่สถานการณ์ที่ประชาชนพอที่จะเดินทางเข้าออกได้วันไหนอันนี้ก็ต้องขอดูเป็นรายวันประเมินกันหน้างานกันนิดนึงนะครับแต่ว่าจากที่ประเมินกับทีมงานเบื้องต้น 2-3 วันนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่อย่างไรก็ตามก็เดินหน้าเต็มที่ครับลุยกันต่อวันนี้มีการทำความสะอาดที่คลองจันทน์แล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันยังมีหมู่บ้านหลายแห่งครับที่ยังมีปัญหาอยู่ในเขตสะพานสูงเช่นเมืองทองการ์เด้นหมู่บ้านพฤกษชาติที่ต้องลุยไปแก้ในแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันเข้าไปในจุดที่ต่ำพอมันเข้าไปแล้วมันก็ออกยากนะฮะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ส่วนประเด็นที่ถูกโจมตีนะฮะเรื่องของแก้มลิงเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณชาชาติว่าท้อไหมกับการทำงานแบบนี้นะฮะคุณชาชาติก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราก็ชี้แจงไปตามข้อมูลที่มีแก้มลิงเนี่ยคุณชาชาติบอกว่ามีการศึกษาชัดเจนมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียความเหมาะสมต่างๆคิดว่าชี้แจงได้ครับตอนแรกที่มีข่าวก็ไม่ค่อยสบายใจเลยฮะเพราะว่าประโยงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นโครงการอันนึงที่กทมคิดขึ้นมาจาก6โครงการช่วงน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็ยกเลิกไปแล้ว4โครงการเพราะตอนที่เลือกอาจจะคิดไม่ละเอียดแต่พอมาดีดลูกคิดคำนวณสระตะถี่ถ้วนดีแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าจะพอมีวิธีอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็เป็นไปตามแนวทางวิชาการนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางกทมก็ออกมาเคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันนะฮะโดยนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกทมพร้อมด้วยคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ของทีมกรุ๊ปนะครับหรือว่าบมจ.ทีม Consulting Engineering and Management ก็ได้ร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนและบึงบางชันยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนเอกชนรายใดแต่เป็นผลจากการประเมินด้านความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ต้นทุนการเวียนคืนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่สามารถกักเก็บได้จริงทางกรุงเทพจึงปรับแผนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครับเช่นเรื่องของอุโมงค์ยักษ์เรื่องของบึงหนองบอนนะครับซึ่งจะมีความจุค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถ บริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนกว่านะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยวันนี้เชื่อว่าสำหรับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะโฟกัสกันที่เรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่ามีระบบที่อาจจะแตกต่างจากในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีระบบในการลงทะเบียนของตัวเองรวมถึงมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้รองผู้ว่าทวิดากมลเวชครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมบกทมเนี่ยได้แบ่งระบบขอรับความช่วยเหลือเป็น2ระบบหลักจริงๆเนี่ยอาจารย์ทวิดาบอกว่าอยากให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกครับเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขเนี่ยอันนี้ได้ 9,000 แน่ๆนะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 230,000 กว่าครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าในส่วนของผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าสูงสุด 3,000 แต่ไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดังปรุงชีพทันทีทางกทม.ได้ปรับลดเรื่องของเอกสารโดยไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก่อนแต่ยกเว้นการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วพร้อมแนะนำประชาชนนะครับควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำ

เทศรวมถึงสวนสยามนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกระดับตำนานของไทยที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศในวัย90ปีคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสยาม Amazing Park ก็คือเจ้าของสวนสยามเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็เปิดเผยความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยหลายคนขาดแคลนอาหารซึ่งมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหนักกว่าตนเองมากสำหรับผลกระทบของสวนสยามเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลและบริษัทในเครือซึ่งตัวสวนสยามไม่ได้มีหุ้นส่วนอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนนะฮะก็คงต้องรับสภาพและคงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและขอความอนุเคราะห์จากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูคุณชัยวัฒน์ยังระบุถึงคำพูดของนายกนะในเชิงหยอกล้อว่าถ้าขายที่ดินสวนสยามได้ก็คงจะรวยครับเพราะมีที่ดินเยอะนะฮะก็ยอมรับครับว่าตนเองไม่ได้สุขน้อยใจเพราะเข้าใจว่าคำพูดของนายกเป็นลักษณะนะฮะที่เล่นที่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อธิบายแบบนี้ครับว่าการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมกับทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันแตกต่างกันจึงเสนอขายที่ดินสวนสยามเนื้อที่ประมาณ220ไร่ในราคา 10,000 ล้านบาทนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่า 10,000 ล้านเนี่ยถูกมากครับเพราะว่าถ้าประเมินราคาตามราคาตลาดเนี่ยมูลค่าของที่ดินที่สวนสยามเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะฮะหรือจะลองเป็นออปชั่นเป็นตัวเลือกซื้อเก็บไว้สักแปลงไหมนะฮะเพื่อรักษาสวนสนุกแห่งนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อนคลายเหงาอีกสัก 2-3 ปีก่อนจะนำไปบริหารจัดการต่อซึ่งหากขายได้ตนเองก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปชำระหนี้สินไปจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกน้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสวนสยามนะหลายคนก็เห็นภาพที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลงไปถ่ายเห็นภาพจำวัยเด็กของใครหลายคนที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับขยับมาดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยครับมีการปรับราคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครับส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่ไข่บางแห่งจนกรมการค้าภายในต้องประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงไก่เพื่อประเมินสถานการณ์อธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าจากการติดตามร่วมกับฟาร์มผู้ผลิตเนี่ยพบว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบกับฟาร์มบางแห่งก็จริงแต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยกรมการค้าภายในประเมินสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันก็ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ส่งออกนะครับบอกว่าช่วงนี้อาจจะลดปริมาณการส่งออกลงสัก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตามและบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงไปอีกสัก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่แล้วก็เพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกำชับฟาร์มผู้ผลิตนะครับให้จัดสรรไข่ไก่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับเพื่อให้มีสินค้าเนี่ยเพียงพอในการกระจายทั่วถึงแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับราคาที่ไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนะฮะขยับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างครับมีคดีช่อโกงประชาชนนะฮะฟอกเงินแล้วก็การพนันเป็นกรณีที่ตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเมื่อเวลาบ่ายสามครับตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวนายอัจฉริยะมายังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำการสืบสวนนะครับระหว่างคุมตัวเดินไปห้องสอบเนี่ยอัจฉริยะนะฮะได้เปิดเผยกับสื่อที่มารอทำข่าวนะครับบอกว่าเงินบัญชีของมูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวของตัวเองยืนยันครับว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างได้หมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองเนื่องจากถูกออกหมายจับไปเมื่อวานนี้และบัญชีมูลนิธิได้เปิดมาแล้ว12ปีมันคนละเรื่องกับบัญชีส่วนตัว
ด้านพลตรวจ

ปีศิริวัตรดีพอครับรองผู้บัญชาการจรตำรวจเปิดเผยครับว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการขยายผลคดีขบวนการแอบลักลอบเล่นการพนันมวยที่มีเงินหมุนเวียนถึง1,000 ล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะฮะที่ไปจับกันที่สน.บึงกุ่มแล้วพอขยายผลทำการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าเส้นเงินดังกล่าวมีอยู่ราว40 ล้านแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเว็บพนันมวยถึง212 ครั้งอันเนี้ยนะฮะจากหลักฐานก็เป็นที่มาของการออกหมายจับนายอัจฉริยะในครั้งนี้เบื้องต้นคุณอัจฉริยะได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การปฏิเสธแต่ว่าทางตำรวจก็ยืนยันครับว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาครับขณะที่ผู้เสียหายเองก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับจากการตรวจสอบบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะซึ่งเป็นชื่อชมรมที่คุณอัจฉริยะมักใช้ในนามของตัวเองที่เวลาไปให้สัมภาษณ์ไปออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ168 ล้านมีเงินหลาย10 ล้านเข้าไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยตำรวจยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งตามที่ตัวผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส่วนบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะพบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีถึง191 ล้านนะครับซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากพบเรื่องของความเชื่อมโยงเส้นเงินไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีคุณอัจฉริยะมีอำนาจในการเซ็นเบิกจ่ายแต่เพียงผู้เดียวส่วนจะมีการให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนส่วนความคืบหน้าเหตุนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2 รายครับหลังถูกรถกระบะพุ่งชนบนทางม้าลายที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2 ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีรายงานครับว่ารถเนี่ยอาจจะมีการฝ่าไฟแดงก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับว่าตกลงแล้วฝ่าไฟแดงจริงหรือไม่นะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัส60/40กันหน่อยครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวฝ่ากระแสน้ำท่วมครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้ว30 กว่าล้านรายหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่1 ตุลาที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับใน30 กว่าล้านเนี่ยนะครับมีผู้มีสิทธิ์เดิมเนี่ย 24.79 ล้านรายยืนยันสิทธิ์ไป22 ล้านคิดเป็น 90% รายใหม่ที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ 5.92 ล้านนะครับยืนยันตัวตนไป 1.5 นะครับหรือ 25% ร้านค้าตอนนี้ทั้งหมด 1,190,000 รายลงทะเบียนสำเร็จไป 830,000 กว่ารายคิดเป็น 70% อีก 300,000 กว่ารายอยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไขนะฮะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดยืนยันเข้าร่วมโครงการกันได้ภายในวันที่15 ตุลาคมนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์ วัลเทอร์ ชไตน์ ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายของด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายนาซานอามีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบกับความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ฉัตรปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนท์บิทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ้งและวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Big Greg Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท West Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารเพลเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครอบครัวคำหนึ่งธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสักแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาบริษัทสำนักกฎหมายนิติพีรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุร
วงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ซึ่งมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการประกอบอาหารเน้นใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถรับประทานได้โดยมีเมนูหมุนเวียนเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเป็นต้นเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์
ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเป็นตอนที่3ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ข้าวคืออาหารหลักของพี่น้องชาวไทยข้าวจึงเป็นชีวิตของคนไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ก่อกำเนิดกรมการข้าวข้าวและไหมคือน้ำพระราชฤทัยแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปติดตามเรื่องราวแห่งแผ่นดินนี้กันค่ะ

0: ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านข้าวตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำให้แผ่นดินข้าวมีความมั่นคงคงความอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวคืออาหารหลักของคนไทยและชาวนาก็คือผู้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทยจึงทรงวางรากฐานด้านการข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวของประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรพระองค์ทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีข้าวของคนไทยทรงฟื้นฟูและสืบสานประเพณีพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีจากพื้นดินสู่ผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าวและจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวของข้าวและไหมจึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่กลับถักทอเป็นสายใยเดียวกันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณสายใยแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวของสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งเส้นทางการพัฒนาแผ่นดินข้าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกแห่งนี้
1: กิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกให้ได้สวมหมวกอีกหนึ่งใบก็คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกเราได้นำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้ามาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้สืบสานพระราชปณิธานนะครับเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แล้วก็มีอาหารที่ดำรงชีพนะครับไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่านะครับปลูกข้าวไม่พอกินไม่พอใช้จะต้องหาอาชีพเสริมให้กับชาวนา
0: ปัจจุบันบ้านโนนกอกยังได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไม้เชื่อมโยงภูมิปัญญาการทอผ้าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน
2: เรื่องของข้าวครับจริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.ศูนย์ข้าวบอกว่าเป็นรื้อฟื้นโดยพระพันปีหลวงใช่ไหมครับที่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาเรียกว่านาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10แต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมาถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับก็จะดำนาเป็นรูปตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ตาสัญลักษณ์พระองค์ท่าน
3: ต้นข้าวไลบรี
2: ่ไลบรี่สีดำ
3: สีดำครับจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรสีเขียวจะเป็นฉากพื้นหลังและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนนกอกนะคะนอกจากจะมีเรื่องผ้ามีผลิตภัณฑ์เรามีคาเฟ่เรามีร้านอาหารดังนั้นทำยังไงวัตถุดิบจากท้องนาจะไปสู่ห้องอาหารได้จึงเป็นที่มาของท้องนาในวันนี้ที่ชุมชนเองก็ได้บูรณาการกับกรมการข้าว ในการที่จะทำเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพจากท้องนาไปสู่ห้องอาหารผลิตข้าวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยว
0: เมื่อองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและนี่คืออีกหนึ่งความงดงามของการต่อยอดภูมิปัญญาเมื่อผืนนาไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าวแต่ทุกส่วนของผืนนาก็ยังสามารถกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนนำองค์ความรู้ด้านข้าวมาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโนนก
1: อชาวนานะครับชาวนาเป็นผู้ที่มีศิลปะนะครับมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มาทําแปลงนาตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กระจายในชุมชนนะครับแล้วเราเข้ามาละเราเห็นกลุ่มทอผ้า okay. ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการทอผ้าการเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าครับ okay. เราก็เลยได้มองการไกลไปว่าอ๋อเรามีสิ่งใกล้ตัวเราทํานาอยู่แล้วเราก็จะใช้ของในนาเราเนี่ยครับเช่นใบข้าวที่มันบางทีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยบ้างก็เอาไปโยนผ้าครับเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากใบข้าวใช้ฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เอาฟางข้าวมาลองทำสีก็ได้ไปอีกหนึ่งทีสีนะครับปกติที่นี่เขาจะมีการย้อมโคนหมักโคนนะครับ
0: จากสายใยของไหมจึงเดินทางต่อมาสู่สายใยของข้าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชุมชนบ้านโนนกอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแปลงนาศิลปะถวายความอาลัยในปีพุทธศักราช2569เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและในวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารี
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังผมไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังไปคุยกันไปเป็นเพื่อนกันไปนะเปิดทิ้งเอาไว้ทำงานบ้านหรือว่าหลายท่านที่กำลังพักผ่อนกำลังนอนอยู่นอนไม่หลับก็เปิดทิ้งเอาไว้บางทีอาจจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงช่วงนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บระบาดเมืองไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นเยอะขนาดนี้เป็นกันเยอะติดกันไวตายกันไวโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่ใครติดขึ้นมานี่ตายไวผมสังเกตดูเป็นแค่10วันตรวจเจอ10วัน11วัน12วัน15วัน16วันไปจะละอย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังนะครับคนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะยืนอยู่ได้ทำตัวเองให้แข็งแรงเราก็ไม่รู้นะครับบางคนเป็นก็ไม่เป็นอะไรแต่บางคนเป็นเนี่ยถึงตายไม่กี่วันก็ตายโดยเฉพาะนะครับคนที่มีความเสี่ยงสูงคนที่มีอายุมากใครที่เป็นคอเลสเตอรอลไขมันความดันเป็นโรคอ้วนเป็นโรคชราโดยเฉพาะเป็นโรคปอดเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคปอดอยู่ต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเพ่นพ่านนะอยู่กับที่พูดง่ายๆนะคิดถึงกันไม่ต้องไปหานะโทรหาไลน์หาไม่ต้องไปเจอหน้ากันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนุ่มแน่นลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดไปทำงานที่อื่นมาชอบเที่ยวกลางคืนนี่ไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากเอาไว้ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยไปไหนมาไหนดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังคาดว่าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้สักปีหนึ่งปีกว่าๆนะครับก็คงจะสงบบ้านเมืองก็น่าจะดีขึ้นนะครับอยู่ดูโลกไปนานๆท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินถ้าหากว่าเราดูแลร่างกายตัวเองแข็งแรงดีแล้วก็โชคดีไปถ้าอยากจะมีตัวช่วยผมแนะนำน้ำมังคุดครับผลิตมาหลายปีขายมาหลายปีมั่นใจมากๆอยากจะให้ทดลองดูทีนี้เวลาลองนี่ก็ต้องกินครั้งหนึ่งนี่ให้ได้15วันขึ้นไป10วัน15วันนะไม่ใช่ไปกินครั้งเดียวนะซื้อไปขวดหนึ่งกินครั้งหนึ่งให้หมดขวดเลยไม่ได้ผลท่านผู้ฟังนะครับค่อยๆกินต้องให้เวลาร่างกายของคนเรานี่มันเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ปุ๋ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องให้เวลานะครับให้เวลา3วัน5วัน7วัน15วันต้นไม้จึงจะแข็งแรงขึ้นนะครับต้นไม้ยังต้องการปุ๋ยยังต้องการธาตุอาหารเสริมบางครั้งสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่มันก็ช่วยได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถคัดสรรเลือกสิ่งที่จะกินได้แต่ว่าถ้าเราเลือกไม่ได้ในบางทีบางครั้งร่างกายเราก็อาจจะไม่แข็งแรงพอฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอีกาครับอีกาทวงชีวิตนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณจิตราเคารพเหมือนกับญาติเพราะว่าท่านสนิทกับพ่อของคุณจิตราดุจเป็นพี่น้องก็เรียกท่านว่าอาคุณอาคนนี้มองดูอุปนิสัยโดยทั่วไปก็เป็นคนดีทีเดียวมีเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีแกมีอาชีพค้าขายของชำตลอดจนขายกับข้าวสดอยู่ในตลาดมีลูกสาวคนโตช่วยอาผู้ชายทำกับข้าวมีทั้งแกงแล้วก็ผัดต่างๆขายในตอนเช้าโดยอาผู้หญิงจะนำไปขายในตลาดสดทุกเช้าก็มีคนมาอุดหนุนซื้อกันเยอะการทำอาหารขายในตอนเช้านั้นอาผู้ชายเป็นคนประกอบอาหารเอง เริ่มต้นทำกับข้าวในราวตีหนึ่งกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็เกือบตีห้าเป็นประจำทุกวันอาเป็นคนขยันแกทำงานแทบทุกอย่างในบ้านแล้วก็อบรมลูกๆของแกให้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานแล้วก็การเรียนแกอยากให้ลูกๆเรียนสูงๆให้มากจะได้มีงานดีๆทำไม่ต้องมาทำงานหนักลำบากอย่างแกทั้งอาผู้ชายและผู้หญิงตลอดจนลูกสาวคนโตก็ยอมเหน็ดเหนื่อยในการทำงานพยายามส่งเสียให้น้องได้เรียนสูงๆเท่าที่ฐานะจะอำนวยส่งเสียให้ได้การกระทำอย่างหนึ่งของอาผู้ชายที่คุณจิตราและเพื่อนบ้านตลอดจนลูกหลานของแกไม่เห็นด้วยก็คือแกชอบกินกาหรือว่าอีกาเนี่ยครับอีกาเป็นสัตว์ปีกที่มีในตาดีมากมันจะเห็นไกลๆแล้วก็มีความปราดเปรียวว่องไวสูงไม่เคยปรากฏว่ามีใครยิงอีกาได้ง่ายๆถึงจะมีปืนอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามแค่ขยับปืนขึ้นเล็งอีกาก็เพ่นหนีทันทีเพราะมันจะเห็นก่อนเสมอนอกจากจะซุ่มซ่อนตัวอย่างดีเท่านั้นถึงจะยิงมันได้อาผู้ชายนี่ออกไปดักอีกาด้วยตัวเองคือราวๆตีห้าหลังจากทำกับข้าวขายเสร็จแกออกจากบ้านขี่จักรยานไปที่หนองน้ำหลังวัดซึ่งมีอีกาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในวัดเยอะเพราะเขตวัดเป็นเขตอภัยทานไม่มีใครกล้ารังแกหรือว่าฆ่ามันแต่ว่าอาผู้ชายจะมาดักอีกาในบริเวณเนี้ยการดักอีกาก็ใช้แร้วซึ่งแกใช้เหยื่อล่อเป็นไข่ต้มหรือว่าเนื้อหมูโดยวางแร้วไว้ที่ขอบหนองน้ำแล้วก็ดักอีกาได้เกือบทุกวันเพราะแกจะย้ายที่วางแร้วไม่เคยซ้ำที่เมื่ออีกาติดแร้วแกจะจับมันกลับไปบ้านเป็นๆแล้วก็ใส่ไว้ในกรงที่บ้านของอานั้นจะมีกรงขังอีกา 4-5 กรงแต่ละกรงจะมีอีกาถูกขังไว้ไม่เคยขาดกาทุกตัวที่อยู่ในกรงจะได้รับการเลี้ยงดูให้อาหารอย่างดีไม่ใช่เพราะว่ามีจิตเมตตาอะไรหรอกแต่เป็นการขุนเอาไว้ฆ่าเท่านั้นเองวิธีฆ่าอีกาของอาเป็นการฆ่าซึ่งคุณจิตราเนี่ยอยากจะกล่าวว่าเป็นวิธีการฆ่าที่อำมหิตเลือดเย็นจริงๆเพราะว่าแกจะจับอีกาตัวชะตาขาดในลากออกมาจากกรงอีกามันจะตื่นกลัวดิ้นรนขนาดใหญ่ร้องกากากาลั่นบ้านได้ยินไปถึงบ้านข้างเคียงรวมทั้งบ้านคุณจิตราด้วยอาผู้ชายไม่ฆ่ามันทันทีหากจะจับประคองไว้ในอุ้งมืออย่างนุ่มนวลรูปไหล่ตัวมันอย่างแผ่วเบาเหมือนกับเมตตากรุณาอีกาตัวนั้นซะเหลือเกินจนกระทั่งอีกาค่อยๆหายตื่นกลัวสงบกิริยาดิ้นรนขัดขืนแล้วไม่ร้องอีกอาเห็นมันเชื่องสงบดีแล้วแกก็จะเอามือลูบที่คอมันจนเพลินพอได้จังหวะแกก็จะรวบคอต่อกระชากอย่างแรงอีกาจะตายทันทีเพราะกระดูกคอต่อหลุดจากกันเมื่ออีกาตายอาก็จะถอนขนตรงหน้าอกออกก่อนแล้วใช้มีดคมกริบผ่าท้องล้วงเอาดีของมันออกมาถุงน้ำดีของอีกามีขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดใหญ่ๆแกจะหย่อนดีอีกาใส่ถ้วยเล็กๆรินเหล้าขาวตามลงไปแล้วกระดกแก้วกลืนเหล้ากับดีอีกาลงท้องไปทั้งดิบๆมาแหละจากนั้นแกก็จะใช้มีดกรีดหนังรอบคอแล้วก็รอบขาเข้ามันแล้วถลกหนังลอกออกมาทั้งตัวเหลือแต่เนื้อแดงๆหนังอีกามีกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงกินไม่ลงต้องถลกทิ้งทั้งหมดสำหรับเนื้ออีกาอาผู้ชายจะทอดกระเทียมพริกไทยหรือไม่ก็ตุ๋นกับเครื่องยาจีนกินอย่างอร่อยคุณจิตราเคยถามอาผู้ชายว่าทำไมจะต้องกินดีอีกาดิบๆแกบอกกินดีอีกาแล้วทำให้ในตาดีแจ่มใสไม่ต้องใส่แว่นตาไปตลอดชีวิตโรคเกี่ยวกับในตาก็จะไม่เกิดขึ้นแกยังแนะนำให้คุณจิตตาลองกินดูบ้างแต่ว่าคุณจิตตาไม่ยอมกินเด็ดขาดเพราะสะอิดสะเอียนดีอีกาดิบๆแล้วก็สงสารอีกาด้วยอาจะกินดีอีกาแล้วก็เนื้ออีกาสัปดาห์หนึ่งสองสามตัวเป็นประจำไม่เคยขาดวันไหนที่อาฆ่าอีกาเช้าวันรุ่งขึ้นอาผู้หญิงจะทำบุญใส่บาตรมากกว่าปกติราวกับแกต้องการจะอุทิศส่วนกุศลให้กับอีกาชะตาขาดแล้วก็ช่วยลดบาปให้กับอาผู้ชายด้วยแม่ของคุณจิตราบอกคุณจิตราแล้วก็ลูกทุกคนว่าอย่าทำอย่างอาผู้ชายเป็นอันขาดเพราะการฆ่าสัตว์เป็นบาปยิ่งมีเจตนาฆ่าอีกาเพียงแค่ชอบกินทั้งที่มีเนื้อหมูเนื้อปลาขายให้มาซื้อกินก็ยิ่งเป็นบาปหนักเข้าไปอีกเวลาผ่านไปจนกระทั่งคุณจิตราเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพใกล้จะจบส่วนลูกสาวของอาซึ่งมีอายุมากกว่าเรียนจบพยาบาลกลับไปเป็นนางพยาบาลที่ราชบุรีคุณจิตราก็ทราบข่าวว่าอาผู้ชายเดินทางมาเยี่ยมญาติที่กรุงเทพขณะเดินทางกลับราชบุรีรถเมล์ที่แกนั่งมาเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง แต่โชคดีที่ผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตสำหรับอาผู้ชายนะเจ็บน้อยที่สุดเพียงแค่มีรอยถลอกนิดหน่อยแล้วก็เคล็ดขัดยอกไม่มากนักหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้15วันอาก็เกิดเจ็บปวดที่กระดูกต้นคออย่างรุนแรงมีอาการแขนชาขยับเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้อาผู้หญิงกับลูกก็รีบพาไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจแล้วพบว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนเส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวช่วงล่างลำตัวไม่ทำงานก็ทำการบำบัดรักษาโดยกายภาพบำบัดแต่ว่าอาการไม่กระเตื้องขึ้นเลยอาผู้ชายนอนโรงพยาบาลนานนับเดือนอาการก็ยังเหมือนเดิมกระทั่งแกไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลอีกขอกลับมาอยู่บ้านแพทย์ก็อนุญาตตอนนี้อาการเจ็บป่วยของอาผู้ชายอยู่ในลักษณะสองขาเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ปากอ้าไม่ค่อยขึ้นเคี้ยวอาหารไม่ถนัดแล้วก็พูดไม่ชัดมีความเจ็บปวดตรงกระดูกสันหลังโดยเฉพาะตรงกระดูกต้นคออย่างรุนแรงเวลากลืนอาหารจะเจ็บร้าวในลำคอแม้ว่าจะอยู่ในสภาพดังกล่าวอาก็ยังอยากกินดีอีกาอีกแกสั่งให้อาผู้หญิงแล้วก็ลูกเอาอีกาที่ขังไว้มาฆ่าแล้วก็เอาดีของมันมาให้กินเอาเนื้ออีกาตุ๋นให้แกกินด้วยแต่ไม่มีใครยอมทำตามที่สั่งอาผู้ชายก็โกรธมากไม่ยอมกินอาหารอื่นอีกตะโกนอย่าคำว่ากูจะกินกาเอากามาให้กูกินโดยไม่รู้ว่าอาผู้หญิงแอบปล่อยอีกาทุกตัวที่ถูกขังกรงเป็นอิสระภาพไปหมดแล้วขณะนั้นลูกชายที่เป็นนักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายกลับมาเยี่ยมพ่อก็เลยเอาน้ำมันตับปลามาหลอกว่าเป็นดีอีกาให้อาผู้ชายกินแล้วก็ตุ๋นไก่จนเปื่อยยุ่ยเอาเนื้อไก่ตุ๋นมาให้กินโดยบอกว่าเป็นเนื้อกาอาผู้ชายก็เชื่อยอมกินโดยดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีก 7-8 วันอาผู้ชายกลับไม่ยอมกินอะไรอีกจะร้องแต่คำว่าจะกินกาจะกินกาเมื่อไม่มีใครฆ่าอีกามาทำอาหารให้แกกินแกก็ใช้มือสองข้างกระแทกกันชนิดเต็มเหนียวติดต่อกันจนอ่อนแรงถึงจะหยุดมาถึงตอนนี้อาการของอาผู้ชายทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วเพราะไม่ยอมกินอาหารเลยพูดเกือบไม่ได้แต่ยังเรียกหาจะกินอีกาตลอดเวลาหากแต่คำว่าจะกินกานี่ก็เหลือแต่คำว่ากากาคำเดียว
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับคนอยู่บนสวรรค์นี่ไม่ได้ใช้เงินนะครับเงินอยู่ในธนาคารถือว่าเป็นความจริงที่โหดร้ายถึงจะฝากไว้เยอะขนาดไหนถ้าไปสวรรค์แล้วไม่ได้ใช้เขาบอกว่าโทรศัพท์ดีๆ1เครื่องที่ทันสมัยนี่70% ของฟังก์ชันในโทรศัพท์นั้นไม่มีประโยชน์เราไม่ได้ใช้รถหรูๆ1คันเนี่ยเราได้ใช้งานมันแค่ 30% อีก 70% นั้นเราเหลือใช้บ้านหรูๆหลังใหญ่1หลังเนี่ยเราได้ใช้แค่ 30% อันนี้เรื่องจริงเห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าบางคนมีบ้าน2ชั้นชั้นบนเอาไว้เก็บของนะครับเสื้อผ้าของใช้ในบ้านของเราเหมือนกันเราได้ใช้แค่ 30%ที่เหลือก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เงินที่หามาทั้งชีวิต 70% นี่ก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้นะครับฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่าที่ใช้ชีวิตเป็นสาระจริงๆนี่ก็แค่ 30% นะครับก็ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% นะครับท่านผู้ฟังไม่เจ็บป่วยก็ต้องบำรุงไม่กระหายน้ำแต่ก็ต้องดื่มน้ำนะครับอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมารักษาอย่ารอให้หิวน้ำแล้วค่อยมากินน้ำจะว้าวุ่นแค่ไหนก็ต้องปล่อยวางมีเหตุมีผลก็ต้องยอมคนนะครับมีอำนาจแต่ก็ต้องรู้จักถ่อมตนถึงเราไม่เหนื่อยก็ต้องรู้จักพักผ่อนท่านผู้ฟังเราไม่รวยแต่ให้รู้จักว่าเราต้องพอเพียงธุระงานจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักพักผ่อนท่านผู้ฟังอย่าไปคุ้นคิดกับงานมากจนเกินไปจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอย่าไปเครียดกับจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปนะครับถ้าหากเราเครียดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมันสั้นชีวิตมันสั้นท่านผู้ฟังที่รักครับอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวบ้างนะครับเรื่องกลุ้มก็อย่าเก็บเอาไว้เวลาที่ยังพอมีอยู่มันยังน้อยอยู่เรากอดเอาไว้ก็อบกอดให้ชื่นใจเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยถือว่ามันเหลือไม่มากเราก็ทำหน้าที่พ่อแม่ลูกสามีภรรยาพี่น้องเพื่อนที่ดีให้กับคนข้างเคียงต่อไปอยู่ด้วยกันเห็นใจกันรักกันอย่าได้โกรธกันนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนโทรเข้าไปที่เบอร์โทรส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วนี้สะดวกมากนะครับไม่เหมือนแต่ก่อน ส่งฟรีนะครับส่งฟรีไม่มีปัญหาเขาก็จะใส่ห่อแพ็คอย่างดีเขียนชื่อบอกชื่อบอกนามสกุลเบอร์โทรคือสำคัญว่าเขาโทรมาต้องรับโทรศัพท์ไม่ใช่เห็นเบอร์โทรแปลกๆแล้วก็ไม่รับไม่รับเพราะก็ไม่ส่งท่านผู้ฟังเขาต้องคอนเฟิร์มยืนยันว่าอยู่บ้านไหมไม่งั้นเขาก็ขับรถไปฝงไปส่งเสียเวลาถ้าสั่งน้ำมังคุดแล้วต้องรับโทรศัพท์นะไม่ต้องกลัวว่าเป็นเจ้าหนี้มาทวงเงินคำขับนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณทุกท่าน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ควบคุม
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ
3: โอปันกังนัมสไตล
4: ์กังนัมสไตล์มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนา

0: ทุกวันนี้อาผู้ชายสติฟั่นเฟือนไปหมดแล้วไม่รับรู้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้นแกจะร้องแต่คำว่ากากากากระแทกข้อมือเข้าหากันตลอดเวลาทั้งที่เป็นแผลเน่าเวอะหวะน่ากลัวลูกสาวต้องฉีดยานอนหลับให้ถึงจะหมดสติหมดฤทธิ์หยุดทำร้ายตัวเองไปชั่วขณะแต่พอตื่นเมื่อไหร่ก็จะร้องกากากระแทกข้อมืออีกอาผู้หญิงกับลูกๆต้องจับมัดแขนทั้งสองข้างของอาติดกับเตียงแยกกันเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแทกข้อมือเข้าหากันเพราะแผลต้องเกิดจากเนื้อช้ำกลายเป็นแผลเน่ากินลึกถึงกระดูกเวลาถูกมัดแขนสองข้างตรึงติดอยู่กับเตียงอาก็จะมีกิริยาทุรนทุรายพยายามดึงแขนออกจากพันธนาการจนตัวแอนปากก็ร้องกากาจนเสียงแหบเสียงแห้งเป็นภาพที่น่าสลดสังเวชเหลือจะกล่าวคุณจิตราเชื่อเหลือเกินว่าที่อาผู้ชายตกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานท่าเวทนาอย่างนี้ต้องเป็นกรรมที่แกฆ่าอีกาเพื่อจะกินดีกินเนื้อของมันแน่ๆตอนแรกๆที่อาผู้ชายเกิดเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตรงกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงกระดูกต้นคอเรื่อยลงไปนั่นคงเป็นผลกรรมที่แกฆ่าอีกาด้วยการกระชากกระดูกคอต่อจนขาดหลุดจากกันส่วนการเอาข้อมือกระแทกกันแล้วร้องกากาน่าจะเป็นปรากฏการแสดงผลกรรมที่สังหารผลาญชีวิตอีกาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวเพียงเพื่อสนองความอร่อยแล้วก็ความอยากของตัวแกเองเท่านั้นอาผู้ชายพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวทำได้แต่เสียงอื้ออาเวลาพูดแต่หน้าแปลกที่เวลาแกร้องกากากากลับชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเหลือเกินมีหลายครั้งที่อาผู้หญิงแล้วก็ลูกๆเห็นอาผู้ชายมีสติไม่ดิ้นรนอาละวาดก็แก้เชือกที่มัดออกพอเป็นอิสระอาผู้ชายก็จะคลั่งร้องกากาขึ้นมาอีกแล้วกระแทกข้อมือลูกสาวต้องฉีดยานอนหลับให้นะถึงจะหยุดอาละวาดแล้วก็เงียบเสียงไปอาผู้ชายทรมานทรกรรมอยู่อย่างนี้นับเดือนจึงได้สิ้นใจตายวาระสุดท้ายของแกก่อนจะสิ้นชีวิตทำให้ทุกคนที่ใกล้ชิดเกิดความสลดสังเวชใจเหลือจะกล่าวและคงจะด้วยเหตุนี้อาผู้หญิงและลูกๆทุกคนซึ่งมีลูกสาวคนโตลูกสาวที่เป็นพยาบาลแล้วก็ลูกชายอีกสองคนที่เป็นแพทย์และทนายความจึงไม่ยอมสร้างบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยยิ่งกว่านั้นทุกคนเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดกินแต่อาหารมังสวิรัตนับแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคุณจิตราเชื่อเหลือเกินว่ากรรมมีจริงผู้ใดสร้างกรรมไว้ผลแห่งกรรมย่อมสนองให้เห็นอย่างที่แกเคยเห็นมาแล้วครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเอ่ยถึงวัดบางนาในเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่าอยู่แถวบางนาสมุทรปราการแต่ไม่ใช่หรอกครับวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่ลึกเข้าไปในสวน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย

แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าระดมกำลังอสสนับสนุนโครงสนับสนุนโรงครัวมหาดไทยส่งต่ออาหารน้ำดื่มยาช่วยผู้ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อติดตามและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อส.สนับสนุนภารกิจลำเลียงข้าวกล่องน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จากโรงครัวมหาดไทยเพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทำการตรวจโรคจ่ายยารวม182รายป่วยด้วยโรคไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อท้องเสียผิวหนังอักเสบแผลอักเสบทำแผลตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ATKผลบวกจำนวน4รายและชุดแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านโดยใช้เรือตรวจโรคจ่ายยารวม178รายไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารท้องเสียผิวหนังอักเสบ34รายแผลอักเสบทำแผล1รายรวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น360รายด้วยประชาการอาหารพัฒนาเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มสนับสนุนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณธมรัตน์แก่นทาวินาหัวรายงานครับ
3: สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าผลิตน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากโรงงานผลิตน้ำดื่มของหน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งผลิตและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับความต้องการน้ำดื่มของประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องหลังน้ำดื่มทุกขวดคือความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพตั้งแต่การดูแลพื้นที่และอุปกรณ์การผลิตการบรรจุไปจนถึงการจัดเตรียมก่อนส่งมอบพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเดินหน้าผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกมลรัตน์ ขันธวินหูรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควร
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินแล้วก็ขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าคือถ้าไปคุยไปเจอคนกินเนี่ยก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับเราไม่ได้อาศัยคนอื่นไปถามก็ต้องไปถามจริงๆกินก็ขอให้กินดีจริงๆอย่าโกหกกันนะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับท่านผู้ฟังที่ผมโทรไปสัมภาษณ์หรือว่าไปเจอก็แล้วแต่ก็ขอให้พูดความจริงเพราะว่าความจริงที่เราพูดเนี่ยถ้าคนอื่นเขาดีขึ้นเพราะเราพูดฟังเราเนี่ยมันก็จะเป็นบุญของเราท่านผู้ฟังครับคือคนที่ป่วยเนี่ยมันเหมือนกับคนที่จมน้ำคนที่จะจมน้ำท่านผู้ฟังคนที่จะจมน้ำเนี่ยอะไรลอยมามันก็คว้าขอนลอยมาก็คว้ากาบกล้วยลอยมาก็คว้าแม้แต่งูลอยมาก็คว้าเขาไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่อย่าให้เขาจมน้ำทีนี้คนที่ป่วยเนี่ยก็มักจะมีคนไปเสนอขายยาวิเศษมันดีอย่างงั้นมันดีอย่างนี้ดีเลิศประเสริฐสีอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้ามันดีนะมันไม่มีปัญหาแต่บางทีมันแพงเกินไปนะครับแพงเกินไปบ้างนะครับแล้วบางทีไม่ดีบ้างบางทีก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานไม่มีอย.หรือมีอย.บางทีมีสเตียรอยด์มีสารเจือปนก็ต้องระวังนะครับคนอยากขายของก็อย่าขายมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมนะครับคือน้ำอย่างน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินของผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีเลิศประเสริฐสีอะไรนะครับลางเนื้อชอบลางยาแต่ของมันทดลองกันได้นะครับเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแน่นอนเราไม่ได้จนเพราะว่าเงิน360บาทแน่นอนครับท่านผู้ฟังแต่มันทดลองกันได้ทดลองดูให้ประจักษ์ด้วยตัวเองนะครับถ้าเราทดลองแล้วเอ้ยมันไม่ถูกมันไม่ใช่พิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่อย่าไปกินมันนะครับเสียดายฉะนั้นคนที่ถามคนที่ผมไปพูดไปคุยไปเล่านี่ก็เหมือนเราแชร์ประสบการณ์แชร์ความจริงนะครับให้กับคนที่จะจมน้ำนะครับว่าจะคว้าอะไรนะครับบางคนไปจ่ายมา 20,000 30,000 40,000 50,000 หลักพันจ่ายมาเยอะแล้วนะครับพอมาถึงน้ำมังคุดเงินหมดซะแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันคนเรามันก็ต้องมีการไหว้ครูมีการฟาดเคราะห์เป็นธรรมดานะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันฉะนั้นเราจะกินหรือไม่กินไม่มีใครมาหลอกเราได้ท่านผู้ฟังหลอกกันไม่ได้เราพิจารณาดูว่าโอเคมันพอเป็นไปได้มันพอพิจารณาพอฟังได้คืออย่างน้อยๆน้ำมังคุดที่ผลิตออกไปเนี่ยผมก็เรียนว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะครับเห็ดลิ้นจือตรีผลาคำฝอยนะครับใบแปะกล้วยเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายทั้งนั้นแล้วก็เนื้อมังคุดก็เป็นเนื้อแท้ๆกิโลนึงเนี่ยเราทำได้4ขวดเล็กนะครับเป็นเนื้อแท้ๆเลย 80% ฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราสบายใจนะครับแต่ผมเรียนว่าทุกคนที่ผมไปถามนั้นเป็นความจริงเพราะผมขอร้องให้พูดความจริงแล้วก็ผมเองก็พูดอย่างมีความสุขอย่างก้มหน้าไม่อายดินแงนหน้าไม่อายฟ้าว่าสิ่งที่เรานำเสนอพี่น้องที่เป็นที่รักนั้นเป็นสิ่งที่เราเองก็มั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลนะครับถ้าหากว่าไปที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายก็บอกว่าเนี่ยเอาขวดสีน้ำเงินเนี่ยดูสีน้ำเงินนะครับขวด250มิลลิลิตรเขาหยิบสีอื่นได้ถ้ามันไม่ใช่สีน้ำเงินแสดงว่าไม่ใช่นะครับถ้าจะอ่านดูชัดๆก็มีคำว่าทิพย์มงคลนะครับตราพนารินนะครับจะดูชัดเจนเลยก็ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์ยอดเนี่ยเอาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเรื่องที่เล่าเนี่ยอาจารย์ยอดเอามาจากไหนมีแหล่งที่มาหลายที่ครับอย่างเช่นสำนักทรงเนี่ยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์ยอดได้รับเรื่องราวข่าวสารเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างเช่นที่สำนักทรงของคุณประเทืองสุยสว่างสุภาพสตรีวัยกลางคนที่ทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างเพื่อนมนุษย์กับโลกวิญญาณในการคลี่คลายบรรเทาทุกข์ต่างๆเมื่อปลายปี2510นี่นางทองใบนามสกุลอะไรไม่รู้เป็นแม่ค้าตลาดเทศบาลเมืองนครสวรรค์ได้นำเอานายแทนนามสกุลจิตตะอายุ45ปีมีอาชีพเป็นพ่อค้าปลามาพบกับคุณประเทืองร่างทรงเนี่ยเพื่อให้ช่วยตรวจดูอาการผิดปกติของนายแทนที่มีลักษณะตาขวางทั้งวันทั้งคืนพูดจาน้ำเสียงเป็นผู้หญิงคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เมื่อคุณประเทืองรับทราบความประสงค์ของนางทองใบแล้วก็สำรวมจิตเป็นสมาธิตรวจทางในพิจารณาดูถึงสาเหตุของลักษณะอาการที่ว่านี้ก็พบว่าในตัวของนายแทนเนี่ยมีดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งสิงสู่อยู่สักครู่หนึ่งนายแทนก็เริ่มมีสติรู้สึกตัวคุณประเทืองก็สอบถามไม่ทราบว่านายแทนเนี่ยเคยไปทำมาหากินทางภาคเหนือบ้างหรือเปล่าฮะเคยครับผมเคยไปค้าปลาที่จังหวัดลำปางครับนายแทนเคยรู้จักกับผู้หญิงชื่อนางทองย้อยไหมเคยครับนางทองย้อยนะเคยเป็นภรรยาผมอยากจะให้นายแทนช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องนางทองย้อยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือในระยะที่ผมไปขายปลาใหม่ๆที่จังหวัดลำปางก็ได้ไปรู้จักสนิทสนมกับนางทองย้อยแล้วต่อมาก็เกิดเป็นความรักก็ขั้นได้เสียกันก็ที่บ้านของเขาอะแหละครับนายแทนรู้ไหมว่านางทองย้อยน่ะเลี้ยงผีกะผีกะนี่ก็คือผีปอบนะครับนายแทนแกก็หยุดคิดสักครู่หนึ่งผมไม่ทราบอะครับแต่เห็นที่ต้นเสามีหิ้งบูชาแล้วตั้งหม้อดินอยู่ใบหนึ่งนั่นแหละเป็นหม้อที่อาศัยเลี้ยงผีกะของนางทองย้อยก็นั่นสิครับผมยังแปลกใจอยู่เหมือนกันวันที่ผมได้กับนางทองย้อยใหม่ๆผมกำลังนอนหลับอย่างสบายอยู่กับนางทองย้อยผมก็ได้ยินเสียงคล้ายๆคนกระโดดผมสะดุ้งตกใจกลัวตัวสั่นเลยแต่ว่าทองย้อยเขานิ่งเฉยซะไม่มีอาการตกอกตกใจอะไรเลยแถมยังบอกผมด้วยซ้ำบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วที่นี่เป็นอย่างนี้เองว่าอย่างนั้นแล้วต่อมาผมจะเดินทางกลับบ้านผมเองที่นครสวรรค์ผมก็บอกกับนางทองย้อยบอกว่าผมจะกลับบ้านสักพักหนึ่งทองย้อยเขาก็ถามว่าพี่จะกลับมาหาเขาอีกเมื่อไหร่ผมก็บอกไปตรงๆว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วอย่าลืมนะต้องกลับมาหาเร็วๆด้วยผมก็ยังยืนยันบอกว่าเอาแน่นอนยังไม่ได้หรอกผมก็พยายามบ่ายเบี่ยงเขาก็พูดบอกว่าระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าหากว่าลืมเขาเมื่อไหร่คงจะได้เห็นดีกันผมก็คิดว่าเขาขู่แล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็เดินทางกลับมานครสวรรค์และนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้ไปหานางทองย้อยอีกเลยในแทนเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้คุณประเทืองฟังคุณประเทืองก็ถามอีกแล้วตัวในแทนนี่จากนางทองย้อยมานานเท่าไหร่แล้วโอ้นานมากแล้วครับจำไม่ได้แล้วในแทนรู้ไหมว่าวิญญาณจำพวกเนี้ยถ้าเข้าสิงคนเนี่ยนะเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่มักจะใช้ชื่อของคนเลี้ยงทีนี้คนเลี้ยงน่ะชื่อทองย้อยวิญญาณเข้าสิงร่างกายในแทนนี้ก็ใช้ชื่อทองย้อยไปด้วยเอาละฉันจะช่วยขับวิญญาณที่นางทองย้อยเลี้ยงให้ คุณประเทืองพูดกันในแทนเสร็จก็ทำพิธีขับไล่วิญญาณนางทองย้อยโดยใช้ฝ่ามือแตะไปที่บริเวณหน้าอกนายแทนแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธิถ่ายทอดพลังงานมงคลขจัดสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงในร่างของนายแทนเมื่อวิญญาณออกจากร่างนายแทนแล้วนายแทนก็อำลาคุณประเทืองพร้อมกับเดินทางกลับบ้านไปต่อมาประมาณเดือนหนึ่งลูกสาวนายแทนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาตามคุณประเทืองถึงบ้านที่สำนักทรงนครสวรรค์ลูกสาวนายแทนก็บอกว่าไม่รู้พ่อเป็นอะไรอ่ะจับเขียดเป็นๆมากินสดๆเลยหน้าตาพ่อดุดันตาขวางดูโอ้น่ากลัวจังเลยให้หนูไปซื้อปลาสดเนื้อหมูสดที่ตลาดเสร็จแล้วพ่อก็เอามากินดิบๆไม่ยอมต้มหรือย่างให้สุกซะก่อนนะกินก็ไปอย่างนั้นน่ะคุณประเทืองฟังอย่างนั้นก็บอกให้นำตัวนายแทนมาที่สำนักสงฆ์ต่อมาเวลา 4:00 น.วันนั้นลูกสาวนายแทนก็รีบร้อนมาแจ้งคุณประเทืองอีกว่าญาติพี่น้องช่วยกันจับพ่อจับกันตั้งหลายคนพ่อไม่ยอมให้จับหนูบอกว่าจะพามาที่นี่พ่อก็ยิ่งขัดขืนเอตโรเป็นการใหญ่พร้อมกับพูดบอกว่าข้าไม่ไปเอาอะไรมาฉุดข้าก็ไม่ไปว่าอย่างนั้นคุณประเทืองกับสามีก็เลยตัดสินใจไปดูอาการของนายแทนที่บ้านพักทันทีคุณประเทืองและสามีมาถึงนายแทนเหลือบมาเห็นเข้าก็คว้าเอาผ้าขาวม้ามาห่มคลุมแสดงอาการหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองหน้าคุณประเทืองคุณประเทืองก็เดินตรงเข้าไปเปิดผ้าห่มออกเสร็จแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเถอะมาลุกขึ้นนายแทนซึ่งขณะนั้นวิญญาณนางผีกะตนหนึ่งกำลังสิงอยู่ในร่างไม่ยอมมองหน้าใครเลยคุณประเทืองก็บอกว่าไปเถอะไปบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าพอคุณประเทืองพูดจบวิญญาณนางผีกะที่สิงร่างกายนายแทนก็เดินตามคุณประเทืองและคุณสุวิสามีมาแต่โดยดีในระหว่างทางเดินมาได้ครึ่งทางคุณสุวิสามีคุณประเทืองก็พูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าจะมารบกวนเขาอยู่ทำไมแล้วต้องการอะไรก็ควรจะบอกแล้วทางพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอคุณสุยพูดจบวิญญาณผีกะที่สิงอยู่ในร่างนายแทนก็โต้ออกมาทันทีบอกข้าไม่ใช่ผีรับส่วนบุญข้าเป็นผีกินคนน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นกร้าวแข็งในตาขวางจ้องมองคุณสุยเหมือนกับโกรธแค้นมาเป็นแรมปีเสร็จแล้วคุณประเทืองก็พูดสวนขึ้นบอกว่าเอาละจะเป็นผีอะไรก็แล้วแต่ให้ไปถึงบ้านฉันเดี๋ยวก็รู้เองแหละต่อจากนั้นสองคนหนึ่งผีต่างก็เดินไปที่สำนักทรงโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกพอไปถึงสำนักทรงแล้วคุณประเทืองก็ถามผีกะที่สิงนายแทนบอกว่าเท่าที่ได้เข้ามาอยู่ในร่างของนายแทนนี่นะเพื่อต้องการอะไรไหนบอกมาสิวิญญาณผีกะก็ตอบบอกว่าสมัยหนึ่งนายแทนคนนี้ไปขายปลาอยู่ที่จังหวัดลำปางพอดีไปเจอนางทองย้อยที่ชอบเลี้ยงผีกะหลงรักชอบพอได้เสียกันพอนายแทนย้ายจากลำปางมาอยู่นครสวรรค์นายแทนก็ไม่กลับไปหาอีกเลยข้าเป็นผีกะที่สิงอยู่ในร่างนางทองย้อยมาก่อนข้ารักนายแทนข้าจะเอาไปเป็นผัวให้จงได้แล้วคนกับผีจะอยู่กินกันฉันผัวเมียได้ยังไงเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เลี้ยงผีกะก็คือนางทองย้อยซึ่งเป็นคนตัวข้าก็เหมือนกับวิญญาณที่ติดตามตัวนางทองย้อยเหมือนกันข้าติดตามนายแทนก็เพราะข้ารักนายแทนถ้านายแทนไม่ยอมเป็นสามีข้าจะกินตับไตไส้พุงในตัวนายแทนจนกว่านายแทนจะขาดใจตายอ่ะแหละ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวท่านผู้ฟังไม่มากเกินไม่น้อยเกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยของดีมีสมุนไพรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่พอประมาณใส่พอดีให้ร่างกายมันได้ใช้หมดแต่มีสมุนไพรเยอะมันก็ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะๆอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาเองไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวนะครับปูขาวฟักข้าวเกาขี้มะขามป้อมอะไรพวกนี้เราไปหาซื้อนี่บางทีมันได้ไม่ครบนะครับแต่อันนี้รวบรวมมาให้ครบแล้ว20กว่าตัวแล้วก็มีเนื้อมังคุดอร่อยๆเป็นหลักอยู่ นะครับมีน้ำผลไม้ดีๆอีกหลายตัวอร่อยท่านผู้ฟังนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจคนกินเขาอร่อยเขาก็มีความสุขกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนกินก็ยิ่งมีความสุขท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองแต่เป็นใจที่ตั้งไว้ผิดถ้าใจเราตั้งไว้ผิดทางแล้วเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็พูดแต่ปัญหาตัวเองพูดแต่ตัวเองแย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเสพติดสิ่งที่แย่ๆนะครับตำหนิติเตียนตัวเองไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะครับทิ้งออกไปเขาบอกว่าให้ทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่านะครับจะทำให้เรามีกำลังใจไอ้คำพูดหรือว่าความคิดอะไรที่ทำให้เราแย่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันท่านผู้ฟังบางคนอยู่ใกล้ชอบพูดเบื่อเซ็งว่ะเจ๊งจนอย่าไปพูดท่านผู้ฟังมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ตัวเราและคนรอบข้างเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดนะครับเห็นใครอยู่ใครเขาทำอะไรก็ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดให้กำลังใจกันไปดีแล้วดีแล้วนะสุดยอดเยี่ยมแล้วดีสู้สู้สู้สู้อย่างเงี้ยคุยกับใครเราก็ให้กำลังใจชมเข้าไปนะครับชมให้กำลังใจไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองเพราะความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างสรรค์คนคำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนก็เรียกว่าเสียกำลังใจโดยไม่เป็นประโยชน์เป็นการทำลายกันเปล่าๆเราอยู่กับใครอยู่ใกล้ใครก็ให้คนอยู่ข้างๆอยู่ใกล้เราเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะอยู่กับเราให้มีเขามีความสุขเพราะอยู่ใกล้เรานะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีท่านมีความสุขแน่นอนถ้าท่านได้ลองกินดูนะบอกเลยตรงๆครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหามากินมาดื่มมาใช้กันเป็นประจำขอบคุณมากๆครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ผีผู้หญิงที่มาเข้าสิงในแทนที่ว่าเป็นผีกะพูดจาจาบจ้วงจนกระทั่งคุณประเทืองนี่ดุเอาบอกว่าแกนี่สามหาวเหลือเกินที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีวิญญาณผู้ทรงคุณธรรมคุ้มครองรักษาแกกล้ามาทำอวดดีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดีละเห็นทีจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับแกเดี๋ยวนี้คุณประเทืองต่อว่าจะวิญญาณร้ายจบก็จุดเทียนห้าเล่มปักใส่ไว้ในพานพร้อมกับยกพานที่ว่าขึ้นจรดที่หน้าผากน้อมระลึกถึงบารมีคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือแล้วค่อยๆวางพานที่หน้าพระหมู่พระแล้วเวลาเดียวกันคุณสุยซึ่งเป็นสามีก็ลุกขึ้นไปหยิบขันทองเหลืองใส่น้ำสะอาดมาตั้งไว้ที่หน้าคุณประเทืองเสร็จแล้วคุณประเทืองก็นั่งประนมมือบริกรรมคาถาสวดภาวนาปรุงแต่งทำน้ำมนต์อยู่ประมาณสัก10นาทีทั้งคุณสุยสามีและญาติๆหลายคนต่างก็นั่งเงียบส่วนตัวนายแทนแสดงอาการตกใจแล้วก็กลัวลูกสาวที่นั่งอยู่ใกล้ต้องคอยช่วยจับตัวนายแทนเอาไว้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีคุณประเทืองก็ประกอบพิธีทำน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ได้ให้นายแทนถือขันน้ำมนต์แล้วเสียงผีกะในร่างนายแทนก็ส่งเสียงร้องโอ้ยโอ้ยน้ำอะไรทำไมมันเย็นอย่างนี้โอ้ยไม่เอาแล้วข้าจะไปแล้วคุณประเทืองก็ย้อนถามไปบอกว่าไปแน่นะวิญญาณนางผีกะก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายบอกว่าไปจริงๆเสร็จแล้วก็วางขันน้ำมนต์ที่พื้นเสร็จแล้วก็ก้มหน้าไปเดี๋ยวนึงแล้วนายแทนก็เงยหน้าลืมตาขึ้นเหมือนกับรู้สึกตัวคุณประเทืองก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนายแทนก็บอกว่าโล่งเหมือนกับยกภูเขาจากอกทีเดียวต่อจากนั้นนายแทนก็กราบขอบคุณคุณประเทืองเป็นการใหญ่แล้วก็ลากลับบ้านไปด้วยอาการหายเป็นปกติดีขึ้นกว่าเดิมทุกประการครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ได้มาจากสำนักทรงครับผมเคยเล่าเรื่องคนกินผัวคนกินเมียให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคนกินลูกเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินที่คุณวิรัตเล่าให้ฟังคือผัวเมียที่มีลูกแล้วเลี้ยงไม่รอดมักจะตายซะตั้งแต่ยังเด็กๆหรือว่าตายตั้งแต่แบะเบาะมีลูกกี่คนกี่คนก็ตายหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าผัวเมียคู่นั้นน่ะเป็นคนกินลูกบ้างก็ว่าเป็นยักษ์มาเกิดเป็นคนก็มีสมัยเด็กๆเนี่ยคุณวิรัตอยู่บ้านนอกก็เจอเรื่องเนี้ยคือที่บ้านที่แกอยู่ในบ้านเรือนจะปลูกกันริมคลอง2ฝั่งมีต้นไม้เขียวครึ้มที่นี่บ้านฝั่งตรงข้ามที่บ้านนอกเขาเรียกฝั่งกระโน้นนั่นแหละมีบ้านหลังหนึ่งครอบครัวนี้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่เล็กมากเมื่อเทียบกับครอบครัวอื่นคือมีอยู่แค่3คนเท่านั้นมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแล้วทำไมมีลูกน้อยขนาดนั้นตามธรรมดาแล้วแต่ละครอบครัวเขามีกันตั้งหลายคนอย่างน้อยๆก็ 5-6 คนมีลูกมีเต้ากันเยอะ 4-5 คนน่ะเป็นอย่างน้อยมีบางครอบครัวปาเข้าไปตั้งโหลนี่ยังมีแต่ว่าครอบครัวนี้เล็กมากแต่ก็อยู่กันอย่างสงบไม่มีเรื่องมีราวกับใครมีความเป็นอยู่ไปเรื่อยๆคุณวิรัตได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันมา2ผัวเมียนี่มีลูกหลายคนว่าเกิดมาแล้วตายหมดอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องมีอันเป็นไปจนพูดกันว่า2คนผัวเมียเนี่ยกินลูกลูกคนที่รอดอยู่คนเดียวเนี่ยรอดเพราะว่าพ่อเนี่ยไปบนขอกับหลวงพ่อซึ่งเป็นพระพุทธรูปในวิหารที่วัดขอให้ลูกรอดชีวิตด้วยแล้วตัวเองจะบวชให้แล้วจะยกลูกชายให้เป็นลูกหลวงพ่อพอลูกคลอดออกมาก็เลยเลี้ยงรอดผู้เป็นพ่อก็บวชแก้บนให้หลวงพ่อในวิหารพรรษาหนึ่งยกลูกชายให้เป็นลูกของท่านด้วยการยกลูกให้พระเนี่ยถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่ได้ยกให้พระแต่ว่ายกให้ชาวบ้านเนี่ยแหละให้คนอื่นไปเพื่อจะหลอกผีเขาเชื่อกันอย่างนั้นหลอกผีว่าไม่มีลูกผีที่มันคอยจ้องจะเอาลูกไปก็จะได้หลงกลไม่มารังควานส่วนใหญ่แล้วการยกลูกให้เป็นลูกคนอื่นเนี่ยมักจะทำให้เด็กที่ขี้โรค3วันดี4วันไข้เลี้ยงไปเห็นทีจะไม่รอดแน่แล้วก็จะยกให้เป็นลูกของคนอื่นบางทีก็ยกให้เป็นลูกของหมอที่มารักษาก็มีแต่ว่าโดยมากแล้วจะยกให้กับพระที่ตัวเองนับถือกราบไหว้อยู่เป็นประจำก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างพอยกลูกให้เป็นลูกคนอื่นแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าทุเลาไม่เป็นมากเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วก็จะรอดชีวิตจนเติบใหญ่ครอบครัวเล็กๆที่คุณวิรัตกล่าวถึงนี้ก็เหมือนกันลูกชายโตเป็นหนุ่มเป็นทหารรับราชการร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงดี หลังจากตัวเขาแล้วเขาก็ไม่มีน้องอีกเลยแม่เขาก็ไม่ได้ตั้งท้องอีกเขาก็เลยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นคุณยายท่านหนึ่งผมงอกขาวหมดศีรษะแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ที่เหลือรอดมาได้พี่ๆท่านตายหมดเลยแล้วที่ตายไปนั้นไม่ใช่คนสองคนนะ9คนด้วยกันคุณยายเป็นลูกคนที่10ฟังแล้วตกใจเหมือนกันเอ๊ะ9คนตายเกลี้ยงเหลือรอดคนที่10คนเดียวสาเหตุการตายนี่มักจะร้องจนตายทั้งที่ก็เลี้ยงดูกันอย่างดีเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนะมีหมอรักษาก็มีขวดนมก็ต้มฆ่าเชื้ออย่างดีก็ยังไม่รอดคุณยายเล่าว่าคุณพ่อของท่านน่ะมีเมียคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานกับแม่ของท่านเมียคนแรกของพ่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะพี่สาวแม่นั่นแหละก็คือถือได้ว่าเป็นป้าของคุณยายอ่ะแหละเมียแรกแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกัน6คนแต่ว่าเชื่อไหมว่าทั้ง6คนน่ะไม่มีรอดแม้แต่คนเดียวแล้วที่สำคัญนอกจากลูกๆทั้ง6คนต้องล้มหายตายจากไปตัวคนเป็นแม่ก็ยังต้องตายตามไปด้วยโอ้น่าตกใจน่าสลดจริงๆลูก6คนไม่เหลือเลยแม่ก็ต้องมาตายแล้วคนเป็นพ่อจะรู้สึกยังไงหลังจากเมียคนแรกตายญาติๆก็เห็นว่าพ่อของคุณยายเนี่ยเป็นคนดีก็เลยไม่อยากให้ไปได้เมียใหม่อื่นไกลก็จัดการให้แต่งงานกับน้องของเมียเก่าก็คือพี่เขยแต่งงานกับน้องเมียนั่นเองพอแต่งงานกันแล้วก็มีลูกประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอีกลูกที่คลอดออกมา3คนตายหมดเลยพอคลอดออกมาดูโลกได้ไม่นานก็จากไปจากไปเป็นที่สลดใจมากนี่มันอะไรกันนะกับเมียคนโน้นมีลูก6คนตายหมดมาเมียนี้มีลูก3คนก็ไม่รอดเลยต่อมาตั้งท้องลูกคนที่4คนนี้คลอดออกมารอดตายได้ท่ามกลางหมู่ญาติที่ใจหายใจคว่ำเอาใจช่วยกันอยู่ตลอดแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากคุณยายคลอดออกมาแล้วได้7วันแม่ของคุณยายก็ต้องจากไปคุณยายกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุได้7วันเท่านั้นเองสาเหตุการตายคุณยายเล่าว่าน้ำข้าวปลาเนี่ยมันทำเอาตายบนกระดานไฟเลยทีเดียวตายตอนอยู่ไฟนั่นแหละคุณยายอยากจะเห็นหน้าแม่เหลือเกินแต่ก็ไม่มีรูปถ่ายเลยสักใบเดียวเพราะว่าคุณแม่ของคุณยายไม่ยอมถ่ายรูปเลยทั้งที่สมัยนั้นเขาก็มีการถ่ายรูปกันแล้วที่ไม่ถ่ายก็บอกว่ากลัวอายุจะสั้นแต่ถึงจะกลัวยังไงก็ต้องจากไปไม่มีรูปถ่ายทิ้งเอาไว้ให้ลูกได้เห็นหน้าแม่แม้แต่น้อยคนเขาพูดกันว่าคุณพ่อของคุณยายเนี่ยมีกำเนิดเป็นยักษ์ถึงได้กินลูกมีลูกเท่าไรเท่าไรจะตายไม่เหลือแต่ก็นับว่าโชคดีที่คุณยายรอดมาได้เป็นลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งใครเขาเจ็บป่วยกันไม่มีใครอยากจะให้คุณพ่อคุณยายไปเยี่ยมอะทั้งนี้ก็เพราะว่าพอไปเยี่ยมคนไหนคนป่วยคนนั้นมักจะไม่รอดอะแปลกความตายของคนป่วยเหล่านั้นก็ทำให้ญาติพี่น้องคนป่วยไม่อยากให้คุณพ่อคุณยายไปเยี่ยมใครที่ไหนเลยคุณพ่อแกก็รู้ก็เลยไม่ค่อยไปเยี่ยมใครแต่คุณยายเล่าว่าคุณพ่อน่ะเป็นคนใจดีนะเพียงแต่ท่านไม่ค่อยจะพูดอ่ะท่านจะวางหน้าเฉยๆซะมากกว่าก็ทำให้คนเกรงท่านกันมากอีกอย่างนึงก็เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็ทำให้ไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับคุณพ่อเมื่อตอนที่คุณยายแต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกนะคุณพ่อเป็นห่วงมากหวั่นเกรงว่าจะต้องเจอปัญหาเหมือนกับคุณแม่และคุณป้าของคุณยายคุณยายนี่ปวดท้องจะคลอดลูกร้องอยู่นานถึง2วันเป็นที่กระวนกระวายใจของคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งแต่ผลสุดท้ายก็คลอดออกมาได้แล้วก็ปลอดภัยดีคุณพ่อถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกทีเดียวแม่เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆท่านผู้ฟัง
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะพูดถึงว่าสุขภาพของเราในท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราทนุบำรุงมันด้วยสิ่งดีๆมันก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องการน้ำอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ดีน้ำบางทีเราลดไปลดน้ำทุกวันทำไมมันตายมีปุ๋ยมันต้องมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยดีปุ๋ยนี่มันก็ต้องถูกกับต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดเอาปุ๋ยแบบนี้สูตรนี้มาใส่เอาเหลืองใส่มากก็ตายเหลืองใบเหลืองอีกใส่น้อยก็ไม่เพียงพอต้องมีสูตรปุ๋ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ถ้าเป็นข้าวก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ย ปุ๋ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะเหมือนนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็เหมือนปุ๋ยที่เราจะต้องทนุบำรุงเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องใส่นะครับอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันเหลืองอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันกรอบถ้าใส่ปุ๋ยดีต้นไม้มันก็แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยต้นไม้ก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นน้ำมังคุดนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายของเราสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็แนะนำว่าให้กินดูแล้วจะรู้ว่าปุ๋ยที่ผมว่าเนี่ยนะครับปุ๋ยของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นขนาดไหนลองดูนะครับท่านผู้ฟังนอกจากความอร่อยแล้วสมุนไพร24ชนิดล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อหายากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านขวดหนึ่ง360บาทครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจมือก็กำไม่เข้าเพิ่งดื่มไป2ขวดท่านผู้ฟังฟังดูนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้วันนี้ผมอยู่กับคุณที่ชื่ออะไรครับผม
4: ตุ่ม
3: พี่ตุ่ม
4: ส่วนมากคนจะรู้จักชื่อเล่น
3: พี่ตุ่มอันนี้เป็นร้านค้าตั้งอยู่ตรงไหนนี่เขาเรียกอะไร
4: เนี่ยสายอ่างทองโพทอง
3: สายอ่างทองโพทองชื่อร้านอะไร
4: ตรงข้ามกับหมออ๋อร้านเฉลิมชัย
3: ร้านเฉลิมชัยตรงข้ามกับคลินิกอ่างทองเวชการหรือหมอประเจิด
4: เ
3: ป็นร้านขายของชำเนาะขายหลายอย่าง
4: หนังสือพิมพ์ขายอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ครับผมพี่ตุ่มให้ผมถามนิดหนึ่งพี่ตุ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
4: 67
3: โอ้ดูหน้าป่องใสอยู
4: ่ก็กินพวกนี้แล้วมันแบบว่าดีอ่ะ
3: ยังกับประมาณไม่ถึง60นะครับ
4: มันแบบว่ามันช่วยได้เยอะ
3: ครับ
4: อาหารเสริมเพราะเรามันไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราหายไปอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: ไปซื้อแล้วนอนฟังวิทยุดูซิว่าอะไรมันดีอันนี้มันเยอะอ่ะมันมีหลายอย่างแล้วเราไม่ชอบเราดูอันนี้ข้าวท่า
3: ก็ลองดู
4: แล้วกินไปขวดที่สอง
3: ครับ
4: วางกับประเทศที่แบบโมกกินไปขวดที่สองมือมันกำได
3: ้อ๋อมือมันเป็นไรพี่ตุ่ม
4: ก็ไปผ่าหัวใจมา
3: ครับ
4: ใบพัด
3: ใบพัดหัวใจมา
4: แล้ว3เดือนแล้วมันก็มือยังแข็งอยู่อย่างเงี้ย
3: แข็งยังไงแข็ง
4: กำไม่ได้เลย
3: หยัดตรงอย่างงี้นะมันกำไม่ได้เลย
4: กำไม่ได้ขนาดไปเขียนหนังสือยังเขียนไม่ได้เลย
3: เขียนหนังสือไม่ได้เลย
4: ไม่ได้หยิบอะไรก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรไม่ได
3: ้ทำอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมที
4: ่ไม่ได้
3: ไปยุ่งเข้าไปยุ่งออกไม่ได้อ่ะตอนนี้เหมือนปกติเลย
4: มัน
3: ดีจังเลย
4: แค่กินไป2ขวด
3: ไม่น่าเชื่อนะก็ถือว่าเป็นบุญของพี่ตุ่มจริงๆ
4: ใช่
3: เป็นไรแล้วมันมือแข็งนี่แข็งมานานยัง
4: ก็ตั้งแต่ผ่ามาแล้ว
3: ผ่ามากี่เดือนแล้ว
4: ผ่ามาปีกว่าแล้ว
3: แข็งมาตลอดเลย
4: แข็งมาเรื่อยตอนนี้พอทุก10เดือนได้มันจะเราก็มาอยู่ร้านมาช่วยลูกขายของเราก็หยิบอะไรไม่ค่อยได้ไงแต่เราก็ไม่กล้าพูด
3: จ้ะ
4: เลยค่อยนึกว่านั่นมันก็ไม่หายไปเขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้
3: ครับผม
4: แล้วก็เลย
3: นะครับเป็นที่อัศจรรย์ดีใจกับพี่ตุ่มแล้วนอกจากมือแข็งแล้วมันดีขึ้นแล้วมันกำได้นี่มันมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้าง
4: กดไหลย้อนจะดี
3: กดไหลย้อน
4: เป็นมาเป็น10ปีแล้วต้องกินยาทุกวัน
3: กดไหลย้อนกินยาทุกวันด้วย
4: ทุกวันลาวิคอนนี่วางทั่วไปหมดตอนหลังมันมามีลาวิคอนเนี่ยก็กินมันเป็นน้ำเป็นซอง
3: กิน
4: ง่าย
3: กินเป็นประจำเลย
4: ประจำวันนึงทีสองซอง
3: ครับแล้วตอนนี้กินน้ำมะกุฎเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างอาการกดไหลย้อน
4: ก็หายไปเลยอ่ะ
3: คือไม่เป็น
4: ไม่มีไม่เป็นเลย
3: ดีจังเลย
4: ธรรมดาแล้วกินข้าวกินอะไรลงไปเดี๋ยวจะออกมาก ินน้ำอะไรมันก็ออกมา
3: ครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นเลยเอาดีใจกับพี่ตุ่ม
4: มือหายก
3: ็โอ้ยคุ้มแล้วพี่ตุ่มเพราะว่าม
4: ือไม่หายนี่
3: มันหยิบจับอะไรไม่ได้เขียน
4: ขวดที่สองท้ายอ่ะเปิดตู้เย็นโอ้โหดีใจมาก
3: อ
4: ุ้ยสงสัยแล้วกินน้ำมันพูดแน่เลยเนี่ยหายเนี่ยก็ว่าอย่างนี
3: ้ครับ
4: เดี๋ยวซื้อยกโหลเลย
3: แล้วก็ซื้อยกโหลมาทีนี
4: ้ซื้อมาเรื่อยแหละไม่รู้กิโลแล้วซื้อมากินมั่งขาย
3: กินมั่งก็เลยก็ขายด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามร้านหมอประเจิดตรงนี้ร้านอะไรนะพี่ตุ่มชื่อร้านอะไร
4: ร้านเฉลิมชัย
3: ร้านเฉลิมชัยนะท่านผู้มีเกียรติถ้าหากว่าที่อยู่แถวอ่างทองนะครับในตัวจังหวัดว่างๆก็แวะมาพูดมาคุยกับพี่ตุ่มได้แล้วก็มาซื้อตรงนี้มีขายนะครับเป็นตัวแทน
4: ตลอด
3: กินดีก็แนะนำต่อ ครับนี่ก็คือเสียงของพี่ตุ่มนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็คืออาการก็คือมือแข็งมาเป็นปีหลังจากผ่าตัดหัวใจกำไม่ได้เขียนปากกาไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้แต่เมื่อดื่มน้ำมงคลทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินขวดสีน้ำเงินนี่ไปขวดที่สองเห็นคุณพี่ว่าขวดที่สองมันกำได
4: ้
3: นะครับซึ่งก็ดีใจกับพี่แล้วก็พี่ก็เป็นกดไหลย้อนตอนนี้ก็คือไม่เป็นแล้วตอนนี้กินมากี่ขวดแล้วครับพี่ทั้งหมดเป็น
4: สิบกว่าขวด
3: แล้วโอ้
4: ขายจะมากกว่ากิน
3: คุ้มไหม
4: คุ้ม
3: สิบกว่าขวดนี่คุ้มไหมคุ้มแหมมันได้ขนาดนี้โอ้โห
4: ขาแข้งก็ไม่ปวดละ
3: ขาแข้ง
4: เอาแต่ก่อนปวดขา
3: ปวดขาด้วย
4: ขาเข่าเนี่ยเป็น
3: ม
4: ันโอ้โหเราอายุป่านนี้แล้วอะ
3: ครับผมไม่ปวดแล้ว
4: ไม่ต้องกินยาแก้ปวดอะไร
3: ครับผม
4: หมอเขาก็ไม่ให้กินด้วย
3: ครับก็ดีใจกับพี่ตุ่มเนาะสิ่งที่เล่าทั้งหมดเราก็เล่าตามจริงเน
4: า
3: ะพี่เน
4: า
3: ะ
4: ดีใจมากมึงกลับได
3: ้ ดีใจผมก็ดีใจด้วย มันเป็นแล้วคนเป็นจะรู้ว่ามันทรมานมันทรมาน
4: เนี่ยความดันอะไรต่ออะไรก็กินนี่เข้าไปแล้วมันก็ไม่เป็น
3: ดูหน้าตาผ่องใสอะ ตอนนี้ก็แสดงว่าร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเปลี่ยนไม่ม
4: ีมีแค่หัวใจกินทุกวัน
3: ที่เราเคยไปผ่า
4: อย่างเดียว
3: เราเคยไปผ่ามาครับผมก็ต้องทำตามหมอ
4: ม
3: ัน
4: ไม่มีเกิดอะไร
3: แต่มันก็ไม่เกิดเอฟเฟกต์อะไร
4: ก
3: ็ถือว่าแข็งแรงครับผมก็ขอบคุณพี่ตุ๊กมาก
4: ยังถามเลยว่าไปทำอะไรบอกโหวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยช่วยลูกมั่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็กลับบ้านนอนอะไรเงี้ย
3: หมอเขาบอกว่าดีขึ้นไม่เวลาเราไปพบหมอ
4: เขานัดเดี๋ยวนี้นัด6เดือนมาแรกเดือนใหม่ๆอ่ะเดือน2เดือน
3: ครับ
4: แล้วก็3เดือนเดี๋ยวนี้ไป6เดือน
3: หมอเขาบอกว่าเราสุขภาพดีขึ้น
4: ดีขึ้นไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ทำอะไรบอกเขายังถ่ายรูปไปตอนที่ไปผ่าไว้ให้ดูบอกดูดีตอนยังไม่ผ่าเนี่ยรูปร่างป้าเป็นแบบนี
3: ้
4: แล้วเดี๋ยวนี้รูปป้ารูปร่างเปลี่ยนไปเยอะ
3: ผ่องใสหน้าตาผ่องใสยังกับคนอายุ60โอเค
4: เนี่ยกินน่ะดีก็ลังบอกคนเลยว่ากินเถอะดี
3: แล้วที่แนะนำขายไปนี่มีคนมาซื้อเยอะไหม
4: ก็มากันเรื่อยๆ
3: วัน
4: น
3: ี้
4: ก็ขายไปขวด
3: แล้วถามเขาคนที่เขามาซื้อนี่เขาถามเขากินดีไหม
4: ดีเขาก็ตอบว่าดีอ
3: ่
4: ะบางทีก็ซื้อคนละ3ขวด
3: เขาก็มาเรื่อย
4: ขวดแล้วเอาเขาแค่พันเดียว
3: ครับผมครับก็ขอบคุณพี่ตุ่มมากๆนะครับที่ได้กินดีแล้วก็บอกต่อแนะนำต่อถือว่าเป็นบุญของเราและบุญของคนกินด้วยนะครับทางบริษัทก็ขอดีใจกับพี่ตุ่มแล้วก็ขอให้พี่ตุ่มมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับสวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ท่านผู้ฟังฝนตกทุกวันก็ทำให้นึกถึงกบเขียดที่ร้องกันระงมหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ย คุณมาลีเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อแกยังเป็นเด็กอยู่บ้านนอกกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาแกก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายชื่อสมวงอายุมากกว่าคุณมาลีสัก2ปีอยู่บ้านติดกันเวลาไปโรงเรียนก็เดินไปด้วยกันกราบก็กราบด้วยกันสมวงนี่เป็นเด็กซนแก่นแก้วพอๆกันกับมาลีเป็นเพื่อนกันถึงจะเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนการเล่นสนุกของสมวงก็คือชอบไล่จับแมลงปอมาคราวหนึ่ง 4-5 ตัวแล้วก็ใช้ก้านหญ้าเจ้าชู้เนี่ยเสียบที่ปลายหางทุกตัวแล้วก็ปล่อยพร้อมๆกันแมลงปอซึ่งมีก้านหญ้าเสียบหางมันก็พยายามบินหนีกันสุดฤทธิ์แต่ว่ามันบินได้ไม่สูงแล้วก็ไปได้ไม่ไกลเนื่องจากก้านหญ้ามันเสียบคาปล้องหางเนี่ยเป็นสิ่งถ่วงน้ำหนักสมวงกับมารีก็จะวิ่งไล่ให้แมลงปอบินกันอย่างสนุกสนานแล้วในขณะนั้นสมวงกับมารีก็ไม่เคยคิดว่าแมลงปอที่ถูกก้านหญ้าแทงทะลุเข้าไปที่หางนี่จะได้รับความเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนะแล้วพอเล่นแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกสัตว์เหล่านั้นอีกก็ปล่อยให้ก้านหญ้าเสียบคาอยู่กับหางมันอย่างนั้นแล้วแมลงปอแต่ละตัวก็คงอดตายแน่ๆเพราะมันบินไปหากินไม่ไหวความสนุกในวัยเด็กประกอบกับไม่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่ให้รู้แล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมก็ทำให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กบ้านนอกคอกนานี่ทำบาปสร้างกรรมโดยไม่ตั้งใจมามากทีเดียวครูที่โรงเรียนก็สอนแต่เรื่องเรียนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้เป็นหลักท่านก็เคยสอนเรื่องหน้าที่ศีลธรรมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนพวกเด็กๆก็เหมือนกับฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวากันออกไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตบ้านนอกที่ห่างไกลความเจริญชาวบ้านทั่วๆไปก็จำเป็นจะต้องหาปลาหากบหาเขียดหาอึ่งมากินกันจนกลายเป็นความเคยชินเพื่อความจำเป็นให้ท้องอิ่มหากมีใครมาบอกว่าไอการตกปลาการทอดแหหรือว่าหาปลาด้วยวิธีต่างๆตลอดจนเสาะหากบเขียดอึ่งอ่างมากินเนี่ยเป็นการทำบาปสร้างกรรมก็คงมีคนบอกว่าเองไม่ยอมทำบาปก็เชิญอดตายไปคนเดียวก็แล้วกันก็เพราะอย่างที่เล่าเนี่ยเด็กๆบ้านนอกถึงได้เอาอย่างผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆเข้าหน้าฝนก็มีการออกไปหาตีกบกันสมวงกับมารีก็ออกไปกับผู้ใหญ่ด้วยสมวงได้กบก็จะหักขาหลังของมันทันทีเพื่อไม่ให้มันโดดหนีก่อนที่จะยัดใส่ข้องมารีก็สะพายข้องได้กบมาเท่าไหร่ก็แบ่งกันเป็นความสนุกก็ได้กับข้าวมากินด้วยนี่เป็นชีวิตปกติธรรมดาของเด็กๆที่อยู่บ้านนอกคอกนาห่างไกลจนกระทั่งจบป.4 ตอนนั้นพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็เลยให้มารีอยู่กับป้าที่อำเภอคือมาเป็นคนใช้นั่นแหละต้องทำงานบ้านทุกอย่างแต่ว่ามารีก็มีความสุขพอสมควรเพราะว่าป้าเป็นคนใจดีนอกจากนั้นที่บ้านป้ายังเปิดเป็นร้านตัดเสื้อผ้าสตรีอีกด้วยมารีก็มีหน้าที่สอยเสื้อติดกระดุมทำรังดุมทั้งวันแล้วก็มีใจชอบทั้งนี้ลูกสาวคนโตของป้าเขาก็เป็นช่างตัดเย็บแล้วก็เห็นว่ามารีชอบก็สอนในทีละอย่างจนในที่สุดมารีก็ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นตอนที่อายุประมาณสัก20ปีบ้านป้าที่อำเภอกับบ้านของมารีก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องได้บ่อยๆก็ได้ไปเจอกับสมวงซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นหนุ่มแล้วคงจะเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่มีต่อกันก็ทำให้มารีกับสมวงเนี่ยรักกันแต่ว่าพ่อแม่แล้วก็ป้าของมารีเนี่ยไม่ชอบสมวงเพราะว่าสมวงมันชอบกินเหล้าไม่ชอบทำงานแต่ความรักก็ทำให้มารีเนี่ยตาบอดไม่มีสติปัญญาได้คิดและพิจารณาถึงความควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดในความรักมันก็เชื่ออยู่แต่ว่าสมวงเนี่ยเป็นคนดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงไม่ดีตอนนี้ต่อไปเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็คงจะดีแน่ว่างั้นในที่สุดมารีกับสมวงก็หนีมาอยู่กรุงเทพด้วยกันอาศัยว่ามารีมีเงินเก็บออมไว้หลายพันบาทตอนนั้นไอ้การมาอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยลำบากนักมารีก็ทำงานเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่โรงงานทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่งส่วนสมวงก็ทำงานที่โรงงานพลาสติกรายได้สองคนก็พออยู่พอกินแต่ว่าสมวงก็ยังชอบดื่มเหล้าเหมือนเดิมไม่เชื่อฟังคำตักเตือนห้ามปรามของมารีแม้แต่น้อยแล้วเมื่อมีลูกคนที่สองความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นเพราะว่าสมวงติดเหล้าอย่างหนักแล้วเมาทุกวันแทบจะไม่มีเงินเหลือมาใช้จ่ายในครอบครัวภาระการกินการอยู่ภายในบ้านก็ตกเป็นของมารีคราวนี้แหละมารีก็สำนึกผิดที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของพ่อแม่และป้าซึ่งมีพระคุณแต่ว่าทุกอย่างมันก็สายเกินไปซะแล้ว มาลีก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสามีขี้เมามาเรื่อยหาความสุขแทบไม่ได้ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่อย่างนั้นลูกสองคนไม่มีกินไม่ได้เรียนหนังสือพ่อสมวงนี่เมาเกือบตลอดทั้งวันแล้วก็ตกงานย้ายที่ทำงานหลายครั้งก็เนื่องจากเหล้านี่แหละแล้วกรรมที่เคยสร้างสมัยเด็กก็เริ่มปรากฏแก่สมวงก่อนเขาเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักอย่างแรงมีอาการบวมแล้วก็เจ็บปวดมากมีเลือดสดๆไหลออกมาเวลาถ่ายทุกครั้งแล้วเวลาไหนที่เขาผ่อนเรื่องดื่มเหล้าอาการทรมานจะค่อยๆทุเลาแต่สมวงก็หยุดเหล้าไม่ได้โรคฤทธิ์ดวงมันก็กำเริบอีกเป็นอยู่อย่างนี้มาได้2ปีจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลหมอตรวจดูแล้วก็เอาตัดเอาเนื้อไปตรวจผลการตรวจปรากฏว่านอกจากสมวงเป็นฤทธิ์ดวงแล้วเขายังเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ตอนปลายต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกโดยเปิดหน้าท้องให้ถ่ายใส่ถุงที่ติดตัวอยู่หลังจากผ่าตัดแล้วอีก4เดือนสมวงก็เสียชีวิตขณะที่อายุแค่37ปีเท่านั้นสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเร็วก็คือเขาหวนกลับมากินเหล้าอีกที่มาลีเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแกมีความทุกข์ใจเหลือจะกล่าวก็เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งเพราะไม่รู้จะหันไปพึ่งสิ่งใดอีกได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ธรรมะข้อต่างๆก็ทำให้แกได้พบแสงสว่างของชีวิตความทุกข์ทั้งหลายนั้นค่อยๆ คลายลงทั้งที่ความทุกข์มันก็ตั้งอยู่อย่างเดิมละแต่เมื่อรู้แล้วว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรจิตที่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์มันค่อยๆวางลงทีละน้อยถึงจะไม่หมดไปเสียทีเดียวแต่ก็ดีกว่าจมอยู่ใน

0: เนี่ยเสียบพ่นหรือว่าปล้องหางแมลงปอนับไม่ถ้วนด้วยความสนุกแมลงปอเนี่ยเจ็บปวดทรมานอย่างไรจนกว่าจะตายในสมวงก็ได้รับผลแบบเดียวกันสมวงตีกบหักขากบเท่ากับมีเจตนาฆ่ามันเขาก็ต้องพลัดพรากจากครอบครัวมาอยู่กับมารีแล้วชีวิตก็เสื่อมทรามตกต่ำมาโดยตลอดเพราะติดเหล้าแล้วอีกอย่างเขาไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่เคยมีความคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลทำผิดศีลข้อสุราเมาไม้ขาดสติเกือบตลอดชีวิตชีวิตสมบงยังมีแต่ความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ตราบจนกระทั่งตายก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเป็นบาปกรรมที่สมบงเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมายรวมทั้งกบหรือเปล่าถึงทำให้เขาเป็นอย่างนั้นส่วนตัวของมารีเองแม้จะไม่ได้ทำร้ายแมลงปอไม่เคยฆ่ากบแต่ก็มีความสนุกยินดีไปกับสมวงไปเรื่อยๆมาตลอดและผลแห่งกรรมนี่ละมั่งที่ทำให้มารีต้องมาร่วมทุกข์กับสมวงและยังต้องเหนื่อยยากลำบากกายหาเงินมาเลี้ยงเขารักษาเขาจนตายจากกันแต่ละวันมีแต่ความทุกข์ใจน้ำตาไหลไม่เว้นวันเว้นคืนชีวิตไม่เคยเจริญรุ่งเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้คุณมารีเชื่อว่าผลแห่งกรรมที่ตัวเองและสมวงร่วมกระทำกันมาตอนเด็กๆได้มาตอบสนองแก่ตัวสองคนอย่างที่ได้เล่ามาเนี่ยนะครับนั่นเป็นความเห็นของมารีซึ่งได้เป็นผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้มาครับ
1: ครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลัก

ักสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสืบนครบาลทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นและไทยช่วยไทยพลัส60-40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสน.แสมดำสนองนโยบายตำรวจขยายผลทลายโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นมูลค่า 5.2 ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
4: ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นโกดัง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโกดังบริษัทขนส่งชิปปิ้งเอกชนแห่งหนึ่งภายในซอยสแกงามเขตบางขุนเทียนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนงานชาวเมียนมารวม2รายพร้อมตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกว่า 13,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 5.2 ล้านบาทโดยการตรวจค้นโกดังแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและอยู่ในช่วงขาดตลาดจากการสืบสวนเชื่อว่าสินค้าล็อตนี้ไม่ได้มาจากทางเรือแต่นำเข้ามาด้วยรถและไม่ใช่ทางใต้ซึ่งคาดว่ามาจากทางภาคอีสานหรือฝั่งประเทศลาวอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับของกลางบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้บริษัทชิปปิ้งเอกชนย่านซอยอนามัยงามเจริญ26ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการนำเข้ามาพักไว้ก็ดังแห่งนี้เมื่อวานนี้เพื่อรอการจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าโดยคาดว่าเป็นของชาวจีนที่สั่งเข้ามาณทิพย์สุดาตัวรักษา
3: ไทยช่วยไทยพลัส6040คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้คุณยวัฒน์ธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30ล้าน7แสนกว่ารายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนต่อเนื่องสำหรับรายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ24ล้าน7แสนกว่ารายขณะที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการ22ล้าน3แสนกว่ารายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5.9 ล้านกว่ารายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1.5 ล้านกว่ารายคิดเป็นแค่ 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 70% ที่ยืนยันสำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขอีกประมาณ 30% สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลกีฬาเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างมงครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมาได้3
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับมีมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงอายุแค่90กว่าแล้วเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของฮ่องกงเลยนะครับท่านผู้ฟังแกเขียนหนังสือไว้หลายเรื่องหลายอย่างพอแกอายุมากแล้วใน90กว่าแกเกษียณตัวเองไม่ทำงานแกก็มีโอกาสมาบันทึกอะไรต่างๆให้กับพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังได้ฟังได้เขียนได้อ่านกันแกบอกว่าให้มองทุกอย่างด้วยจิตที่โปร่งเบาไม่ไปแบกรับและถือสาเอาธุระกับเรื่องต่างๆให้มากนักปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับผมเขียนไว้ดีนะครับคือปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากก็มันเป็นของมันอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนี่เป็นเหมือนปุยเมฆที่ผ่านที่ไหลผ่านนะครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปความหรูหราร่ำรวยเนี่ยเหมือนดังงานเลี้ยงที่หรูที่อยู่ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันเหมือนงานเลี้ยงหรูหราร่ำรวยนี่เหมือนงานเลี้ยงนะครับเออน่าจะจริงใช่ไก่งานเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนมันก็ต้องเลิกต้องมีวันเลิกลานะครับเราเดินไปส่งแขกส่งไกลขนาดไหนเจ้าภาพก็ต้องเดินกลับคนเดียวมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไปส่งพ่อส่งแม่ที่ป่าช้าส่งที่เชิงตะกอนยังไงท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับเขาส่งเราหรือเราส่งเขาแค่นั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับช่วงไม่นานช่วงพริบตาเดียวเนี่ยผมที่เราเคยดำเนี่ยก็ขาวตัวผมเองนะครับเป็นตัวไปรถของผมเองเนี่ยผมก็เริ่มงอกขาวมาเยอะแล้วคือแป๊บเดียวเออเราก็มาถึงวันที่วัยที่ผมหงอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายสุขภาพดีถือว่าโชควาสนานะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นใจมากๆนะครับท่านที่เคยกินเคยดื่มรู้ว่าสุขภาพรู้ว่าน้ำมังคุดมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมแนะนำให้กินก่อนเลยท่านผู้ฟังต้องกินนะครับต้องกินก่อนกินแล้วจะรู้เองกินแล้วไม่ต้องไปรีบกินนะไม่ใช่ว่ากินวันละขวดละขวดมันดีไม่ดีมันแพงมันดีกับผมด้วยนะเพราะว่าเงินท่านน่ะมันซื้อมาของมันแพงไม่ต้องไปกินเยอะนะกินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีแก้วข้างในเปิดขวดออกมาแก๊กมันจะมีแก้วพลาสติกเล็กๆอย่าให้เกินนั้นครั้งหนึ่งตอนเช้าตอนก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับกินแค่30มิลแล้วดื่มน้ำตามลองดูสัก5-6วันนะครับถ้ามันนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับถ้ามันมีอะไรปฏิกิริยาอะไรจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือใช่ที่สำคัญที่สุดคือผมเรียนนิดหนึ่งว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีได้นี่ต้องมีการขับของเสียขับของเสียคืออะไรหนึ่งถ่ายดีถ่ายดำถ่ายเหม็นนะครับขับของเสียถ่ายอุจจาระบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับเหงื่อออกบ่อยเหงื่อออกเหม็นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นบางทีมีอะไรที่ผิดปกติออกมากับอุจจาระนี่ก็ต้องไม่ต้องไปตกใจถ้าร่างกายมีการขับของไม่ดีนะครับออกมาเมื่อไหร่นี่แสดงว่าสุขภาพของเรานี่มันจะเริ่มดีอย่าไปตกใจนะครับท่านผู้ฟังขับของไม่ดีออกมาเยอะๆในสุขภาพของเราจะเริ่มดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังนกพิราบเนี่ยเป็นนกที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่านกอื่นๆเพราะว่ามันสามัคคีแล้วก็ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะตื่นเช้าตรู่ก็บินออกจากรังไปหากินเส้นทางเดียวกันระหว่างทางก็แยกย้ายไปหากินเป็นกลุ่มย่อยๆก็จริงแต่ตกเย็นจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่บินกลับรวงรังพร้อมๆกันคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของนกพิราบได้แก่มีความรักผูกพันกับลูกของมันอย่างสุดซึ้งจะเป็นรองก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเองเพราะว่าแม่นกจะขยันหาอาหารมาป้อนลูกนกตั้งแต่เพิ่งออกจากไข่ไปจนกระทั่งลูกนกโตเท่าแ แม่ก็ยังขยันป้อนขยันสอนสั่งวิธีโบยบินวิธีสังเกตว่าที่ไหนมีศัตรูคอยทำร้ายที่ไหนมีคนเมตตาคอยให้เศษอาหารกินรอจนแน่ใจสุดๆว่าลูกเราปลิดาปีกกล้าขาแข็ง 100% แม่นกถึงจะยอมให้ลูกนกออกหากินตามลำพังนะคุณวิทยาเนี่ยรู้เห็นกับตาตัวเองไม่ใช่อ่านจากตำราหรือว่าฟังคำบอกเล่าจากใครเพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดของคุณวิทยามีนกพิราบมาทำรังอยู่ใต้ชายคาซึ่งผุโวพอที่จะให้นกแทรกเข้าไปทำรังได้นกพิราบเป็นนกที่มีท่าทรหดสูงอายุค่อนข้างยืนถึงจะมีลูกครั้งละตัวเดียวอย่างมากก็ไม่เกิน2ตัวเพราะว่าลูกกินจุมีลูกมากๆจะเลี้ยงดูไม่ไหวแต่ด้วยท่าทรหดตายยากก็รู้สึกว่าจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่รังเกียจของชาวนาเพราะว่านกชนิดนี้ชอบกินข้าวเปลือกตามโรงสีข้าวจะพบนกพิราบรวมตัวกันเป็นฝูงถูกขับไล่จากโรงสีก็บินไปกินข้าวตามท้องนาเผอิญชาวนาส่วนใหญ่ใจดีมีศีลธรรมสูงถึงจะโมโหนกก็แค่ทำหุ่นไล่กาไว้ขู่พวกมันเท่านั้นเองแต่ศัตรูถาวรตัวจริงของนกพิราบเนี่ยเป็นคนเมืองเช่นคนกรุงเทพคนเชียงใหม่โคราชเพราะว่าอาคารบ้านเรือนของคนเมืองปลูกสร้างเพื่อความสวยงามส่วนนกพิราบและนกอื่นที่มาหากินในเมืองไปสูงมาสูงเวลาบินผ่านบ้านเรือนก็ขับถ่ายตามอำเภอใจขี้นกขนาดเล็กเช่นนกกระจิบกระจาบเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ขี้นกพิราบเนี่ยมีขนาดพอๆกับขี้ไก่เห็นถนัดชัดเจนเลยคนเมืองโมโหโมโหที่นกทำบ้านเขาเปื้อนเปรอะเลอะเทอะก็เลยผูกใจเก็บหาวิธีเอาคืนกับนกด้วยประการต่างๆต่อมาเกิดโรคไข้หวัดนกขึ้นในเมืองไทยจำเลยที่ถูกกล่าวหาได้แก่พวกสัตว์ปีกเช่นไก่แล้วก็นกทุกตัวนกพิราบถูกเพ่งเล็งว่าเป็นตัวการใหญ่ทั้งที่ความจริงระบาดไปจากไก่แต่ไพร่ไปตั้งชื่อว่าไข้หวัดนกปีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกทางการมีคำสั่งให้ประหารชีวิตนกทุกตัวที่ขวางทางปืนนกและไก่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงหลายสิบล้านชีวิตนับจากครั้งกระนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะมีการระบาดของไข้หวัดนกหรือเปล่านกพิราบก็เป็นศัตรูตัวร้ายที่จะต้องโดนกำจัดอย่างสิ้นปราณีเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีคนไทยเชื้อสายจีนครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพสุจริตจนร่ำรวยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถปลูกสร้างบ้านใหญ่เท่าคฤหาสน์เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งพอเหมาะกับการมีลูกหลายคนแต่ละคนก็เรียนเก่งมีอนาคตไกลเจ้าของบ้านชื่อนายหลีอายุประมาณสัก 40-50 ปีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเคยเรียนมวยจีนยามว่างก็ฝึกฝนร่างกายให้คล่องแคล่วโดยการร่ายรำมวยจีนอยู่เสมอเพื่อให้เลือดลมเดินดีก็เลยมีผิวพรรณผ่องใสดูเผินๆเหมือนคนอายุ30เศษๆสถานที่ที่ใช้รำมวยจีนทุกเช้าเย็นก็ได้แก่ลานซีเมนต์หน้าคฤหาสน์ซึ่งแวดล้อมด้วยไม้ยืนต้นเจริญงอกงามจนกระทั่งมีนกนานาชนิดแห่กันมาทำรังแล้วก็แห่กันเข้ามาขับถ่ายรถลานซีเมนต์นายหลีรำมวยแล้วก็เหยียบไปโดนเข้าก็โมโหสั่งบริวารให้ริดรอนพุ่มไม้จนโกรนเกรียนเป็นการขับไล่พวกนกไปให้พ้นหูพ้นตาแต่นกก็เหมือนสัตว์โลกทั่วไปเนี่ยชอบยึดติดกับถิ่นที่อยู่เคยอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่นั่นโดยเลี่ยงไปทำรังอยู่ในป่าละเมาะไม่ไกลจากบ้านนายหลีมันจำได้เป็นอย่างดีว่าลานบ้านนายหลีเป็นที่ที่มันเคยมาขับถ่ายทำนองเดียวกับมนุษย์ที่จำส้วมในบ้านตัวเองได้เวลาบินผ่านหลังคาบ้านนายหลีนี่มันจะขับถ่ายทันทีโดยไม่มีเจตนาจะแก้เผ็ดอะไรทั้งนั้นแหละฝ่ายนายหลีก็โกรธที่ไล่นกไม่สำเร็จก็เลยผูกใจเจ็บพวกนกโดยเฉพาะนกพิราบนายหลีในเชี่ยวชาญวิชามวยจะปรับปรุงนำไปใช้กับอาวุธอื่นๆก็สามารถทำได้อย่างแนบเนียนเช่นร่ายรำไม้รวกที่ยาวหลายเม็ดไม้รวกจะชวัดเฉวียนอยู่บนอากาศจนแทบมองไม่เห็นพวกนกที่ว่าบินเก่ง หลบหลีกคล่องแคล่วถ้าบินต่ำอยู่ในรัศมีความยาวของไม้รวกแล้วเจอดีแน่ไม่โดนฟาดอย่างจังจนตายขาที่กลางอากาศนะอย่างน้อยก็ปีกหักตีนหักบาดเจ็บสาหัสปีกขาดกลับไปนอนทุกข์ทรมานหลายวันกว่าจะตายคารังครั้นนานเข้าจนพวกนกรู้แก้วว่าบ้านในหลีเป็นแดนมิกสัญญีของพวกมันเวลานกจะบินผ่านบ้านในหลีมันจะบินซะสูงลิบขับถ่ายมูลออกมาจากที่สูงเหลือวิสัยที่จะเอาไม้รวกฟาดถึงยิ่งเข็นฆ่านกพิราบไม่สำเร็จก็ยิ่งเจ็บแค้นอาฆาตเป็นการใหญ่หันมาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่ามันเหี้ยมอมหิตนกแต่ละตัวจะตายอย่างทรมานทีนี้พักเรื่องความโกรธของนายหลีกับนกไว้ก่อนจะกล่าวถึงลูกชายคนโตของเขาที่เรียนอยู่ในสถาบันชั้นสูงเป็นคนเล่นสนุกเกอร์เก่งตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อลงทุนซื้อโต๊ะสนุกเกอร์มาตั้งไว้ในบ้าน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกินนะครับการกินของเราไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพคนเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ฟังลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ชอบไปซื้ออาหารเรียนแบบฝรั่งฟาสต์ฟู้ดกินฮอทดอกขนมปังกินอะไรที่มันแปลกๆอาหารสำเร็จรูปอาหารบางทีที่เรากินน่ะที่เด็กเขากินมันทำให้เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือนน่ะเป็นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันเกินความต้องการกลายเป็นไขมันมันก็มาสะสมมันใช้ไม่หมดมันก็สะสมนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็ไขมันส่วนมากก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเขาเรียกไขมันเลวมันก็บั่นทอนสุขภาพจะทำให้สุขภาพมีปัญหาเด็กฝรั่งนี่จะมีปัญหาโรคอ้วนเยอะนะครับส่วนเราผู้สูงอายุสวนี่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะปฏิบัติตัวดีดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านนะครับปลูกผักกินเองสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารในอย่างที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กนะครับอาหารต้องครบ5หมู่ไหนมั่งล่ะบางคนก็จำไม่ได้นะเคยบางคนนะครับหมอสั่งบอกให้กินอาหารครบ5หมู่หายไปสักเดือนหนึ่งกลับไปหาหมอใหม่ไปต่อรองกับหมอกินวันหนึ่งนะสัก2หมู่ได้ไหม3หมู่ก็พอไหวถ้า5หมู่ผมไม่ไหวเอาหมอทำไมรับว่างั้นน่ะมันก็พอกินได้อยู่แต่หมู่5กับหมู่2เนี่ยนะครับมันเดินไกลนะกว่าจะถึงโอ้ยกว่าจะครบ5หมู่แต่ละวันเนี่ยผมเดินเหนื่อยเลยนะไอ้ที่ว่าหมู่นี่ก็หมวดหมู่อาหารนะไม่ใช่หมู่บ้านนะครับถ้า5หมู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดินสายเล่นไพ่แล้วแบบนี้นะครับก็5หมู่ก็จะมีหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่ามีเนื้อมีแป้งมีผักแต่อายุมากขึ้นนี่ต้องลดแป้งและน้ำตาลนี่ต้องลดลงไปให้มากนะครับเลิกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเซเว่นกินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังก็กินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากกินแต่พอดีดีที่สุดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใครที่เคยกินใครที่เคยดื่มใครที่เคยใช้สอยก็คงรู้จักคุณภาพกันดีว่าเป็นยังไงนะครับร่างกายของคนเราไม่ใช่เหล็กไหลเราต้องมีของที่จะไปเสริมไปสร้างทำให้ร่างกายมันเข้มแข็งทำให้ร่างกายที่จะแข็งแรงยิ่งขึ้นถ้าผู้ฟังคนไหนที่ใช้ดีกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อแนะนำต่อไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นพ่อคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กินแล้วบอกต่อมีหลายคนเลยที่โทรมาเล่าให้ผมฟังกินแล้วบอกต่อกินแล้วแนะนำต่อมันดีขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจนะครับจะได้เอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากไว้นะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด
2: คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เชิญเซียนมาสอนวิธีแทงสนุกให้ตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเก่งหาตัวจับได้ยากเวลาเล่นกับเพื่อนๆที่สถาบันมีเดิมพันติดปลายคิวทีไรในโลยลูกในหลีก็จะฟันเงินเพื่อนได้ทุกทีไปพ่อก็เลยลงทุนตั้งโต๊ะสนุกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยกให้ลูกเป็นเจ้าของโต๊ะการเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่านักเลี้ยงสนุกนี่มาจากทั่วสารทิศส่วนใหญ่เป็นหนุ่มวัยชะกันการเล่นแต่ละครั้งก็มีเดิมพันสูงระหว่างเล่นก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์การตะลุมบอลก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าของโต๊ะจึงต้องมีนักเลงเป็นบริวารคอยเคลียร์ทุกปัญหาตัวเจ้าของเองก็ต้องจิตใจกล้าแกร่งซึ่งทั้งหมดนี้ในโลยมีพร้อมครบเครื่องเพราะว่าพ่อสอนวิชามวยจีนให้ตั้งแต่วัยเด็กวิชาฟาดนกด้วยไม้รวกที่ประยุกต์มาจากมวยจีนก็เคยฟาดฟันจนนกพิการไปมากต่อมากต่อมาในโลยก็ได้ประยุกต์มวยจีนเพื่อใช้กับกระบองสั้นยาวประมาณ1ศอกเศษแล้วก็สอนให้นักเลงบริวารช่ำชองในวิชากระบองสั้นโดยทั่วหน้าที่เอาเรื่องของนายโลยมาขั้นเรื่องของนายหลีก็เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งมีนักเลงสนุกแปลกหน้ามาท้าพวกขาประจำเล่นชนิดมีเดิมพันสูงตอนแรกฝ่ายท้าได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นว่าเล่นตอนหลังพวกขาประจำซึ่งสนิทกับนายโลยก็แอบไปขอแรงนายโลยให้ช่วยมาแก้มือแทนนายโลยมีฝีมือระดับเซียนแทงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเงินที่เสียคืนได้หมดแต่เงินกำไรก็โดนนักเลงแปลกหน้าเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนายโลยก็เลยกระซิบให้บริวารไปดักรอในที่เปลี่ยวเมื่อนักเลงแปลกหน้าไปถึงตรงนั้นก็รุมตีด้วยกระบองสั้นแต่ไม่เอาถึงตายแต่ทุบข้อเท้าจนกระดูกแตกเป็นเสียงๆเพื่อสั่งสอนให้หลาบจำไปจนวันตายก่อนจะช่วยกันหิ้วไปโยนทิ้งไว้ในป่าหญ้าในโลยคนนี้สมัยเด็กอายุ10ประขวบคุณวิทยาผู้เล่าเรื่องนี้จำได้ไม่ลืมวันหนึ่งเขาเอาไม้รวกไล่ตีนกพิราบจนขาหักแล้วยืนดูมันดิ้นกระเสือกกระสนแต่พยายามยังไงก็บินขึ้นฟ้าไม่ได้เพราะว่าการบินของนกเริ่มที่การใช้ตีนถีบร่างสู่อากาศก่อนไม่ใช่จู่ๆก็กระพือปีกแล้วบินได้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่ๆแถวหน้าบ้านคุณวิทยาเห็นแล้วอดรนทนไม่ไหวก็เดินไปบอกกับเด็กว่าทรมานมันขนาดนั้นทำไมแบบนี้ฆ่ามันซะให้ตายไปซะเลยยังจะดีกว่าในโลยตอนนั้นยังเด็กตอบหน้าตาเฉยว่าหนุกดีดูแล้วเหมือนเครื่องบินปีกหักบินไม่ขึ้นแสดงว่าในหลีผู้พ่อนี่ไม่เคยสอนลูกให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษเลยปล่อยให้ลูกทำอะไรตามใจชอบเพราะว่าตัวในหลีเองก็ฆ่านกพิราบไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัววิชามวยจีนดีๆดันเอามาประยุกต์เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วงตรุษสงกรานต์ปีนั้นปีที่ในโลยสั่งบริวารไปสั่งสอนนักสนุกเกอร์แปลกหน้าในลอยกับเพื่อนๆก็ชวนกันไปฉลองตรุษสงกรานต์กันที่ตลาดส่วนในหลีอายุมากเที่ยวจนเบื่อขออยู่โยงเฝ้าบ้านดีกว่าตกค่ำซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปกินเหล้าบ้านเพื่อนที่กล้าซิ่งเพราะว่าถนนโล่งว่างขากลับเมาแล้วก็ยังซิ่งออกจากซอยบ้านเพื่อนตอนโผล่จากซอยพุ่งเสยท้ายรถสิบล้อเขาอย่างจังมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกลลิฟต์ตัวเองขาหักสะบั้นทั้งสองข้างบาดเจ็บสาหัสถูกพลเมืองดีพาส่งโรงพยาบาลตอนกลางดึกแต่เป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ใช่เอกชนแพทย์ของทางโรงพยาบาลออกเวรไปหมดแล้วเหลือนางพยาบาลนั่งดูเฉยๆว่าถือไม่ใช่หมอปล่อยให้ในหลีที่ฟื้นคืนสติในสภาพร่อแร่ปางตายนอนร้องครวญครางทุกทรมานอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ห้าทุ่มยันรุ่งสางโดยไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นทำเอาในหลีเจ็บปวดที่บาดแผลสลบแล้วสลบอีกคุณวิทยารู้ข่าวร้ายก็ในหลีเพราะว่าญาติพี่น้องเขารู้ข่าวก่อนจากนั้นก็ลือกันให้แซดว่าตอนที่ญาติไปตกลงกับทางโรงพยาบาลจะรับในหลีไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในหลีกระดิกตัวไม่ได้เพราะแผลเริ่มระบมหนักทำท่าเหมือนจะตายไม่ตายแลความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกสมจริงดังคำพังเพยของปู่ย่าตาทวดในหลีเพิ่งจะถึงมือหมอได้ไม่นานก็มีข่าวร้ายจากทางลำพูนที่ว่าในลอยชวนเพื่อนจัดขบวนรถเก๋งไปเที่ยวสงกรานต์กันขาไปซิ่งรถแข่งกับเพื่อนตอนกลางดึกบนถนนสายนั่นแหละจนรถในลอยเกิดอุบัติเหตุพลิกตกจากไหล่ถนน กระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่พังยับไปทั้งคนทั้งรถในล้อยอาการสาหัสกว่าใครเพื่อนมีสิทธิ์เป็นอัมพาตครึ่งล่างเพราะว่าแข้งขาหักปนปี้หมดเท่ากับสองพ่อลูกประสบอุบัติเหตุในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็บาดเจ็บที่ขาเหมือนกันคุณวิทยาเนี่ยไม่เคยเป็นอริกับสองพ่อลูกด้วยประการทั้งปวงไม่เคยคิดสาปแช่งพวกเขาให้มีอันเป็นไปเคยแต่นึกในใจว่าสักวันเวรกรรมที่ทำกับนกเนี่ยจะตามสนองและนึกต่อไปอีกว่าถ้าตามสนองก็คงสนองในชาติหน้าเพราะความผิดบาปเรื่องฆ่านกไม่ว่าจะสักกี่ตัวก็ตามคงจะไม่ผิดบาปอย่างมหันต์ถึงขั้นเวรกรรมต้องตามทันในชาตินี้แต่มาตรองดูเวรกรรมเขาก็ทอดเวลาให้สองพ่อลูกมีโอกาสได้คิดสำนึกบาปนานเหมือนกันนานจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มส่วนในหลีในจากวัยกลางคนก็ยันวัยแก่นับดูแล้วคนหนึ่งก็ร่วม20ปีเผอิญช่วงเวลาที่เวรกรรมเขาเปิดโอกาสให้แก้ตัวอย่างน้อยต้องยุติการฆ่าล้างเผ่าพันนกต้องได้สติรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าการเอาชีวิตเขาเพื่อสนองตัณหาก็คือความโกรธของเราเองเป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงเพราะชีวิตเป็นของมีค่าสูงสำหรับมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดแต่ห่วงเวลาดีๆเหล่านั้นสองพ่อลูกมีแต่สร้างกรรมบาปเวรทวีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีอันเป็นไปในชาติปัจจุบันต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเป็นเดือนๆแผลภายนอกหายเป็นปกติแล้วแต่กระดูกซึ่งแตกละเอียดเหลือวิสัยที่หมอจะช่วยไหวในหลียังพอทำเนาใช้ไม้ค้ำยันใต้รักแร้พอไปไหนมาไหนใกล้บ้านได้ส่วนในโลยลูกชายเคยเล่นงานแข้งขาทั้งคนและสัตว์ประสบชะตากรรมหน้าอเนจอนาถเป็นอัมพาตท่อนล่างไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถสองล้อมีคนช่วยเข็นไอเรื่องความสุขทั้งโลกนี่ลืมไปได้เลยเพราะสมรรถภาพทางเพศใช้การไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณวิทยารู้สึกอัศจรรย์ใจก็คือลูกๆในหลีส่วนใหญ่สืบทอดมรดกทางความคิดของพ่อนี่ยังคงสนุกอยู่กับการหาวิธีฆ่านกพิราบอย่างทารุณเหมือนคนไม่รู้บาปบุญว่ามันคืออะไรตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับนายหลีและนายล้อยไม่ทำให้ลูกหลานของเขาได้เฉลียวใจบ้างเลยอนาคตเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมะกุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดเข้มข้นขนาดไหนนะบางทีเปิดขวดนี่เทไม่ออกอย่าตกใจท่านผู้ฟังเขย่าก่อนเขย่าก่อนเพราะว่ามันเป็นเนื้อมังคุดเขย่าแล้วก็ค่อยๆเทออกมาบางคนเปิดขวดแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นมันบูดก็อย่าทิ้งท่านผู้ฟังไม่คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องทิ้งเสียดายของเอาไปต้มใหม่คุณภาพไม่เสียนะครับเอาไปต้มให้มันสุกใหม่สมมติว่ามันเหลืออยู่ครึ่งขวดก็เติมน้ำเท่าเดิมเติมน้ำครึ่งขวดก็จะเป็น1ขวดก็เคี่ยวลงไปจนเหลือครึ่งขวดเท่าเดิมให้มันสุกนะครับถ้ามันบูดนะครับแต่ถ้าเกิดเชื้อราเป็นอะไรดำๆอย่าไปกินนะครับแต่บูดธรรมดานี่ไม่มีโทษนะครับเพราะว่าเนื้อหาของสมุนไพรนี้ยังมีประโยชน์อยู่อันนี้ก็สำหรับท่านที่เจอน้ำมังคุดว่าอ้าวลืมแช่ตู้เย็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วมันบูดมันดำมันเสียแล้วอย่าไปทำนะครับอย่าไปเคี่ยวหมายถึงว่าเพิ่งบูดใหม่ๆนะครับบูดใหม่ๆวัน2วันอย่างเงี้ยนะครับผมกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์นะครับไปถวายพระเอาบุญเอาอานิสงส์นั้นมาช่วยเหลือให้เราสุขภาพดีขึ้นอันด้วยอธิษฐานจิตนะครับเวลานำน้ำมังคุดไปถวายพระสาธุด้วยบุญอานิสงส์ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้นำน้ำมังคุดมาถวายพระในครั้งนี้นะครับถ้าข้าคุณเจ้ามีสุขภาพดีขึ้นยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพดีขึ้นอย่างนั้นนะอย่าเอาโรคไปถวายพระนะสาธุขอถวายโรคมะเร็งโรคลำไส้โรคความดันโลหิตสูงให้กับพระคุณเจ้าไปนะครับนะอย่าไปพูดอย่างนั้นนะพระท่านตกใจ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมฟังเสียงของคนที่เป็นโรคไตนะครับดื่มน้ำมะกรูดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมพบปะนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินนะครับขวดนี้กล่องสีน้ำเงินขวดนี้นะมาไกลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอยู่กับคุณยายท่านหนึ่งชื่ออะไรครับผม
3: ยุภาค่ะอยู่บ้านเนี่ยอายุ ขาดอีกปีนึงก็70ครับ
4: อยู่บ้านเลขที่อะไรครับยายยุภา
3: 88
4: 88หมู่2ตำบล
3: พระเนียดจังหวัด
4: นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเขามีสโลแกนนครใจศรีละ
3: ส้มโอหวาน
4: เขาแล้วก็ข้าวสารขาวสาวสวยนะครับเมื่อกี้ก็กินส้มโอมาแล้วนะครับข้าวสารขาวนี่ยังไม่ได้ลองนะสาวสวยก็ยังไม่ได้เจอเหมือนกันกินแต่ส้มโอโอเคยายยุภาให้ผมถามตรงๆเนาะก็เล่าตามจริงว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นอะไรถึงมาดื่ม
3: ก็เป็นเบาหวาน
4: ครับ
3: แล้วก็โรคไต
4: ไต
3: วาย
4: ไตวาย
3: ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย
4: อ๋อขั้นสุดท้ายแล้วเหรอ
3: ค่ะ
4: อ๋อ
3: แล้วก็โรคหัวใจ
4: อ
3: ๋
4: อเป็นได้เป็นเยอะเขาเหมือนกันนะแต่ก่อนมันขึ้นขนาดไหนก่อนที่จะกินเนี่ยน้ำตาลมัน
3: เกือบ200อ่ะ
4: เกือบ200เป็นมานานยัง
3: เป็นมา10กว่าปี
4: 10กว่าปีนะเป็นพอสมน้ำสมเนื้อไม่ได้อายชาวบ้านเลยนะ 10กว่าปีนี่แล้วโรคไตล่ะครับผม
3: โรคไตขั้นสุดท้าย
4: เป็นมานานยัง
3: โรคไตนี่เป็นเรา2ปีได
4: ้2ปีขั้นสุดท้ายคือได้ฟอกยัง
3: ไม่ฟอกไม่ยอมฟอก
4: อ๋อเขาให้ฟอกแล้ว
3: เขาให้ฟอกตั้งนานแล้วค
4: ่
3: ะ
4: แต่ไม่ฟอก
3: ไม่ฟอก
4: ทำไมไม่ฟอก
3: กลัว
4: กลัวอะไรกลัวเข็ม
3: เนี่ยมันเจาะท้องแล้วก็มีสายวันหนึ่งตั้ง4ครั้ง
4: วันหนึ่ง4ครั้งเขาบอกอ่ะ
3: เขาบอก
4: ไม่ฟอก
3: ไม่ฟอก
4: ยอมเป็นไงเป็นกัน
3: ตายเป็นตาย
4: ไม่ยอมไม่ฟอก
3: ไม่ฟอก
4: อ๋อ
3: เนี่ยคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยคนไปซื้อเลยแหละเนี่ย
4: แฟนครับสวัสดีครับพี
3: ่นี่เจ้าของ
4: แวะมากินแล้วมันเป็นยังไงบ้างอาถาม
3: ก็อาการมันก็ดีขึ้น
4: เอาดีขึ้นเพราะว่าเห็นยายุภาบอกว่าเป็นทั้งหัวใจเป็นทั้งไตเป็นทั้งเบาหวาน
3: ค่ะ
4: เบาหวานมันดีขึ้นยังไงถามเบาหวานก่อนไปตรวจแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: เบาหวานนี่คือว่าหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาแล้วมันเพราะมันไม่มี
4: อ๋อก็ดีแล้วไตอ่ะเป็นยังไงไตอาการไตตอนนี้ยังต้องทำอะไรอยู
3: ่ก็ไม่ได้ทำอะไร
4: ไม่ได้ฟอก
3: ไม่ได้ฟอก
4: ด้วยไม่ได้ทำอะไรด้วย
3: ค่ะ
4: จริงๆบอกคุณพี่ผู้ชายชื่อพี่อะไรนะครับ
5: ประหยัดครับ
4: พี่ประหยัดก็เป็นไตเหมือนกัน
5: เป็นไต
4: หมอก็ให้ฟอกเหมือนกัน
5: หมอก็ตอนนี้ก็ก่อนจะให้ฟอกมานานแล้วก็ไม่ได้ฟอกอันนี้ก็เฉยๆไปก็มันก็ขั้นที่4ญาติที่4มันก็อยู่มันอย่างนั้น
4: มันก็อยู่ได
5: ้ครับ
4: พี่ประหยัดก็ดื่มน้ำมังคุดเหมือนกัน
5: ก็ดื่ม
4: ก็ดีใจด้วยเน
5: า
4: ะ
5: ไปทยอยซื้อก็ซื้อมาทยอยซื้อ
4: ก็3ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าบางทีผมเคยไปเห็นคนที่เขาฟอกไตบางทีเห็นแล้วมันใจมันเสียบอกตรงๆอย่าว่าอย่างนั้นอย่าง
3: เงี้ยใจเสียจริง
4: เพราะว่ามันมีสายระโยงระยางแล้วก็มันต้องเจาะผมเห็นแล้วบางที
3: แล้วทำอะไรไม่ได้เลยวันละ4ครั้งอ่ะก็หมอนัดทุกๆเดือน
4: ไปตรวจ
3: ไปดูให้เลือด
4: ยังให้เลือดไหม
3: ให้เลือดค
4: ่
3: ะ
4: ให้เลือดแต่ไม่ฟอก
3: ไม่ฟอก
4: เลือดให้เลือดเดือนหนึ่งกี่ครั้ง
3: เดือนละครั้ง
4: เดือนละครั้งอ๋อของพี่ประหยัดต้องให้เลือดไหมครับ
5: ไม่
4: ต้องเลยของพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วกินยาไหม
5: กินก็กินเรียกเบาหวานมันก็ลดไม่ค่อยลดมั่งก็ลดแต่ว่าร่างกายดีถ้ามีเบาหวานก็เบาหวานขึ้นก็ร่างกายก็แข็งแรงปกติ
4: แต่ร่างกายแข็งแรงดี
5: แข็งแรงดี
4: ไม่ได้อ่อนแอเหมือนแต่ก่อน
5: ไม่อ่อนแ
4: อ
5: กินก็สดชื่น
4: ครับผม
5: นี่ว่าตอนนี้ก็แล้วมากินก็กินยาอยู่เรื่อย
4: เ
5: พิ่งหมดไปเนี่ย
4: ก็คือยาที่หมอให้กินเพราะเราเป็นไตก็ยังกินอยู
5: ่หมอไม่เคยให้ยาไตมากิน
4: หมอยาอะไร
5: ก็ยาเบาหวานยาความดัน
4: ยาความดันนึกว่ายาเกี่ยวกับไต
5: ไม่เกี่ยว
4: อ๋อแต่ว่ายาเบาหวานยาความดันแต่ก็กินอยู
5: ่ก็กินอยู
4: ่แต่ว่ากินน้ำมังคุดควบไปด้วย
5: ครับ
4: แล้วก็ปรากฏว่าไตนี่ก็ไม่ต้องไปเดินไปทำอะไรมันเลยปล่อยมันไป
5: ไม่ทำอะไร
4: แล้วได้
5: ร่างกายก็แข็งแรง
4: ได้ไปตรวจดูไหม
5: ไม่ได้ตรวจหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วไม่ได้ตรวจไต
4: ครับ
5: หมอก็บอกแข็งร่างกายแข็งแรงดีเขาว่า
4: ครับผม
5: ก็ไม่เป็นไรแล้วร่างกายคนผมไม่ดูโรงพยาบาลนะเพราะว่าเป็นไตเกี่ยวกับไตเนี่ยผมเป็นไปเฝ้าแฟนอยู่มันผิวมันจะดำคล้ำ
4: ใช่เพราะว่าเลือดมันเป็นพิษไง
5: ครับ
4: มันต้องฟอก
5: ผมเห็น
4: ไตมันฟอกเลือดไม่ได้มันทำ
5: ผมไม่นอน
4: ท้องเสียไม่ได้
5: ผมไม่นอนอยู่ไปเฝ้าแฟนอยู่ประมาณ2เดือนนะ
4: คุ้มไหมกับสุขภาพที่เราได
3: ้
4: ค
3: ุ้
4: ม
5: ที่แรกก็แย่เลยผมที่แรกผอมโอ้โหผอมผอมมากเลย
4: พี่ประหยัดอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี
5: ้อ๋อ63
4: อ๋อ63ครับผมตอนแรกผอมมากเลย
5: ผอมมากผอมแล้ว60โลก็บอกขยะสุดท้ายมาระยะ4มา2ปีแล้วก็เห็นเป็นไร
4: ไม่สน
5: แล้วก็กินอย่างเงี้ยก็อยู่มันอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นไร
4: ก
5: ิน
4: น้ำม
5: ัง
4: คุดมาเรื่อยแล้วก็อยู่มันเรื่อยปกติอย่างเงี้ย
5: ปกติ
3: แต่อันนี้กินน้ำมังคุด
4: ครับก็
5: สดชื่นอ่ะร่างกายมันสดชื่นไม่เหนื่อยไม่เพียแม่แล้วก่อนผิวมันจะแห้งนะก่อนเป็นเบาหวานมากๆอ่ะบอกตามจะขึ้นผิวจะไม่สดชื่นจะแห้งเกาไปเงี้ยมันจะเป็นขุยขาเกาไปเงี้ยหนังมันจะแห้งเลย
4: อ๋อครับพี
5: ่พอกินยาน้ำคุดไปแล้วมันก็สดร่างกายมันก็สดชื่น
4: ครับผม
5: แล้วผิวหนังก็ไม่แห้ง
4: ไม่แห้งด้วย
5: ไม่แห้ง
4: อ๋อดีใจจังเลยพี่ดีใจกับคุณพี่ประหยัด
5: แล้ว
4: พี่
5: เกาเกาแล้วเป็นเวลาเกาปุ๊บจะเป็นทางเลยนะ
4: เป็นทางเลย
5: ว่าผิวมันแห้ง
4: เป็นรอยเล็บไปเลย
5: เป็นรอยเล็บนะผิว
4: ตอนนี้ไม่เป็น
5: ไม่เป็น
4: ผิวก็สดชื่นมันสดชื่นขึ้น
5: คร
4: ับผมครับก็ดีใจกับคุณป้ายุภาแล้วก็คุณพี่ประหยัดนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดคือป้ายุภานี่ก็คือเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็น
3: โรค
4: ไต
3: คร
4: ับก็ขอบคุณคุณพี่ประหยัดแล้วก็คุณป้ายุภาตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับผมครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: เรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ่อปลาของพ่อใหญ่ตุ้มครับช่วงกลางวันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงกลางคืนที่เงียบสงัดมันก็เหมือนโอกาสทองของคนบางกลุ่มแม้ว่าพ่อใหญ่ตุ้มจะระมัดระวังเพียงใดแต่คนที่จะลักมันก็ไม่ได้บอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใดเช้ามืดวันหนึ่งขณะที่เจ้าต๋องกำลังเดินให้อาหารปลาอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นลูกน้องสี่ขาของตัวเองนอนน้ำลายฟูมปากอยู่มันก็ผงะชั่วครู่ก่อนจะเดินไปดูแต่ปรากฏว่าลูกน้องตัวนั้นแน่นิ่งไปแล้วพ่อพ่อไอ้กะลอนมันโดนยาเบื่อตายอีกตัวแล้วพ่อผู้ใหญ่ตุ้มกำลังให้อาหารปลาอยู่อีกบ่อนึงแต่แกก็ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรเพราะว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ่อโดนยามาแล้วหลายตัวโดยน้ำมือของคนโฉดที่มาขโมยปลาในบ่อยามดึกเห็นทีจะต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาแล้วล่ะพ่อเอ้ยอย่าเลยบาปกรรมเปล่าที่มันทำกับหมาเราอย่างนี้ล่ะพ่อเกิดมันโยนยาเบื่อลงในบ่อปลาไม่ลอยเป็นแพหรือพ่อคนมันต้องการปลาในบ่ออยู่แล้วเรื่องอะไรมันจะทำอย่างนั้นน่ะเองก็บวชเรียนมาแล้วก็น่าจะเข้าใจดีนะแต่ผมเจ็บใจไม่หายผมอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้หัวขโมยเนี่ยเป็นใครถ้าจับได้คาหนังคาเขาจะเอามันแห่ประจานไปทั่วตำบลเลยแม่ก็บอกว่า ก็แล้วแต่เองเถอะพ่อกับแม่นะไม่รู้กันจะอยู่กันได้อีกกี่ปีทุกอย่างมันก็เป็นของเองทำต่อไปให้ดีไม่มีวันอดตายหรอกเออวงข้าวก็มีการปรับทุกข์กันเล็กน้อยของคนในครอบครัวจนกระทั่งอิ่มข้าวกันดีแล้วก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของใครของมันพอสายๆมีคณะมาดูงานซึ่งก็เป็นชาวบ้านจากที่อื่นโดยทั้งสามก็ให้การต้อนรับแล้วก็พาไปเรียนรู้โดยไม่มีการปิดบังเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปพอคณะแรกกลับไปแล้วก็มีอีกคณะหนึ่งซึ่งทั้งสามก็พาไปเรียนรู้เช่นเคยพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกด้วยหลายวันต่อมาสุนัขที่เฝ้าบ่อก็ถูกมือดีวางยาเบื่ออีกพ่อฉันจะวางสายไฟให้รอบบ่อเลยนะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันชักจะได้ใจแล้วก็เหิมเกริมไปกันใหญ่แล้วล่ะพ่อทิดต๋องแกเหลืออดข้าไม่อยากให้เองทำอย่างนั้นทำไมล่ะพ่อมันมาขโมยปลาถึงบ่อแถมยังเบื่อหมาเราจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะพ่อข้ากลัวว่าเราจะพลาดเองอะสิเกิดหมาวิ่งไปชนเขาก็เสร็จกันเอาแล้วพ่อจะปล่อยให้มันมาขโมยปลาอยู่อย่างเงี้ยเหรอช่างมันเถอะนึกซะว่าเราทำบุญก็แล้วกันแต่เราจะไม่มีกินซะก่อนนะสิแต่ละบ่อจะเหลือปลาถึงหมื่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่าลืมที่ว่าเราคือผู้ให้หลายคนได้มาเห็นเขาก็มาเรียนรู้เราก็ให้ความรู้กับเขารางวี่รางวัลเราก็ได้เป็นเกียรติกับวงตระกูลคนเราถ้ามันมีกินมีใช้มันคงไม่มาขโมยของเรากินหรอกเจ้าทิดต๋องก็ยังคงออกอาการฉุนเฉียวนึกแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงหมามันเห่าอยู่ทางโน้นแต่สักพักก็เงียบไปฉันก็นึกว่าไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ออกไปดูที่ไหนได้มันเบื่อทั้งหมาเอาทั้งปลาไปกินอีกตามเคยมันน่าเจ็บใจเหลือเกินเออช่างมันเถอะพ่อพันแม่พันเรายังอยู่จะเพาะเมื่อไรก็ยอมได้พ่อปลงซะแล้วใครอยากได้ก็ปล่อยเข้าไปเถอะพ่อจะว่ายังไงก็ช่างแต่เรื่องนี้ฉันไม่ยอมหรอกจะต้องเอาตัวมันไปแห่ประจานให้ได้พ่อขอดูสิไม่ไกลจากบ่อปลาของพ่อใหญ่เท่าไหร่นักชายสองคนก็นั่งดื่มเหล้าขาวแกล้มมาขามอ่อนจิ้มเกลือกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไอ้คืนนี้เดือนมืดเลยนะเพื่อนเอากระสอบไปคนละสองใบเลยเป็นไงจะได้รวยกันให้เข็ดไปเลยเฮ้ยกระสอบเดียวก็แบกกันหลังแทบหักอยู่แล้วคุณละกระสอบก็พออย่าโลภมากด้วยเดี๋ยวลาภหายก็จริงอย่างว่าแหละคืนนี้ข้าสังหรณ์ใจยังไงชอบคนวะหมามันตายจนจะหมดผงแล้วไม่แน่คืนนี้อาจจะไม่ใช่คืนของเราอย่างเมื่อก่อนก็ได้ฮะเองก็คิดไปเองนะไอ้แสนเราไปตั้งหลายครั้งแล้วเจ้าของบ้านก็หลับเป็นตายมีแต่พวกไอ้เองนะเจอน้องไก่อาบยาพิษก็ชักตายไม่เหลือเองอย่าคิดมากไปเลยเพื่อนไอ้เจ้าจันก็ให้กำลังใจคู่หูแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะมันก็สังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันข้าไม่ได้คิดมากอะไรหรอกแต่มันชักจะยังไงอยู่นะตาเท่านั้นก็ไม่ใช่ย่อยนะแถมลูกชายมันยังปึกยิงปืนมั่นซะด้วยอย่างนี้มันก็แค่ยิงขู่เท่านั้นแหละวะถ้าไม่ทิ้งหลักฐานก็ไม่มีทางสาวมาถึงเราสองคนได้หรอกเชื่อกันเถอะการพูดคุยของคู่หูไม่ค่อยราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็สังหรณ์ใจแล้วก็ปลอบกันเองจนกระทั่งเหล้าขาวขวดที่สองหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายพร้อมทั้งสะพายถุงปุ๋ยที่ใส่แหไปด้วยเป้าหมายก็คือบ่อปลาที่มันสองคนเคยไปขโมยมาแล้วนั่นเองทั้งสองก็แฝงตัวไปกับความมืดของคืนข้างแรมบางช่วงก็เดินตีคู่ขนานกันไปแต่บางช่วงก็เดินต่อแถวระวังหน้าระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแสนมาถึงตอนนี้ข้าชักยังไงซะแล้วสิวะบัดโทตอนนั่งกินเหล้าเองยังบอกไม่ให้ข้าคิดมากมาตอนนี้เองเป็นเองแล้วเหรอก็เพิ่งจะเป็นตอนนี้แหละจะถึงอยู่แล้วเองอย่าถอดใจสิหรือเองจะกลับมือเปล่าก็ตามใจข้าไปของข้าคนเดียวก็ได้แต่ละก้าวของไอ้จันดูเหมือนจะหมดความเชื่อมั่นในตัวเองลึกๆแล้วไอ้แสนเองก็วันอยู่เหมือนกันแต่มันไม่อยากจะกลับไปมือเปล่าเท่านั้นเองทั้งสองหารู้ไม่ว่าบ่อปลาที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นมีเจ้าของสองพ่อลูกนั่งดูอยู่พลันเห็นเงาตะคุ่มปรากฏอยู่ตรงขอบบ่อทิดต๋องก็ขยับคว้าปืนลูกซองจนผู้เป็นพ่อต้องสะกิดเบาๆเฮ้ยเองจะทำอะไรเกิดผีจับยัดมันจะซวยเอานะฉันแค่ยิงขู่อ่ะพ่อสบายใจเถอะพอเสียงปืนดังพวกเพื่อนๆของฉันที่กระจายกันซ่อนตัวอยู่ก็จะออกมาไล่จับขโมยยกปลายกระบอกขึ้นสูงๆนะ จ้าหัวขโมยทั้งสองเห็นว่าปลอดหูปลอดตาก็รีบพากันขึ้นแหแล้วเหวี่ยงลงมาในบ่อก่อนจะรีบสาวขึ้นมาแล้วยัดทั้งแหทั้งปลาลงกระสอบปุ๋ยจากนั้นก็เอาแหอีกปากมาตั้งท่าเตรียมจะทอดแหอีกครั้งไอ้จันเหวี่ยงแหออกจากตัวแหบานเป็นวงกว้างในขณะที่ไอ้แสนยังคลี่เนื้อแหไม่เสร็จแต่ก็พร้อมที่จะเหวี่ยงแล้วเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็เสียงเปรี้ยงเสียงปืนลูกซองทิศต๋องแผดเสียงกัมมนาทได้ยินกึกก้องไปทั่วไอ้จันพงะขณะที่ไอ้แสนเหวี่ยงแหช้ากว่าปืนเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีมันเสียหลักเนื้อแหพันเอาตัวของมันตกลงมาในบ่อปลาด้วยไอ้จันรีบสาวแหของตัวเองขึ้นแล้วก็ทำท่าจะลงไปช่วยเพื่อนคู่หูที่จมหายไปพร้อมกับแหแต่เสียงเอะอะมาทึ่งที่ได้ยินมาแต่ไกลและเสียงปืนที่ทิศต๋องยิงขึ้นฟ้าตามมาเป็นนัดที่สองทำให้ไอ้จันเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันไม่ช่วยแล้วเพื่อนวิ่งหนีเอาตัวรอดโดยไม่หยิบอะไรติดมือไปเลยไอ้แสนถูกแหพันจนดิ้นไม่หลุดแม่น้ำในบ่อจะลึกเพียงเม็ดกว่าแต่ยามที่ถูกแขพันตัวประกอบกินเหล้าเข้าไปด้วยทำให้หาทางออกไม่เจอมันพยายามถีบตัวขึ้นจากก้นบ่อแต่ก็ได้แค่โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมดิ่งลงไปใหม่ทั้งโคมทั้งไฟฉายสาดแสงไปที่บ่อดังกล่าวส่วนหนึ่งก็วิ่งตามร่างตะคุ่มไปพร้อมกับเสียงเฮจนกระทั่งสามารถจับกุมหัวขโมยรายนั้นได้ส่วนที่บ่อปลาแสงไฟเกือบทุกดวงก็จ้องลงมาในบ่อปลาเห็นเนื้อแหบางส่วนผูลอยน้ำอยู่แต่ไม่มีใครติดใจสงสัยอะไรและเชื่อว่าหัวขโมยคงจะหนีไปแล้วเพราะจับได้แค่คนเดียวแต่จู่ๆทิศต๋องก็ยื่นปืนลูกซองให้เพื่อนช่วยถือแล้วตัวเองก็กระโดดลงไปที่แหปากนั้นสักพักก็ร้องบอกเพื่อนให้ลงไปช่วยไม่นานทั้งแหทั้งคนก็ถูกนำขึ้นจากบ่อพร้อมกับแสงไฟที่สาดเข้าใส่ด้วยความสงสัยว่าเป็นใครแม้จะมีหลายคนช่วยผายปอดแต่ไอ้แสนก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเสียชีวิตคาแหไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองท่านผู้ฟังเชื่อเถอะว่าบาปกรรมนั้นมีจริงไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าตอนบ่ายๆอย่างที่หลายคนเขาว่าซะด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับมีหลายคนหลายท่านที่ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยที่กินเจนะครับกินมังสมิรัตไม่กินเนื้อผมก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านเพราะถือว่าการที่เราไม่กินเลือดไม่กินเนื้อของผู้อื่นเนี่ยเป็นการลดฆ่าสัตว์โดยทางอ้อมก็ได้กุศลในส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่กินเลือดกินเนื้อก็ไม่ไหนว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเลวร้ายนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดีเพราะการบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าหากว่ากินโดยการฆ่ากินเองนะครับถ้าตามหลักพระพุทธศาสนานะครับฆ่ากินเองใช้ผู้อื่นให้ฆ่าหรือยินดีพอใจให้เขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ว่าปาปังกรยะนคาสเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะเล่าให้ฟังสนุกสนุกท่านผู้ฟังนะมีแม่ชีคนหนึ่งนะครับแม่ชีคนหนึ่งก็มีหน้าที่ทำกับข้าวทำครัวถวายวัดมั่งกินเองมั่งแกก็จะไปจ่ายตลาดเองมีวันหนึ่งแกก็เดินเข้าไปในตลาดจะทำต้มยำปลานะต้มยำปลาก็ไปที่เขียงปลาไปชะเง้อมองเขียงโน้นเขียงนี้หาดูปลาตายมันก็ไม่มีเขียงที่หนึ่งก็ไม่มีไปร้านที่สองก็ไม่มีก็เดินวนในตลาดก็เพราะความอยากกินต้มปลามากก็เลยแวะเข้าไปที่ร้านขายปลาร้านหนึ่งนะครับก็ถามเขาเลยเนี่ยร้านนี้มีปลาตายไหมแต่ฉันอยากได้ปลาตายสักกิโลนึงว่าอย่างนั้นนะแม่ชีเจ้าของร้านก็ฉลาดตอนนี้ไม่มีหรอกแม่ชีนะอีก10นาทีมันจะมีแม่ชีก็รู้กันก็เดินไปดูผักดูหญ้าดูอย่างอื่นไปก่อนเออระเหยไปสักพักหนึ่งประมาณ10กว่านาทีก็กลับมา

0: ระภิกษุอนุญาตให้ภิกษุนั้นฉันได้นะครับแต่ถ้าหากว่าฆ่าเองก็ดีใช้คนอื่นฆ่าก็ดีหรือมีส่วนรู้มีส่วนเห็นนะครับว่าเขาฆ่าเพื่อตัวเองเนี่ยถ้าเราขืนกินเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นอกัปปิยะเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเป็นเนื้อที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะนะครับคือมีส่วนรู้มีส่วนเห็นสมัยผมเป็นเนนท่านผู้ฟังครับผมเป็นเนนเล็กๆบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดอยู่ทางภาคอีสานนะครับมาบวชอยู่ที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นเด็กบ้านนอกมาบวชปีนึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งมาอยู่ครั้งแรกใน2ปีถึงได้กลับทีนี้พอกลับไปบ้านเนี่ยโยมแม่เขาจะดีใจนะคือคนต่างจังหวัดเขาเป็นอย่างนี้แขกไปไทยมาถ้ามื้อพิเศษนี่ต้องกินต้มไก่ฆ่าไก่ให้กินฆ่าไก่แล้วก็ต้มไก่ให้กินผมไปก็พอไปถึงก็ไปแรกๆก็ไม่ได้เอะใจนะครับแม่ก็คงดีใจเห็นลูกเนนมาหาก็ต้มไก่ให้ลูกเนนกินทีนี้ใจมันก็สะทกสะท้อนก็เลยบอกแม่ว่านะครับ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: ไปกินแฟนที
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิเจ้าตุ๊กตุ๊กจัดให้พบฟ้าแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออิซูซุดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพรุณครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรธพนารินทร์เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในรายการของเราก็จะนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชมาถ่ายทอดมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ชอบฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราถามว่าเว็บไซต์คืออะไรถามหลานดูนะถามลูกถามหลานดูว่ามันเป็นยังไงฟังผ่านมือถือได้นะครับมือถือท่านผู้ฟังคนไหนที่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตฟัง24ชั่วโมงได้เลยเข้าไปตรงไหนนะครับพลิกดูที่ข้างกล่องกล่องน้ำมังคุดที่ท่านซื้อไปนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่าWW 3ตัวนะครับ WWW แล้วก็จุดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลเลข5 3ตัว .com เปิดเข้าไปตรงนั้นจะมีรายการวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นิทานในนั้นน่ะเป็นพันตอนผมเรียนเลยนะครับว่าเป็นพันตอนจริงๆไม่ได้โกหกนะครับท่านสามารถที่จะฟังเอาว่าเป็นปีนะครับตลอดกาลนานเทินนะครับฟังไปได้เรื่อยๆเอาที่มีกำลังฟังได้ขนาดไหนก็ฟังไปฟังแล้วมันได้ความรู้ฟังแล้วมันได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินได้คติธรรมได้แง่คิดวิธีคิดนะครับถ้าอยากให้ลูกให้หลานว่านอนสอนง่ายนี่ผมอยากจะบอกว่าให้เขาฟังด้วยฟังไปเรื่อยๆสักครึ่งเดือนเนี่ยพฤติกรรมเด็กมันจะเปลี่ยนนะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฟังแล้วก็บางครั้งนี่คือเด็กทุกวันนี้เราบอกเราสอนเขาตรงๆเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างให้เขาดูมีตัวอย่างให้เขาเห็นเว้ยมันมีที่คนเขาทำอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆสำนึกเองจิตเขาจะค่อยๆอ่อนโยนจิตอ่อนโยนกายก็อ่อนโยนนะครับพฤติกรรมก็จะค่อยๆเปลี่ยนท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นนิทานอาจารย์ยอดนี่ผมถือว่าเป็นนิทานที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับคือท่านเอาสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคนจริงๆมาเล่านิทานแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ด้วยชีวิตของแต่ละคนนะครับไม่ใช่การเขียนไม่ใช่การสมมุติไม่ใช่การโม้โอ้อวดแต่เป็นเรื่องจริงอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานนะครับช่วงนี้ก็มีการจับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจับครีมจับเครื่องสำอางที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่ากวนเองทำเองอาหารเสริมทำเองของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับบางอย่างของเขาอาจจะทำเองแต่ของเรานั้นเป็นโรงงานมาตรฐานมีใบประกาศเขาเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะครับออร์แกนิกฟู้ดก็คือว่าเป็นอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกหรือตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์นะครับเป็นอาหารที่สะอาดมีมาตรฐาน GMP มีมาตรฐานฮัสซัตแล้วก็โรงงานใหญ่โตตอนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี2561นี่คณะรัฐมนตรีบางส่วนบางท่านก็ยังได้เข้าไปดูนะครับไปดูที่โรงงานฝากเอาไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าผีพรายน้ำครับเป็นพูดผีที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเขาเล่าขานกันว่ามักจะเป็นผีผู้หญิงซึ่งสิงสู่อยู่ในแม่น้ำลำธารแล้วก็คอยจ้องจะปลิดชีวิตของผู้คนที่ลงไปอาบน้ำหรือว่าว่ายน้ำเล่นผู้ที่ถูกผีพรายน้ำกระทำมาถึงตายจะจมน้ำหายไปเฉยๆคล้ายๆกับหมดแรงหรือว่าเหมือนกับถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ฉุดลากให้จมลงไปใต้น้ำจนกระทั่งขาดใจตายณที่แห่งไหนที่มีคนจมน้ำตายอย่างไม่ควรจะเป็นแล้วก็ตายซ้ำซ้อนกันหลายศพต่อเนื่องก็มักจะถูกประเมินว่าที่ตรงนั้นล่ะมีผีพรายน้ำสิงสถิตก็เป็นที่หวาดหวั่นพรั่นพรึงกันทั่วหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะห้ามนักห้ามหนาไม่ให้ลูกหลานลงไปอาบน้ำว่ายน้ำเล่นในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากลัวผีพรายน้ำจะมาพรากเอาชีวิตไปเสียสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เคยสนใจตลอดจนไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณก็ย่อมจะเห็นเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะนำมาหลอกขู่เด็กๆไม่ให้แอบหนีไปเล่นน้ำในที่ลับตาส่วนคนที่ว่าจมน้ำตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหล่านั้นคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุจากการเป็นตะคริวบ้างหมดแรงบ้างถึงได้จมน้ำตายไม่ใช่ผีเผลอได้หรอกความเชื่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต่างก็มีแนวความคิดแตกแยกกันไปคนละทางอย่างนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องผีพรายน้ำนี่จะเป็นเรื่องมีจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับที่คลองภาษีเจริญช่วงที่ผ่านเขตหนองแขมชาวบ้านละแวกนั้นเขาเรียกขานจนติดปากว่าคลองหนองแขมก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อนี้ไปโดยปริยายมาจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อปี2523ต่อกับ2524นั้นเขตหนองแขมนี่ยังเป็นชุมชนเล็กๆประจัดกระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆตลอดพื้นที่ซึ่งเป็นท้องนาแล้วก็สวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวหนองแขมส่วนใหญ่เส้นทางสัญจรคมนาคมติดต่อกันก็ต้องอาศัยคลองเล็กคลองน้อยที่ตัดซอยแยกออกจากคลองหนองแขมเป็นสำคัญเพราะว่าถนนหนทางมีเพียงไม่กี่สายแล้วก็ไร้คุณภาพเนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังอาณาบริเวณที่เป็นชุมชนคับข้างมากที่สุดก็คือสองฝากคลองตรงหน้าวัดหนองแขมนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งขนถ่ายแล้วก็ค้าขายสินค้าซึ่งบรรทุกมาทางเรือมีสถานที่ราชการเช่นอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นชาวหนองแขมนี่อยู่กันด้วยมาด้วยความสุขสงบจนกระทั่งเหตุการณ์อันเศร้าสลดก็เปิดฉากขึ้นนั่นก็คือมีเด็ก3คนพี่น้องกำลังอาบน้ำว่ายน้ำเล่นกันที่บันไดท่าน้ำหน้าบ้านริมคลองละแวกวัดหนองแขมแล้วเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่นั่งมองอยู่บนระเบียงอยู่ๆเด็กคนหนึ่งใน3คนซึ่งลอยคออยู่ในน้ำก็ร้องให้ช่วยเสียงลั่นแล้วก็จมวูบลงไปใต้น้ำเด็กอีก2คนก็รีบโผล่เข้าไปช่วยแต่ว่าเด็กอีก2คนก็กลับจมหายตามไปด้วยพวกผู้ใหญ่ที่นั่งคุยกันอยู่บนระเบียงบ้านเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็พากันโดดลงน้ำไปช่วยอย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถงม3พี่น้องขึ้นมาได้หมดแต่ว่าทุกคนก็สลบสลายไม่ได้สติหลังจากช่วยกันปฐมพยาบาลเด็ก3คนปรากฏว่าฟื้นคืนสติเพียง2คนส่วนพี่สาวคนโตซึ่งจมน้ำเป็นคนแรกเสียชีวิตครับเด็กทั้งสองที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังตรงกันว่าขณะที่โผเข้าไปช่วยพี่สาวนั้นน่ะมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำดึงขาเขาให้จมลงไปเวลานั้นผู้ที่รับฟังเด็กเล่าก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเด็กคงจะคิดไปเองมากกว่าอีกไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุเศร้าสลดตามมาอีกนั่นก็คือเด็กคนหนึ่งเอาห่วงยางลงไปเล่นในคลองใกล้ๆกับจุดที่เด็กผู้หญิงคนแรกจมน้ำตายขณะที่เด็กเกาะห่วงยางว่ายเล่นสนุกสนานก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจรถจมน้ำวูบหายไปผู้คนที่เห็นเหตุการณ์โดดน้ำลงไปช่วยกันชุลมุนแต่ว่าหาตัวเด็กไม่เจอหลายวันต่อมาศพเด็กถึงได้ลอยขึ้นเองแล้วก็ไปพบศพใกล้กับเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครต่อมาอีก10กว่าวัน มีขบวนเรือเอี่ยมจุนบรรทุกข้าวลากจูงล่องผ่านคลองหนองแขมจะเข้ากรุงเทพขณะที่ขบวนเรือแล่นใกล้จะถึงหน้าวัดหนองแขมก็มีเสียงตะโกนให้ช่วยว่าเด็กตกน้ำดังมาจากท้ายเรือลำท้ายสุดขบวนเรือยนต์ลากจูงก็ชะลอความเร็วกระทั่งหยุดแล้วก็จอดเทียบฝั่งมีคนโดดน้ำลงไปงมเด็กกันโกลาหลอีกไม่นานก็ได้ตัวเด็กขึ้นมาแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กตายซะแล้วพ่อแม่ก็เอาศพมาทำพิธีสวดแล้วก็ชาปนกิจที่วัดหนองแขมนั่นแหละแม่ของเด็กผู้ตายเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก่อนที่เด็กจะตกน้ำเนี่ยเธอจะเข้าไปกินข้าวก็บอกให้ลูกชายมาถือท้ายแทนสักครู่หนึ่งเพราะว่าจะกินข้าวขณะกำลังจัดเตรียมสำรับกับข้าวก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องลั่นแล้วก็มีเสียงตกน้ำดังตูมก็ถลันออกมาดูตอนแรกก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเพราะรู้ว่าลูกว่ายน้ำเก่งแต่กลับเห็นลูกพุ้ยน้ำตะเกียกตะกายเหมือนกับมีอะไรกำลังดึงขาไว้แล้วก็จะลากให้จมน้ำก็เลยรีบคว้าไม้ถอยื่นลงไปให้เกาะแต่ว่าลูกชายกลับจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาภายในเวลาไม่ถึงเดือนมีเด็กจมน้ำตายติดต่อกันถึง3คนประกอบกับเรื่องราวที่แม่เด็กชาวเรือเล่าก็เกิดการบอกกล่าวเล่าขานต่อไปว่ามีผีพรายน้ำอยู่ในคลองหนองแขมแล้วก็อาละวาดฆ่าคนเล่นเอาพากันหวาดหวั่นไปตลอดสองฝั่งคลองเวลาผ่านไปจากเดือนแรกจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่สองเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งเกือบถึงกลางเดือนเด็กผู้หญิงลูกสาวจ่าตำรวจนายหนึ่งลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็จมหายไปดื้อๆทั้งที่เด็กว่ายน้ำคล่องแคล่วกว่าจะช่วยกันงมศพขึ้นมาได้เด็กก็สิ้นใจตายไปเสียแล้วเรื่องผีพรายน้ำเมื่อเดือนที่แล้วค่อยๆซาลงก็ถูกนำมาเล่าขานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เรื่องผีพรายน้ำได้รับการโจษจันหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคุณป้าชาวบ้านรายหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมคลองใกล้ๆวัดหนองแขมแกเล่าบอกว่าดึกคืนหนึ่งแกออกไปดูเรือที่ผูกไว้ตรงหัวสะพานท่าน้ำไปเห็นเด็กตัวเล็กๆนั่งเล่นตรงหัวสะพานหันหลังให้เดินเข้าไปใกล้ก็รู้สึกแปลกใจเด็กคนนี้ผมยาวผิดปกติยาวสยายลงมากองกับพื้นเลยแล้วก็เส้นผมออกสีแดงๆคุณป้าก็เดินเข้าไปใกล้ๆตั้งใจจะดูให้ถนัดแต่ว่าเด็กคนนั้นกลับโดดลงน้ำแล้วดำหายไปคุณป้าก็เลยเชื่อว่าเด็กผมยาวที่โดดน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้องเป็นผีพรายน้ำแน่ๆช่วงเวลานั้นชาวบ้านริมคลองหนองแขมนี่กลัวผีพรายน้ำกันแทบทุกหลังคาเรือนเด็กเล็กจะถูกห้ามลงไปเล่นน้ำในคลองอย่างเด็ดขาดพวกผู้ใหญ่เวลาจะลงไปอาบน้ำทีก็ต้องไปเป็นกลุ่มรีบๆอาบชำระร่างกายเสร็จแล้วขึ้นเลยไม่มีใครกล้าลงไปแช่น้ำนานๆอย่างแต่ก่อนนี้อีกแล้วเหตุร้ายสงบเงียบอยู่หลายวันจนกระทั่งก่อนหมดเดือนที่สองนับตั้งแต่มีข่าวผีพรายน้ำอาละวาดก็มีคนตายเพิ่มขึ้นอีก2ศพศพแรกนี่เป็นหนุ่มใหญ่ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำตอนดึกแล้วก็หายไปหลายวันต่อมาถึงได้พบศพลอยขึ้นอืดสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรทั้งสิ้นก็เชื่อว่าจมน้ำตายส่วนศพที่สองนี่เป็นเด็กสาวลงไปอาบน้ำแล้วก็จมน้ำหายไปเหมือนกับรายก่อนๆภายใน2เดือนมีคนจมน้ำตายไป6ศพในคลองหนองแขมแล้วผู้ตายทุกรายก็อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วชาวบ้านริมคลองก็รวมตัวกันไปหาเจ้าอาวาสวัดหนองแขมขอร้องให้ท่านช่วยขับผีพรายน้ำด้วยเพราะว่าชาวบ้านอกสั่นขวัญผวากันทั่วหน้าแทบจะไม่กล้าลงไปเอาน้ำคลองมาใช้ซะด้วยซ้ำ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมาก อันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์เนี่ยปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาถึงเวลาโบราณก็ให้ทําอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมเนี่ยเขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจําเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบป๊อกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นเมื่อจําเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณก็ถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทําให้จิตเขาอาฆาตทําให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาดินนามคุดในกล่องสีน้ําเงินขวดสีน้ําเงินนะครับถือว่าเป็นนามคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนจะเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหมถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับเราก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียงครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหนึ่งน้ำดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เวลาผ่านไปจนถึงเพลการจับผีพรายน้ำก็ยุติลงชั่วคราวพระเกจิอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาฉันเพลก่อนกระทั่งถึงเวลาบ่ายก็ดำเนินพิธีต่อไปอีกโดยมีชาวบ้านเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่ยอมถอยหนีเหมือนเดิมแพซึ่งพระเกจิอาจารย์นั่งทำพิธีก็ขึ้นล่องไปตามลำคลองช้าๆแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะหลายรอบผีพรายน้ำก็ยังเงียบหายไม่มีข้าวเงื่อนว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเวลานั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรซึ่งท่านรับนิมนต์ให้สร้างวัดศรีนวลธรรมวิมลท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิเรือนแพหลังเล็กๆริมสระใหญ่กลางพื้นที่ที่กำลังจะสร้างวัดก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่กำนันผวนผู้ปวารณาเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงพ่อวันนั้นแกไปดูการทำพิธีปราบผีพรายน้ำที่หน้าวัดหนองแขมด้วยก็เห็นชาวบ้านไม่หายข้องใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผีพรายน้ำจะถูกกำราบปราบปรามให้สิ้นฤทธิ์หมดไปแล้วหรือยังก็ย้อนกลับมานิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ให้ไปจับผีพรายน้ำอีกรูปหนึ่งด้วยเพื่อช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านริมคลองหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านทนอ้อนวอนรบเร้าจากกำนันผวนไม่ไหวท่านก็จำเป็นต้องรับนิมนต์ก็ครองผ้าสะพายย่ามเรียบร้อยท่านก็เดินตามกำนันผวนไปยังวัดหนองแขมซึ่งอยู่ปากทางแล้วก็มีระยะไกลพอดูไปถึงวัดหนองแขมนั้นบ่าย4 โมงกว่าเกือบ5 โมงเย็นแล้วการทำพิธีของพระเกจิอาจารย์ได้ยุติลงไปแล้วแล้วก็กลับวัดไปเกือบหมดโดยที่ผีพรายน้ำก็ยังกบดานเงียบเชียบกำนันผวนก็เลยนิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ลงมาที่แพหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกให้มีคนลงไปอยู่ด้วย2 คนตำรวจหนองแขม2 คนก็รับอาสาคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือจ่าซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงที่จมน้ำตายนั่นเองหลวงพ่อทวีศักดิ์นำดินเหนียวที่ท่านขุดมาจากใกล้กุฏิเรือนแพใส่ย่ามมาด้วยห่อด้วยใบตองแล้วก็มัดพันด้วยสายสินจนแน่นเรียกจ่าตำรวจมาหาแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อแพถูกลากไปตามลำคลองนี้ให้ย่อนดินเหนียวลงไปในน้ำแล้วถือได้สายสินไว้ในลักษณะเหมือนก็ตกปลาถ้าหากเส้นได้สายสินมีอาการตึงมือเหมือนกับมีอะไรมาดึงก็ให้สาวขึ้นมาช้าๆจ่าตำรวจก็รับคำจากนั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูอุปชาและหลวงปู่สุขวัดมาขามเท่าอธิษฐานจิตน้อมระลึกว่าที่มากระทำการช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเพื่อนมนุษย์ซึ่งได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนครั้งนี้ก็ด้วยความเมตตาปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากอำนาจของโทสะโมหะอันเนื่องจากการกระทำของอมนุษย์ที่สิงสู่อยู่ใต้ฐานในคลองนี้ดังนั้นจึงขอให้พลานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเดชะบารมีของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าจงเป็นพลังเกื้อหนุนให้จิตตานุภาพเข้าสู่อุคหะนิมิตโดยพลันเกิดเป็นมือยักษ์กวาดจับผีพรายน้ำขึ้นมากับได้สายสินด้วยเถอะแล้วหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็สงบจิตรวมเข้าสู่สมาธิตามลำดับเรือหางยาวก็ลากแพล่องไปตามลำคลองช้าๆเวลานั้นประชาชนบางส่วนนี่ต่างแยกย้ายกันกลับไปแล้วแต่ก็ยังมีเหลืออยู่จำนวนไม่น้อยที่เฝ้าดูพระธุดงค์กรรมฐานที่ไม่มีใครรู้จักนั่งสงบสำรวมนิ่งอยู่กลางแพโดยเฉพาะที่ท่าน้ำแล้วก็เขื่อนหน้าวัดหนองแขมยังมีคนรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มเรือหางยาวลากแพไปจนสุดเขตคลองบริเวณที่เกิดเหตุร้ายโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆมาแตะต้องได้สายสินได้สายสินซึ่งมัดถ่วงดินเหนียวธรณีสงห่อใบตองไว้เสร็จแล้วก็เรือหางยาวนี่วนกลับลากแพทวนน้ำช้าๆย้อนมายังหน้าวัดหนองแขมอีกขณะที่แพลอยเข้ามาถึงเขตวัดได้สายสินซึ่งจ่าตำรวจถืออยู่ก็กระตุกวูบแล้วก็หน่วงตึงเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งมาเหนี่ยวรั้งจ่าก็รีบเรียกให้เพื่อนตำรวจมาช่วยกันแล้วก็รีบสาวได้สายสินดึงขึ้นมาช้าๆเพื่อนตำรวจก็ตะโกนบอกให้เรือหางยาวหยุดอยู่กับที่ก่อนจ่าแกก็ดึงได้สายสินขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งสิ่งซึ่งปลายได้พันเอาไว้หลายรอบโผล่พ้นผิวน้ำจ่าก็กระชากพรวดเดียวขึ้นมากลิ้งอยู่บนแพจ่าและเพื่อนตำรวจยืนมองตาค้างเมื่อเห็นชัดถนัดตาว่าสิ่งที่ได้สายสินพันรอบตัวเอาไว้นั้นมีลักษณะ เหมือนกับทารกอายุ 2-3 ขวบแต่ว่าแขนขามือเท้าสั้นใบหน้ากลมปากเล็กๆมีเขี้ยวแหลมเป็นซี่ๆทั่วร่างมีขนงอกออกมาดกหนาปกคลุมจนไม่เห็นผิวหนังเส้นผมบนศีรษะยาวสยายลงมาเกือบถึงปลายเท้าเป็นเส้นหยาบๆออกสีแดงปนเทาเวลานั้นเกือบ6โมงเย็นแล้วอากาศสลัวแล้วคนบนฝั่งด้านน้ำท่าวัดหนองแขมได้ยินตำรวจบนแพตะโกนว่าจับพลายได้แล้วชะเง้อกันโอลมานพวกหนุ่มๆนึกมองเห็นไม่ถนัดก็พากันโดดลงน้ำว่ายมาที่แพหลายสิบคนขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ถอนจิตออกจากสมาธิพอลืมตาขึ้นยังไม่ทันจะทำอะไรจ่าตำรวจซึ่งสูญเสียลูกสาวสุดที่รักจมน้ำตายในคลองก็บังเกิดโทสะและความแค้นสุดขีดยกเท้าที่สวมทับบูทขึ้นกระทืบลงไปบนตัวประหลาดนี่เต็มเหนี่ยวถึงกับท้องแตกกระจายร่างตัวประหลาดนี่ก็เหี่ยวแฟบเล็กลงกว่าเดิมไม่ผิดกับลูกโป่งที่ถูกเจาะเอาลมออกส่วนพวกหนุ่มๆที่ว่ายน้ำมาดูพอมาถึงแพเขาแย่งกันปีนป่ายขึ้นบนแพเพื่อจะดูผีพรายน้ำให้กระจ่างตาแทบเอาเล่นเอาแพแทบล่มต้องร้องห้ามมันโกลาหลไปหมดสิ่งที่เห็นนั้นท่านผู้ฟังมันเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแบบที่เด็กเล่นนั่นแหละลักษณะน่ากลัวนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ว่ามันจมน้ำอยู่นานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งมีตะไคร่นี่จับเขียวพะเยอบพะยาบเหมือนกับขนมองดูน่าเกลียดน่ากลัวจิตวิญญาณร้ายของผีพรายน้ำเนี่ยเข้าสิงในตุ๊กตาตัวนี้แหละที่ออกก่อกรรมทำเข็นก็ด้วยอาศัยร่างของตุ๊กตาตัวนี้หลังจากนำแพเข้าเทียบท่าแล้วก็ปล่อยชาวบ้านมุงดูกันนานพอสมควรหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกกับนันผวนหาหม้อใหม่มาใบหนึ่งแล้วก็เอาซากเจ้าผีพรายน้ำเนี่ยใส่ลงในหม้อใช้ผ้าขาวเขียนยันปิดปากหม้อมัดเอาไว้จากนั้นก็นำมาหม้อดินใบนั้นมาเก็บไว้ในกุฏิเรือนแพของท่านเพื่อจะได้ทำการชาปนกิจให้มาถึงเวลาอันสมควรหลังจากหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านจับผีพรายน้ำได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นมีใครจมน้ำตายที่คลองหนองแขมอีกเลยส่วนหม้อดินที่ใส่ซากผีพรายน้ำหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ยังเก็บไว้ที่ท่านน่ะแล้วก็อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพได้ด้วยในช่วงนั้นไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้หม้อดินลูกนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าครับหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรครับเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจอาจารย์ยอดท่านชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินไปทำบุญกับท่านทุกเดือนทำบุญกับท่านนะครับท่านก็เผยแผ่ธรรมะบรรยายธรรมะนำนิทานเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาอ่านออก YouTube ก็มีออกวิทยุหลายที่หลายแห่งให้คนได้ฟังกันคือฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เราก็พิจารณาไปท่านผู้ฟังตรึกไปพิจารณาไปว่ามันสมเหตุสมผลไหมอะไรถ้ามันไม่สมเหตุสมผลเราไม่เชื่อก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นชาวพุทธแต่ถ้ามันสมเหตุสมผลเราควรเชื่อได้เราก็เชื่อนะครับเราพิจารณาดูเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่อาจารย์ยอดพูดหรือผมพูดมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเชื่อเลยทันทีหรือถูกทุกอย่างจะต้องเชื่อเลยทันทีทุกอย่างเราไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับไม่เชื่อแต่อย่าปฏิเสธเพราะว่าบางครั้งการปฏิเสธอะไรเสียทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราพลาดสิ่งดีๆได้โอกาสไม่ได้เดินมาหาทุกคนทุกวันทุกเวลาฝนตกไม่ใช่ว่ารุ้งจะกินน้ำเสมอไปนะครับเมื่อเรามีโอกาสแล้วนี่ถ้าคว้าไว้ได้เราก็คว้าเหมือนหลายคนที่รู้จักน้ำมังคุดตาพระนารินบางคนฟังอยู่เป็นปีถึงกินบางคน2ปีค่อยกินบางคนวันเดียวก็กินนะครับแต่คนที่ฟังเลยตัดสินใจเลยกินเลยนี่ผมเชื่อว่าถือว่าได้เปรียบถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะครับมีบุญสัมพันธ์กันนะครับผมก็อยากจะให้ทานดูว่าถ้าบุญเราสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าให้ท่านทุกท่านที่ดื่มที่กินครับให้สุขภาพดีขึ้นเร็ววันเร็วพลันเร็วไวนะครับให้สิ่งที่เป็นอยู่ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ให้หมดให้หายไปนะครับดื่มดูนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงคนที่เวียนหัวไม่มีแรง ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะหายหรือไม่หายจะดีหรือไม่ดีก็ลองฟังดูท่านผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดู
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรธพนาลินได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับขวดสีม่วงขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับแล้วก็ผมนั่งอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการดื่มขออนุญาตมาชื่อคุณพี่อะไรเน
4: า
3: ะ
4: กำชัยลิ้วกลาง
3: กำชัยลิ้วกลางอยู่บ้าน
4: เสม็ดหมู่ที่5ตำบลลุมปุกอำเภอเมืองบุรีรัมย
3: ์ครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4: ใช่ผู้ใหญ่บ้าน
3: ผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้เนาะแล้วก็วันนี้มีลูกบ้านมาลงทะเบียนก็เรียกอะไรนะ
4: สวัสดิการแห่งรัฐ
3: สวัสดิการแห่งรัฐไทยยั่งยืน
4: ไทยยั่งยืน
3: มากันเยอะเลยก
4: ็เริ่มมา
3: ทยอยมานะครับก็ถือโอกาสเพราะว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในการดื่มถามตอนก่อนดื่มมันเป็นอะไรผู้ใหญ่ก่อนดื่มน้ำมังคุดในถามตรง
4: ๆก่อนดื่มนี่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงปวดตามแขนตามขาพอได้ดื่มไปประมาณหมดไป1ขวด
3: ครับ
4: รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นร่างกายดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้น
3: มันไม่มีแรงยังไงผู้ใหญ
4: ่มันไม่มีแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีกำลังกำลังในแขนขาก็ไม่มีกำลังเท่าไหร
3: ่อ๋อมันไม่มีกำลัง
4: ก็ได้กินยาเนี่ยน้ำสกัดนี่มาก็รู้สึกว่าร่างกายเราเปล่งปลั่งขึ้นดูหน้าตาก็มี
3: น้ำมีนวล
4: มีน้ำมีนวลขึ้น
3: สดใสขึ้น
4: สดใสขึ้นท้องก็เริ่มจะหายปุง
3: พุงยุบ
5: กินต
3: ั
5: วม่อนก
3: ัน นะก่อนกินวันนั้น
4: ปวดหัว
3: ปวดหัว
4: ไข้ปวดหัวปวดหัวแล้วก็มันปวดตามร่างกายเหมือนกับแบบเป็นไข้หวัดไข้หวัดแล้วปวดหมดเนี่ยปวดตั้งแต่หัวแล้วก็จนถึงเอวถึงอะไรหมดปวดตาปวดเนี่ยเหมือนมันจะกระเด็นออกเลย
3: คร
4: ับ พอดีก็เลยแนะนำก็เลยกินเลย
3: กินตอนนั้นเลย
4: กินตอนนั้นเลย
3: เพราะว่าเห็นพี่นุ่นว่ามาพอดีก็เลยเปิดลองกินเลย
4: ใช่
3: แล้วเป็นยังไงกินแล้ว
4: กินแล้วก็โอ้รู้สึกว่าเบาตัวเบาตัวดีมากมากเลย
3: ตอนกี่ใช้เวลานานไหมเบาตัว
4: ใช้เวลาตอนเช้าเลยตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเบา
3: อ๋อครับผม
4: อ๋อ
3: เบาเบา
4: ใช้เวลาก็ข้ามคืน
3: ก็เบาตัวขึ้นมา
4: ข้ามคืน
3: คือประสบการณ์ของพี่ผู้ใหญ่ก็คือว่าปวดตามเนื้อตามตัวไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับพอดื่มแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นก็ดื่มมากี่ขวดแล้วผู้ใหญ
4: ่ขวดที่2
3: ขวดที่2เนาะกำลังดื่มขวดที่2อยู่
4: ครับกำลังขวดที่2อยู่กินทุกวัน
3: กินทุกวัน
4: กลัวหมด
3: กลัวหมด
4: ท้องดีก
3: ็ต้องค่อยๆกิน
4: ค่อยๆกิน
3: ค่อยๆกินครับก
4: ็ท้องเนี่ยมันเบาแต่ก่อนท้องมันหนักพอกินนี่แบบมันขับถ่ายดี
3: ครับ
4: ขับถ่ายเมื่อเราขับถ่ายดีสุขภาพเรามันก็ดี
3: ครับ
4: ดังนั้นนี่ก็อยากแนะนำเลยคนไหนที่ว่าถ่ายยากผิวพรรณไม่ดีนี่เป็นโรคลำไส้นี่อันนี้ดีมากมากบอกว่าดี
3: น้ำมังคุดตราพนาลินขวดสีฟ้าขวดสีน้ำเงินเนี่ย
4: ใช่สีเนี่ย
3: ครับก็อยากให้ลอง
4: ครับอยากให้ลองดู
3: ครับ
4: ไม่แพง
3: ก็ถ้าครับก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มากเนาะที่มาเล่าตามความเป็นจริงครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านเสม็ดบ้านเสม็ดตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินของเรานะครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
2: พูดถึงเรื่องผีสางๆนี่พื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในอดีตแต่โบราณนี่เคยเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนปรากฏหลักฐานเป็นเนินดินสูงๆหลายต่อหลายแห่งแล้วก็มีกองอิฐเก่าอิฐหักในจมดินอยู่เกลื่อนไปหมดบริเวณซึ่งเป็นเนินสูงเหล่านี้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารแล้วก็พระเจดีย์อันวิจิตรงดงามแต่เมื่อการเวลาล่วงผ่านเลยไปประกอบกับถูกปล่อยทิ้งร้างว่างผู้ดูแลรักษาศาสนสถานเหล่านี้ก็พากันพังถล่มล่มสลายไปอย่างน่าอนาถเหลือแต่เพียงร่องรอยเอาไว้เท่านั้นเองเมื่อสมัยโบราณเขาว่าบ้านค่ายนี่เป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดฝั่งทะเลชาวเมืองมีอาชีพประมงแล้วก็ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแล้วต่อมาก็มีพวกยวนยกทัพเรือมาปล้นสะดมโจมตีตามหัวเมืองไทยชายทะเลบ้านค่ายเองก็ถูกพวกยวนใจทมินนี่จู่โจมราวีรังควานด้วยเหมือนกันชาวเมืองก็รวมกำลังกันต่อสู้แบบสุดใจขาดดิ้นแต่ว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าคนน้อยกว่าก็ถูกทหารยวนเข็นฆ่าล้มตายไปไม่ใช่น้อยที่เหลือรอดชีวิตก็พากันกระเซาะกระเซิงหลบหนีเข้าป่าเข้าดงไปก็ปล่อยให้บ้านค่ายกลายเป็นเมืองร้างมาตั้งแต่นั้นการเวลาผ่านไปเนิ่นนานบ้านค่ายซึ่งเป็นเมืองร้างก็ถูกกลืนหายกลายเป็นป่าปรกรกเรือคนรุ่นหลังที่เข้ามาหักร้างถางพงอยู่อาศัยก็มีเพียงน้อยนิดแล้วก็ยังชีวิตด้วยการประมงพออยู่พอกินไปวันๆครั้งนั้นท่านพระครูมีจาริกทุดงรอนแรมผ่านมาถึงบ้านค่ายท่านก็ได้พบเห็นศาลาทรงเก๋งจีนเก่าแก่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ไม้เลื้อยอีกทั้งพบซากครกตำข้าวโบราณทิ้งไว้ก็เกิดความสนใจท่านสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าทำไมไม่ช่วยกันบูรณะโบราณสถานกลางป่าขึ้นมาเล่าชาวบ้านก็กราบเรียนถวายท่านว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงไม้นั่นหรอกหลวงพ่อเพราะว่าในดงนั้นมีเสือแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่า8ศอกมันยึดครองอาศัยอยู่ขืนเข้าไปรบกวนรังควานมันก็เห็นทีจะเอาชีวิตไม่รอดกลับมาแน่ท่านพระครูมีนี่คล้ายๆกับมีวาสนาบารมีผูกพันอยู่กับสถานที่นี้ท่านก็มีศรัทธาเจตนาต้องการจะสร้างวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปท่านก็ปักหลดลงที่นั้นแล้วก็ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างวัดบ้านค่ายขึ้นชาวบ้านเห็นพระธุดงค์ท่านไม่หวั่นไหวจากอันตรายจากเสือร้ายเจ้าป่าก็เกิดกำลังใจหายกลัวก็มาช่วยกันถางป่าปรับพื้นที่เพื่อจะสร้างวัดเสือแม่ลูกอ่อนที่ว่าร้ายนักร้ายหนาก็หายหน้าไปนับแต่นั้นวัดบ้านค่ายก็เริ่มต้นก่อสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อท่านพระครูมีวัสดุที่เอามาสร้างศาลาการประเรียนกุฏิพระเนนเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งนั้น โดยโค่นล้มไม้ใหญ่มากมายในบริเวณนั้นบริเวณที่เป็นศาลาเก๋งจีนก็คือที่ตั้งของโบสถ์ซึ่งก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันเมื่อครั้งที่หลวงปู่วงเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายสมัยแรกๆศาลาการประเรียนหอฉันแล้วก็กุฏิที่มีอยู่ก็ทรุดโทรมผุพังแทบว่าพระเนนจะอยู่จำพรรษาไม่ได้กุฏิบางหลังก็ชำรุดทรุดโทรมพังลงมาหมดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วหลวงปู่วงท่านต้องการบูรณะแต่ก็ขาดปัจจัยไปซะทุกอย่างญาติโยมแต่ละคนต่างก็มีฐานะฝืดเคืองยากจนเดียวกันทั้งนั้นมองไม่เห็นทางจะทนุบำรุงวัดบ้านค่ายให้ดีขึ้นแต่อย่างใดหลวงปู่วงท่านเป็นพระสายปฏิบัติพอท่านเป็นเจ้าอาวาสได้ไม่นานท่านก็รู้เห็นว่าภายในอนาบริเวณธรณีสงฆ์แห่งนี้มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าฝังอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วก็สมบัติในดินแต่ละแห่งแต่ละที่ก็ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของเฝ้าดูแลอยู่ด้วยความหวงแหนสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ถูกฝังไว้นานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสมัยที่พวกยวนยกทัพเรือเข้ามาปล้นสะดมชาวบ้านชาวเมืองที่มีทรัพย์สินเงินทองมีค่าก็นำสมบัติของตัวมาฝังไว้ในบริเวณที่ตั้งวัดบ้านค่ายปัจจุบันแล้วก็ตามถ้ำตามหลืบหินอันลับตาบริเวณใกล้เคียงนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันหนีภัยกันไปคนละทิศคนละทางเจ้าของทรัพย์บางคนหนีไม่ทันก็ถูกทหารยวนฆ่าตายที่รอดไปได้ก็หนีกระเซาะกระเซิงเข้าป่าเข้าเขาแต่ว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดไปเสียชีวิตด้วยไข้ป่าก็มากหรือว่าเตลิดไปจนถึงถิ่นอื่นแต่ไม่กล้าย้อนกลับมาขุดเอาสมบัติของตัวที่บ้านค่ายก็มีในที่สุดเจ้าของทรัพย์ก็ตายตามอายุไขก็ทิ้งสมบัติอันมีค่าให้จมอยู่ในดินอยู่อย่างนี้ชั่วกาลนานเจ้าของสมบัติซึ่งได้ฝังดินไว้ก็มีความหวงแหนห่วงใยในสมบัติของตัวเมื่อตายไปแทนที่วิญญาณจะไปผุดไปเกิดตามผลบุญผลกรรมของตัวสายใยแห่งความหวงแหนในสมบัติก็หน่วงให้มาเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติของตัวจนไปไหนไม่รอดเมื่อหลวงปู่วงรู้เห็นอย่างนี้ท่านก็ติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติทั้งหลายโดยติดต่อทางจิตขอยืมสมบัติอันมีค่าเท่าที่พวกเขาจะแบ่งปันให้ได้เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรามาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างวัดซึ่งชำรุทรุดโทรมนี่ให้มีสภาพกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมและเมื่อทางวัดได้เงินบริจาคจากศรัทธาญาติโยมก็จะนำเงินไปซื้อของมีค่าในราคาเท่ากันนี่นำมาคืนให้จนครบถ้วนการเจรจาติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติก็เป็นไปด้วยดีคราวนี้ผีที่ยอมให้หลวงปู่วงยืมสมบัติของตัวก็นำของมีค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสร้อยกำไรทองคำมาให้เรื่อยๆโดยบอกกับหลวงปู่ล่วงหน้าว่าจะนำของมีค่าเหล่านี้มาวางไว้ให้ที่ไหนเช่นที่ใต้ถุนศาลาข้างซอกกุฏิบ้างวางไว้ใกล้อุโบสถบ้างหรือว่าใต้ฐานพระพุทธรูปบ้างเมื่อหลวงปู่วงใช้ลูกศิษย์ไปหาเครื่องประดับตามจุดต่างๆที่ผีบอกก็จะพบสิ่งของมีค่าจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งด้วยสมบัติซึ่งผีให้ยืมเนี่ยก็ทำให้หลวงปู่วงมีทุนทรัพย์ใช้จ่ายในการบูรณะวัดบ้านค่ายให้รอดพ้นจากสภาพทรุดโทรมขึ้นมาได้เมื่อญาติโยมรู้เรื่องอัศจรรย์นี้ก็เกิดกำลังศรัทธาเป็นอย่างยิ่งต่างก็คิดตรงกันว่าขนาดผีเนี่ยยังช่วยหลวงปู่สร้างวัดได้ตัวเป็นคนแท้ๆแล้วทำไมจะช่วยไม่ได้คราวนี้ก็มีผู้ใจบุญใจกุศลช่วยกันบริจาคปัจจัยให้แก่หลวงปู่วงไม่ขาดสายเมื่อท่านรวบรวมปัจจัยได้พอที่จะไปซื้อเครื่องประดับในราคาเท่ากันเพื่อนำไปคืนให้แก่ผีเจ้าของสมบัติตามสัญญาท่านก็ติดต่อกับปวงวิญญาณซึ่งได้ช่วยเหลือท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านค่ายจนสำเร็จบอกกล่าวแก่พวกเขาว่าบัดนี้ถึงวาระจะส่งคืนสมบัติมีค่าไปแทนสิ่งที่ได้ยืมมาตามสัจจะสัญญาแล้วหลวงปู่วงก็จัดการคืนให้เป็นรายๆไปโดยนำเครื่องประดับของมีค่าเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่ผีมาบอกว่าจะมารับของคืนแล้วเมื่อไปดูตรงจุดนั้นภายหลังของที่วางไว้ก็หายไปโดยไร้ร่องรอยแต่ก็มีวิญญาณบางวิญญาณไม่ขอรับคืนยินดียกสมบัติทั้งตัวถวายหลวงปู่วงร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยหลวงปู่ก็อนุโมทนาขอให้ได้เสวยภพเสวยชาติใหม่ที่ดีกว่าทุกรายไปนี่คือเรื่องจริงมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นระหว่างพระกับผีซึ่งปรากฏขึ้นแล้วก็นับเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าผีมีจริงอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของหลวงปู่วงกับวัดบ้านค่ายที่เรานำมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ครับ
3: เ ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักทุกท่านกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับก็คุยกันนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระทั้งในเรื่องสุขภาพในเรื่องธรรมะในเรื่องดีๆมาพูดมาคุยมาเล่ากันสุขภาพของเรานั้นอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นกับท่านผู้ฟังนะครับคนเราจะเจ็บจะป่วยได้นี่อาจจะเกิดจากกรรมก็มีอาจจะเกิดจากจิตก็มีอาจจะเกิดจากอุตุหรืออาหารก็มีสาเหตุ4อย่างนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเรานี้เป็นรูปนะครับรูปนี่สาเหตุของเกิดการเกิดรูปมันมีอยู่4อย่างก็คือกรรมจากผลการกระทำของเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะครับการตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์โดยเฉพาะกรรมปานาติบาตในท่านผู้ฟังนะครับจะทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บจิตของเราก็คือความเชื่อความนึกความคิดของเรานะครับโกรธมากเครียดมากปรุงแต่งมากกังวลมากก็ทำให้เจ็บป่วยได้คำว่าอุตุก็คือการเคลื่อนไหวอิริยาบถเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงออกกำลังกายอยู่อริยาบถ4ไม่สมดุลอันนี้ก็เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้นะครับต้องมันออกกำลังกายรักษาอริยาบถให้สมดุลอาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปเราเป็นในสิ่งที่เรากินเข้าไปท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องความดีใครๆก็อยากเป็นคนดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกคนอยากเป็นคนดีอยากให้คนอื่นทำดีกับตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกพื้นฐานความดีนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเป็นสิ่งที่น่าทำเสมอนะครับพระพุทธองค์ท่านแสดงเอาไว้ถ้าชาติหน้าไม่มีล่ะท่านผู้ฟังอาจจะถามเอ๊ะถ้าคนเราตายแล้วสูญนี่ความดีเป็นสิ่งที่ควรทำไหมก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับสมมติว่าเราตายแล้วสูญไม่มีชาติหน้าความดีก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าเราก็มีความสุขในปัจจุบันมันมีต้นเป็นสุขปลายก็เป็นสุขผลมันก็เป็นสุขนะครับคนรอบข้างก็มีความสุขแต่ถ้าเป็นความไม่ดีล่ะต้นอาจจะเป็นสุขปลายอาจจะเป็นทุกข์คนรอบข้างบางคนอาจจะเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีล่ะเราถือว่าเป็นผู้ที่ชนะประสบความสำเร็จในโลกทั้งสองนะครับคือโลกนี้และโลกหน้าสำหรับคนทำชั่วแล้วก็ถือว่าขาดทุนทั้งสองโลกนะโลกนี้และโลกหน้าขาดทุนนะครับถ้าคนทำความชั่วนะเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีโลกหน้าไม่มีปีชาตินี้ให้ฉันอยู่ได้ยังไงใช้ใครจะฉิบหายฉันไม่สนให้ฉันได้รวยได้มีไว้ก่อนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศชื่อเสียงเงินทองอันนี้ก็จะทำให้ขาดทุนทั้งในชาตินี้และก็ในชาติหน้ามีปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งนะครับที่คนหลายๆคนไม่เข้าใจแล้วก็ถามว่าตายแล้วไปไหนนะเรื่องนี้ถามผมก็ไม่มีปัญญาตอบกับท่านผู้ฟังแต่ผมเองนะมีความเชื่อนะมีความเชื่อว่าคนเราตายแล้วนะครับถ้าตราบใดยังไม่เข้าถึงนิพพานเมื่อมีเหตุมีปัจจัยจิตก็ต้องมีเกิดมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในภพต่อๆไปนะครับผมเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามผลแห่งกรรมผลแห่งคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมเอาไว้สิ่งที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยก็จะผลิดอกออกผลในภพถัดไปพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงหลวงปู่นะครับมีหลวงปู่ท่านหนึ่งชื่อว่าหลวงปู่จันทาหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังทรายภูนจังหวัดพิจิตรซึ่งตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปเมื่อปี2555ท่านเคยมรณภาพครั้งหนึ่งแล้วแต่ท่านฟื้นกลับขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2494ผมก็อยากจะนำมาเล่านะครับนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะครับฟังดูพิจารณาดูสมัยหนึ่งเมื่อปี2494ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพระจำพรรษาอยู่ด้วยกัน3รูปสัมมาเนร1รูปและผ้าขาวเท่าอีก1คนก็คือเป็นคารวาสถือศีล8เป็นไวยวัจกรอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน10หลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วกลับมาที่กุฏิท่านเอาผ้าคลุมจะไปฟังธรรมนะครับผมผ้าจะไปฟังธรรมก็พอดีไข้มาเรียมันกำเริบหนักขึ้นสมองท่านล้มลงกับพื้นที่กุฏิซึ่งปูด้วยฟากไม้ไผ่สมณเณรได้ยินเสียงล้มลงจึงออกมาดูกลับแล้วก็ถามนะครับครูบานะครูบาเป็นอะไร ท่านก็ตอบว่าไม่รู้นะมันมึนตึ๊บแล้วก็ล้มลงเลยสมณเณรก็วิ่งไปบอกญาติโยมว่านี่ครูบาจันทาล้มเป็นอะไรก็ไม่ทราบทั้งพระทั้งโยมก็เข้ามาดูนะพาหมอมาด้วยหมอก็ตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นไข้มาเรียขึ้นสมองอย่างหนักน่าจะไม่เกิน5นาทีก็จะสิ้นลมโยมทายกวัดเขาก็ว่าจะเป็นหรือจะตายอย่างไรก็ตามจะต้องฉีดยาช่วยเหลือไว้ก่อนพอฉีดยาเสร็จแล้วไม่นานก็สิ้นลมเมื่อสิ้นลมดวงจิตนั้นยังไม่ยอมออกจากร่างนะครับอันนี้คือท่านมาเล่าทีหลังยังรู้สึกห่วงใยเสียดายร่างกายอยู่ไม่นานก็มีเพื่อนคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆร้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนรีบออกมาจากเรือนกายเถอะไฟมันจะไหม้ทับหัวก็เลยออกจากร่างมายืนติดกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านี่แหละเพื่อนเอ้ยสมบัติร่างกายนี้นั้นอาศัยกันมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้นั้นก็ถูกไฟคือความเจ็บป่วยเผาให้เร่าร้อนชิบหายเสียละเราจะอาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นั่นแหละถึงจะเสียดายยังไงก็หมดประสิทธิภาพนะครับหมดอำนาจที่จะเข้าไปครอบครองได้อีกต่อไปจากนั้นทั้งพระและโยมก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หามศพไปไว้ที่ศาลาวางนอนไว้เฉยๆไม่ได้ใส่ลงแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาดวงจิตนั้นก็ตามไปดูอีกเพราะความเสียดายนั่นแหละเข้าไปนั่งรูปคลำร่างกายศพดูแล้วก็เฉยๆเนื้อศพมันก็เฉยนิ่งเหมือนขอนไม้ก็รำพึงรำพันโอ้เนาะขึ้นชื่อว่าตายแล้วถึงจะคิดเสียดายอะไรอาวรอย่างไรก็เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วก็หมดความสงสัยทีนี้ก็หันไปพูดกับพระเนนเขาก็ไม่พูดด้วยไปถามญาติโยมเขาก็ไม่พูดด้วยเขามองไม่เห็นเพราะเรามีแต่นามธรรมจึงหันกลับมาถามเพื่อนว่าเราจะไปไหนกันดีเพื่อนก็ตอบว่าจะพาไปเที่ยวดูภูมิประเทศก็ออกเดินทางกันวันยังค่ำมีแต่ดวงจิตไปสบายไม่หิวโหยไม่เหนื่อยล้าครั้นไปถึงกึ่งทางระหว่างสองหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นภูเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นป่าดงในระหว่างกลางนั้นเป็นสนามเล่นก็เลยไปพักเล่นอยู่กับเขาพักเล่นอยู่จนกระทั่งตีสามพวกเขากลับบ้านกันหมดกลางคืนก็เหมือนเป็นกลางวันนะครับเพราะมันมองเห็นสว่างพอเขากลับกันหมดแล้วก็ถามเพื่อนว่าเราจะไปไหนกันอีกเพื่อนก็บอกว่าเราเองก็มาใหม่ยังไม่รู้จักภูมิประเทศดีจะไปข้างหน้าก็เป็นป่าดงไปข้างหลังก็เป็นภูเขาแต่ว่าขณะนี้สมบัติเก่าคือร่างกายนั้นยังสดชื่นอยู่พอที่จะกลับคืนสู่ร่างเก่าได้นะดูท่านท่าทางจะมีบุญรักษาไว้อยู่แต่ว่าเราน่ะมาไกลแล้วจะเดินกลับคงไม่ทันแน่ต้องวิ่งเพราะว่าอย่างงี้อ้าววิ่งก็วิ่งเลยข้ามดงข้ามทุ่งนาถึงวัดแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาไปดูซากศพก็เห็นนอนสบายดีอยู่มีแต่ญาติโยมที่มาเผาศพปรึกษากันว่าจะเผาหรือจะฝังเท่านั้นเพื่อนก็บอกให้เข้าไปนั่งติดกับร่างศพแล้วก็ตั้งสติให้ดีนึกถึงบุญเก่าและบุญใหม่ประกอบกันเข้านั่นแหละจะช่วยให้ดวงจิตกลับเข้าสู่ร่างได้ท่านก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์พอนึกจบแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้สบายเมื่อหันกลับมาดูเพื่อนเพื่อนก็หายไปเสียแล้วพอรุ่งแจ้งของวันใหม่ท่านก็กระดุกกระดิกร่างกายได้สมบูรณ์ลืมตาขึ้นก็ได้ยินเสียงนกแสงแสร้องก็ระลึกขึ้นมาว่าเรามีชีวิตกลับขึ้นมาได้ก็เพราะบุญรอกบุญที่สะสมไว้แต่ชาติปางก่อนโน้นและชาตินี้ประกอบกันเข้าเป็นเครื่องรักษาฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสะสมแต่บุญแต่กุศลเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทองกุฏิวิหารสบงจีวรสังฆาติก็ดีเมื่อสิ้นลมแล้วก็ทอดทิ้งไว้หมดเสียสิ้นมีแต่บุญกุศลเก่าและใหม่เท่านั้นที่จะบันดาลให้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นผ้าสบงจีวรเป็นสังฆาติสวยงามเป็นที่พึ่งพิงที่อาศัยได้แน่นอนท่านก็อธิษฐานจิตอย่างนั้นเมื่อตั้งอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพวกญาติโยม

0: ถึงตายแล้วก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมทำให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งสะสมคุณงามความดีใส่ตนไว้จะได้เป็นเพื่อนสองเป็นคู่ครองติดตามเราตลอดไป
1: ครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวง

0: ่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรงการเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรงและได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: 823 5281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมซันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีทอล์คแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ลูกหลานยายลูกหลานย่าลูกหลานแม่ลูกหลานพ่อหลานปู่หลานตาหลานป้าถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาก็จะเดินตามรอยเรานะนะจุ๋มเชื่อว่าอย่างนั้นนะการสั่งสมบุญก็นำสุขมันหาให้นะอานิสงส์ของการทำบุญนะมีเยอะมากมายนะแต่ที่แน่นอนคือดีระดับจิตใจแค่นึกนะท่านผู้ฟังแค่นึกเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะ นึกแค่นั้นเนี่ยนะอันนี้ได้ตั้งแต่เริ่มเชียวนะผลดีระดับจิตใจแค่นึกเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยจิตผ่องใสนะเกิดความอิ่มเอิบใจนะลดความตนีถี่เหนียว นะมัจฉริยะเนี่ยนะนะความโกรธโทสะนะความเห็นแก่ตัวนะและที่สำคัญคือลดความเครียดนะการที่มีจิตใจที่เป็นกุศลนะช่วยจิตใจให้สงบนะสงบจากสิ่งเร้าคือกิเลสนะแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยนะคนที่เคยฟังธรรมะหรือเคยเจริญภาวนาก็ทำให้เข้าใจโลกนะแล้วชีวิตตามความเป็นจริงนะมันจะราบเรียบเสมอไปโรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยคงไม่ใช่นะเพราะนั้นคนที่ศึกษาหรือฟังสัตบุรุษหรือฟังบัณฑิตหรือฟังธรรมเนี่ยหรือเคยได้เจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นนะสมถวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวก็ทำให้เข้าใจโลกนะเห็นไหมจิตใจมันผ่องใสลดความเครียดเกิดปัญญาญาณนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผลดีระดับยกไปอีกรอบตัวก็คือสังคมนะผู้ให้นะหรือคนที่ได้มีการทำบุญบริจาคก็ย่อมเป็นที่รักของคนรอบข้างนะโดยเฉพาะทานการอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็ทำให้เป็นคนที่มีคนเมตตาเอ็นดูนะนอกจากนั้นก็ยังสร้างความสามัคคีด้วยนะโดยเฉพาะส่วนรวมช่วยเหลืองานเอ้าบ้านเขาน้ำท่วมบ้านเราไม่ท่วมมีอะไรที่เราจะช่วยได้ไหมในโลกโซเชียลนะเขามีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มีคนถ่ายทำไม่รู้จะเป็นของจริงของปลอมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ให้ตัวเองดูดีเนี่ยก็ตามนะบางทีเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไขระดับสังคมในรอบบ้านเราได้นะจริงนะในอย่างเช่นเวลาน้ำมันระบายลงท่อไม่ทันเนี่ยมันหมุนขยะมันเต็มอ่ะเราแค่ไปเอาขยะออกอ่ะมันเป็นตะแกรงใช่ไหมแถวบ้านจุ๋มก็มีบางทีมันหมุนน้ำรอการระบายอ่ะเราก็เอาไปเศษขยะที่มันไหลมันรวมตรงท่อระบายแล้วก็เอาออกนะบางทีช่วยแก้ปัญหาได้อย่างน้อยก็ไวขึ้นนะมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันก็ทำให้เหมือนเราได้ช่วยเหลืองานเนอะนะก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์เนอะไม่ใช่ว่าบ้านฉันไม่ท่วมบ้านใครเรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ต้องมีน้ำใจนะบางคนที่นะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะแล้วก็มีความเมตตากรุณาเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังยินดีด้วยนะปัตตานุโมทนาใหม่นะช่วยเหลือเขาก็ลึกเขาทำความดีก็เราก็สาธุการด้วยนะนะช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยนะนะนอกจากนั้นเนี่ยนี่ในชาติปัจจุบันนะยังให้ถึงชาติต่อๆไปด้วยนะตามหลักของกฎแห่งกรรมอานิสงส์นะที่เด่นๆเลยนี่คืออานิสงส์กันให้ก็คือทานนะส่งผลให้เป็นคนมั่งคั่งมีโภคทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราอย่าไปอิจฉาใครนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเขาได้อย่างนั้นเขาเคย ทั้งทำในปัจจุบันและเคยทำมาก่อนนะทำให้ในภพหรือชาติไหนก็ตามแหละนะคนที่มีอานิสงส์ของการให้ทานก็ไม่ขาดโภคทรัพย์นะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ขัดสนเรื่องเงินทองสิ่งของเครื่องใช้สมบูรณ์พูนสุขสาธุเรื่องจริงนอกจากนั้นเนี่ยอานิสงส์นะของการถือศีลบำเพ็ญทานบารมีต่างๆก็ส่งให้ผลถึงรูปด้วยนะรูปขันเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นกันแบบโรคกรรมอ่ะนะต้องบอกงั้นนะสุขภาพรูปงามแข็งแรงอายุยืนยาวยืนยาวแล้วต้องมีธรรมด้วยนะนะไม่มีเวรกรรมเบียดเบียนนะถ้าเกิดมาก็เกิดในตระกูลสูงนะอานิสงส์ของการภาวนาก็ฝึกจิตใจนะคนที่ฝึกภาวนาเนี่ยจะเป็นคนฉลาดปัญญาดีเฉลียวฉลาดมีจิตใจมั่นคงไม่หลงลืมมีสตินะเพราะรากฐานเนี่ยเคยมีการฝึกจิตภาวนาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานนะมรรคสี่ผลสี่สาธุเรียนอภิธรรมแล้วน้ำตาไหล จริงนะผู้ฟังโถนะระลึกชาติได้เลยเราคงเคยทำชาติชั่วมาเยอะ ชาตินี้เราตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์เนี่ยมันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุญกุศลนะหรือการถือศีลเรารักษาศีลศีลรักษาเรานะลองดูนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บังคับนะมรรคาที่ท่านเดินเนี่ยใครจะเดินตามก็มีความโล่งเตียนเหมือนถากถางปร่งโล่งสบายไม่มีขวากหนามนะท่านผู้ฟังจะไม่เดินก็แล้วแต่ก็เข้าสู่ป่าลกชัดไปสุดแท้เนอะแล้วแต่ไม่มีบังคับท่านผู้ฟังสมัยก่อนก็สะดุดนู่นสะดุดนี่นะเมื่อวานคุยกับเพื่อนที่ร่วมเรียนอภิธรรมนะมีอยู่ท่านหนึ่งนะก็เป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดด้วยนะโดนแมวกัดโดนแมวกัดแมวที่วัดเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านก็รักแมวก็จะมีอาหารอาจจะไปเขาหงุดหงิดหรืออะไรอ่ะกัดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะต้องฉีดยากันพิษสุนัขมากนะฮะก็เลยบอกเออก็ไม่คิดอะไรมากเราก็เคยไปกัดเขามาก่อน เออคิดอย่างนี้มันสบายใจ มาเพ่งที่จิตเราเนาะอ้าวนะกัมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมธรรมะสวัสดีค่ะตื่นหรือยังท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววอ๋อวันนี้กระดิ่งเสียงใสอ่ะนางอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะที่11จะบอก11แล้วจะเหมือนเร็วเกินนะวันอาทิตย์ที่4นะตุลาคม2569นะตรงกับแรม8ค่ำเดือน10วันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะนะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้มาฟังนะธรรมะนะจากหลวงพ่อนี่แหละนะก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะออกพรรษานะไวมากนะอีก 2-3 อาทิตย์ก็จะออกพรรษาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสาดไทยนะแล้วก็จะออกพรรษานะแล้วก็ตักบาตรเทโวโรหณะนี่นะแล้วก็จะเป็นเทศกาลทอดกฐินนะก็มีท่านผู้ฟังหลายคนนะสั่งของบ้างฝากปัจจัยมาร่วมทําบุญร่วมรอพระที่วัดดอนบุพารามนะเริ่มมากันแล้วสาธุอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้มีบุญทั้งหลายอ้าวไม่จุ๋มก็เอ๊ะวันนี้หลวงพ่อคงไม่ติดภารกิจอะไรนะหลวงพ่อทักจุ๋มมาแล้วแหละนะจุ๋มก็อ้าวแล้วก็ ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้4:33ก็ขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทักจุ๋มมาแล้วนะจุ๋มว่าอ้าววันนี้หลวงพ่อคงไม่ติดภารกิจหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อลึบน้ำท่วมกาญจนบุรีเมื่อวานดูหลายพื้นที่เนาะกาญจนบุรีราชบุรีนะสุพรรณบุรีตอนนี้อ่างทองโดนแล้วอยุธยาปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีนะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณครองทิพย์วงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพียงแฟนท่านทุกท่านก่อนอื่นผมพ่อต้องขออนุโมทนากับคุณครองทิพย์ซะก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพุทธศาสนาในช่วงนี้และตัวเองนั้นก็ยังเล่าเรียนพระอภิธรรมอยู่ตอนนี้เรียนถึงนิพพานและญาติ
0: จบจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะ
1: จบแล้วนะ
0: ทบทวนแล้วค่ะตอนนี้ทบทวน
1: ใกล้จะสอบแล้วสิ
0: สอบ20พฤศจิกไหมคะเสาร์อาทิตย์นะคะ2วัน21 22สอบข้อเขียน21สอบสัมภาษณ์22
1: จ้า
0: ก็ถ้าเกิดต้องผ่านนะคะหลวงพ่อหนูตั้งใจแล้วก็จะใฝ่ฝันถึงเอด้วย
1: ผ่านแน่นอนไม่ต้องกลัว
0: สาธุก็ถ้าได้
1: ถ้าคนกรองคิดยังมีจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้
0: มั่นคงมั่นคงค่ะ
1: หนูพ่อต้องว่าต้องผ่านแล้วก็จะเป็นอันดับหนึ่งด้วย
0: หนูสาธุหนูก็ใฝ่ฝันหนูก็ตั้งใจว่าไอ้ผ่านน่ะน่าจะผ่านแต่เราก็อยากจะได้มากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในเบื้องต้นได้เนี่ยมันจะทําให้การเรียนในชั้นต่อๆไปเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้น
1: ดีนี่แหละพิธามจุลพิธามตีเนี่ยนะมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
0: ใช่ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตไม่ว่าจะเป็นการท่องจำคาถาการแยกปริเฉดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ
1: ่อ
0: คือถ้าเกิดเราเอาแค่ผ่านอย่างเดียวเนี่ยพอชั้นต่อๆไปเนี่ยมันจะงงแล้วมันอาจจะไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้หรอกอย่างพระเรียนบาลีนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: 1ไวยากรณ์ต้องเก่ง
0: ต้องพอเราท่องได้ไวยากรณ์ได้เราต้องเขียนด้วยสิคะ
1: ใช่ใช่นะ
0: จ
1: ุ
0: ดนิเคหิพินทุอยู่ตรงไหนว่าตอนนี้หนูคล่องมากเลยค่ะหลวงพ่อ
1: ดีอนุโมทนาสาธุด้วย
0: หนูจำได้ไหมสมัยก่อนหนูยังบอกหลวงพ่อนะหนูบาลีไม่เก่งนะจำไม่ได้พันตอนนั้นนะนะเนี่ยแหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่หนูอยากจะมาเรียนตรงนี้ด้วย
1: ดีมากเลยอนุโมทนา
0: ถ้าเกิดได้อย่างสมความตั้งใจนะได้รู้อัตรู้ธรรมก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดในครบรอบ5 ปี5 รอบของจุ๋มเป็นของขวัญอันพิเศษที่สุดไม่อยากได้แก้ว
1: เป็นพิเศษที่สุดในชีวิตของเรา
0: ใช่ไม่ต้องการเลยแก้วแหวนเงินทองถือว่าเราได้เรียนรู้ในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าได้ผ่านเบื้องต้นนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นทางเปิดที่เราได้เดินทางไปสู่มรรคฐานในนิพพานปัจจโยโหตุค่ะหลวงพ่อ
1: เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนูได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว
0: เราต้องเรียนปริยัติก่อนนะจ้าหลวงพ่อใช่ไหมคะจะบอกว่าแหมอยู่ดีๆแม้ไม่มาปริยัติเหมือนแผนที่นะปฏิบัติเนี่ยเหมือนการเดินทางที่ไปสู่นะ
1: ใช่
0: ไหมคะถึงจะไปปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาได้
1: มันแทงตลอดแล้ว
0: ใช่สาธุค่ะหลวงพ่อ
1: ก็เพราะว่าเราได้ตั้งใจจริง
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งใจจริง
0: ใช่ค่ะ
1: พูดจริงนี่แหละ
0: สัจจ
1: ะเป็นสิ่งที่ให้ทำให้เรานั้นถึงที่จุดหมายปลายทางได้
0: สาธุค่ะหลวงพ่อวันนี้เรายังเทศกันไม่จบนะเจ้าคะ
1: จ้าวันนี้เรื่องวิทูลบัณฑิตยังไม่จบ
0: จ้าค่ะ
1: แล้วก็เมื่อคราวที่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อได้พูดถึงว่าวิทูลบัณฑิตนะได้ทรัพย์สินมากมายจากพระเจ้าท่านนั้นโกลพยะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ได้โคอสุภะ
0: อืม
1: 1 ตัวรถม้า10 คัน
0: โอ้
1: และบ้านสวยอีก16 ตำบล
0: โอ้โห
1: เนี่ยจะไปทั้งไหนก็สบายเลยเป็นพวกเราที่กำลังปลูกศรัทธาสั่งสมบุญกุศลกันอยู่เนี่ยก็จะเหมือนวิทูรบัณฑิตนี่แหละ
0: เจ้าค่ะสาธุ
1: จะไปทางไหน16 ตำบลนั้นมีบ้านเป็นที่รองรับมาอาศัยอย่างดีเนี่ยนะอันนี้จะพูดถึงฝ่ายพญานา
0: คเจ้าค่ะ
1: เมื่อกลับมาถึงหน้าสิภพแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นางนาคผู้เป็นอัครมเหสีนามว่าวิมาลาฟังทำให้นางเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูรบัณฑิตจึงแกล้งนอนป่วยเมื่อพญานาคมาเยี่ยมจึงกราบทูลว่าถ้ายังรักพระนางอยู่ต้องนำหัวใจของวิทูรบัณฑิตมาให้ฉะนั้นพระนางคงจะต้องสิ้นพระชนม์เป็นแน่พญานาคตรัสบอกว่าน้องรักทรัพย์สมบัติทุกอย่างบนสวรรค์และโลกมนุษย์ที่หามาให้เจ้าที่หามาให้เจ้าได้สิ่งที่หาให้ไม่ได้นอกจากพระจันทร์และพระอาทิตย์แล้วก็มีหัวใจของวิทูรบัณฑิตนี่แหละเพราะในชมพูทวีปต่างก็หวงตัวของท่านวิทูรบัณฑิตมากพากันจัดอารักขาไว้อย่างดีอันหนึ่งผู้ที่เป็นบัณฑิตมีคุณธรรมเช่นเขาไม่ควรถูกฆ่า
0: ถูกค่ะ
1: นางนาควิมาลาไม่สนใจต่อคำชี้แจงของพญานาคเป็นผู้เป็นสวามี ยังแกล้งนอนป่วยอยู่ในห้องบรรทมเมื่อลูกสาวเลอโฉมนามว่าอิรันทตีของนางนาคทราบเรื่องจึงอาสาใช้ความงามแสวงหาผู้ที่สามารถจะนำหัวใจของวิทูรบัณฑิตมาได้นางนาคอิรันทตีขึ้นจากเมืองนาคเหาะไปปรากฏตัวที่ชายฝั่งมหาสมุทรแถบป่าหิมพานต์อันมีภูเขากาลกิลีตั้งอยู่สูงเด่นเป็นสง่าณที่นั้นนางนาคกลับร้องเพลงด้วยเสียงไพเราะซึ่งมีใจความในบทเพลงนั้นว่าใครก็ตามหากสามารถนำหัวใจวิทูรบัณฑิตมาถวายพระมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดีเป็นชายารับใช้แทบเท้าผู้นั้นตลอดชีวิตขณะนั้นปุณยัตขี่ม้าสินทบออกมาพบนางอิรันตตยีข้าวก็เกิดความรักความใคร่หลงเสน่ห์นางแล้วรับอาสาจะเป็นผู้นำหัวใจวิทูรบัณฑิตมาให้ได้จึงเหาะไปสู่เมืองอินทปัตพร้อมกับแก้วมณีวิเศษดวงหนึ่งปลอมตัวเป็นหนุ่มน้อยรูปงามเข้าไปท้าพนันกับพระเจ้าพนันชัยให้เล่นสกาโดยพนันด้วยแก้ววิเศษของตนซึ่งบันดาลให้ทุกอย่างตามความปรารถนาพร้อมมาสิทธบซึ่งวิ่งเร็วดุจลมพายุที่จนใช้เป็นพาหนะฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะก็รับท้าด้วยการพนันสมบัติทุกอย่างที่พระองค์มียกเว้นแต่พระองค์เองและสเสวตฉัตรกับมเหสีเท่านั้นณโรงเล่นสกาพระเจ้านันทยะธนัญชัยโกลพยะกับปุณยัตได้ประกาศต่อพระพักของพระราชาทั่วชมพูทวีป101พระองค์ที่เสด็จมาจะอาทอดพระเนตรหากใครแพ้ต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพริ้วทั้งนี้เพื่อให้พระราชาทุกพระองค์ในชมพูทวีปเป็นพยานในการแข่งขันครั้งนี้ปุณกยัตได้ใช้อำนาจพิเศษของตนมีชัยเหนือพระเจ้านันทะท่านนันชัยจึงขอให้พระเจ้าท่านนันชัยกวลพยะมอบวิทูรบัณฑิตให้เป็นข้าพนันแก่ตน พระเจ้าสนันชัยโกลพยะปฏิเสธว่าเราไม่อาจที่จะทําให้ท่านได้เพราะเราเองนั้นก็ถือเป็นญาติกับวิทูรบัณฑิตฉะนั้นวิทูรบัณฑิตจึงเป็นอันเดียวกับเราคือเป็นตัวเราด้วยไม่นับเข้าในของพนันที่พระเจ้าสนันชัยโกลพยะตัดเส้นนั้นก็เพราะว่าพระองค์ไม่ยอมสูญเสียวิทูรบัณฑิตไปง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: ๆและโดยส่วนพระองค์ก็ให้เกียรตินับเป็นญาติสาโลหิตฝ่ายปุณณยัตก็ไม่ยอมรับพระดำรัสของพระเจ้าสนันชัยโกลพยะจึงกล่าวขึ้นในท่ามกลางกษัตริย์ทั้งหลายว่าพระเจ้ากรุงอินทปัตจงใจบิดพริ้วไม่ให้ของพนันในที่สุดที่ประชุมก็ให้วิทูรบัณฑิตตัดสินความวิทูรบัณฑิตควรจะเป็นของใครกันแน่ระหว่างพระเจ้านันท่านนันชัยโกลพยะกับกุณยักษ์ท่านวิทูรบัณฑิตวินิจฉัยว่าทุกสิ่งในเมืองอินทปัตนั้นเป็นของพระเจ้าท่านนันชัยโกลพยะฐานะของข้าพเจ้านอกจากจะเป็นสมบัติของพระเจ้าธนัญชัยแล้วยังถือว่าเป็นผู้รับใช้ถือตามธรรมเนียมว่าเป็นทาสโดยกำเนิดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่นับเข้าในข้อยกเว้นคือพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะสเวตฉัตรและมเหสีที่สำคัญข้าพเจ้าไม่อาจยกตนเสมอพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะได้แม้พระองค์จะนัดเขาเป็นญาติสายโลหิตก็ตามข้อวินิจฉัยของวิทูรบัณฑิตทำให้ปุณณยะพอใจมากส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงเสียพระทัยมากที่วิทูรบัณฑิตไม่นับตัวเองเป็นเสมือนญาติของพระองค์จึงยอมยกวิทูรบัณฑิตให้ปุณณยะไปโดยแต่ไปแต่โดยดี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก่อนวิทูรบัณฑิตจะจากไปพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงขอให้แสดงธรรมสำหรับผู้ครองเรือนแก่พระเจ้าธนัญชัยโกลพยะตามที่พระองค์ประสงค์ปุณณยะเปิดโอกาสให้วิทูรบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันเพื่ออำลากันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะตนนั้นตั้งใจจะฆ่าวิทูรบัณฑิตแล้วฟักเอาหัวเนื้อหัวใจเมื่อวิทูรบัณฑิตสั่งเมียบิดามารดาบุตรภรรยาเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางไปกับปุณณยักษ์ไปยังพบพญานาคปุณณยักษ์คิดว่าหากตนเองลงมือฆ่าเองก็จะถูกครหานินทาจากเทพเจ้าทุกสวงสวรรค์และอาจถูกลงโทษอย่างหนักได้จึงคิดว่าต้องให้วิทูรบัณฑิตตายด้วยอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจดังนั้นระหว่างทางปุณณยักษ์จึงควบม้าสินทบเร็วดุจพายุร้อยลายเล็ดรอดไปในระหว่างกิ่งไม้และซอกเขาพวกทยานขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ด้วยบุญบารมีกิ่งไม้และก้อนหินก็หลบเปลี่ยงวิทูรบัณฑิตแม้จะทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องกัมปนาทหวาดเสียวเพื่อให้วิทูรบัณฑิตตกใจกลัวแล้วตกจากหลังม้าตายก็ไม่อาจฆ่าวิทูรบัณฑิตได้ด้วยวิธีใดๆจึงหยุดควบม้าและจับวิทูรบัณฑิตขึ้นฟางไปที่หน้าผาแห่งหนึ่งก็ยังไม่สามารถทำให้วิทูรบัณฑิตตายได้อีกจึงจับมาใหม่คิดหาวิธีฆ่าอีกอย่างหนึ่งฝ่ายวิทูรบัณฑิตสงสัยว่าทำไมปุณณกยักษ์มุ่งหมายจะฆ่าตนอย่างเดียวจึงถามถึงเหตุผลในการฆ่าปุณณกยักษ์ได้เล่าความต้องการของตนว่าอยากให้ได้หัวใจท่านไปให้นางวิมาลา
0: เจ้าค่ะ
1: มเหสีของพญานาคขันตนทำได้สำเร็จก็จะได้ครอบครองกับนางอิรันทตีที่งามสง่าว พิชูนบัณฑิตได้ฟังความดังนั้นแล้วจึงแจ้งความว่าจริงอย่างนั้นนางนาควิมาลาต้องการพบตนเองเพียงเพื่อจะได้ฟังธรรมเท่านั้นแล้วแสดงธรรมให้ปุณณยะเกิดความเลื่อมใสไม่ตกอยู่ในอำนาจสตรีจนทำลายคุณความดีและมิตรภาพหลังจากนั้นก็ขอให้พาไปยังนาคพิภพแล้วให้แสดงธรรมแก่พญานาคให้ทำบุญด้วยการแผ่เมตตาจิตไปยังหมู่นาคพร้อมด้วยบริวารเพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีงามหมู่นาคแล้วเข้าพบนางวิมาลาแสดงธรรมให้ฟังเหมือนกับที่ตนแสดงแก่พญานาคพญานาคกับนางวิมาลาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในวิทูลบัณฑิตจึงยอมยกนางอิรันทตยีให้แก่ปุณณยักษ์ตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายปุณณยักษ์ดีใจมากจึงมอบแก้วมณีวิเศษแก่พญานาคแล้วนำวิทูลบัณฑิตมาส่งยังกรุงอินทปัตตามเติมทำให้พระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้วิทูลบัณฑิตกลับคืนเมืองอินทรปัตดังเดิ
0: ม
1: จากเรื่องแสดงให้เห็นว่าวิทูลบัณฑิตตระหนักถึงสัจจะและมุ่งมั่นรักษาสัจจะได้ด้วยชีวิตสัจจะที่วิทูลบัณฑิตแสดงออกให้เห็นในเรื่องนี้ได้แก่การมีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นการที่จะรักษาสัจจะได้นั้นต้องพูดจริงทำจริงและมีความจริงใจยิ่งกับวิทูลบัณฑิตยิ่งกระทำบำเพ็ญให้เข้มข้นขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะมีบารมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นการบำเพ็ญสัจจะบารมีนั้นจะต้องพยายามทำความเข้าใจถึงความจริงเมื่อเข้าใจดีแล้วต้องนำเสนอแต่ความจริงหรือพูดความจริงเพื่อพูดจริงแล้วก็จะทำให้ความจริงนั้นและทั้งหมดนั้นจะต้องทำโดยพื้นฐานของความจริงใจจึงสำเร็จโดยประโยชน์โสติผลเพราะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีความมั่นตั้งใจอยู่ในคำสัตย์จริงนั้นว่าสมด้วยดังภาษิตที่ยกขึ้นเป็นอุทิศบทว่าสัจจังเวอามาตาวาจาเป็นอาทิซึ่งแปลว่าฟ้าคำสัตย์นั้นเป็นวาจาไม่ตายเป็นธรรมเก่าสัตบุตรทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสัตย์จริงที่เป็นเหตุในเหตุและผลดังนั้นสาธุชนผู้สนใจในธรรมควรพยายามเพิ่มพูนความจริงให้เกิดขึ้นในตนเองเหมือนดังวิทูลบัณฑิตที่ได้แสดงมาวันนี้หมดเวลาพอดี
0: เจ้าค่ะจบเรื่องวิทูลบัณฑิตแล้ว
1: ใช่จ้ะ
0: เดอพระหน้าก็จะเป็นพระเวสสันดร
1: พระเวสสันดรที่เราเคยได้ฟังกันมา
0: บ่อย
1: ๆในเทศมหาชาติ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็เมื่อเราฟังแล้วเราเก็บเอาไปคิดเนี่ยอย่างที่อีหนูได้กระทำอย่างนี้นะหนูชอบฟังธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมะอีหนูก็ได้เรียนอภิธรรมผมเจตนาที่คิดนะ
0: สาธุ
1: เน
0: ี่ย
1: เป็นอานิสงส์นะ
0: ใช่ค่ะสาธุ
1: แต่
0: หลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาก็จะหมดพอดีย
1: ุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาทำบุญวันนี้เราก็มาทำบุญทำกุศลกันวันนี้เป็นวันพระเล็กไม่ใช่วันพระใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนาแก่ทุกคนทุกท่านทุกประการเถิดเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะเดี๋ยววันที่หนึ่งนะพฤศจิเราเจอกันนะกฐินวัดดอนก็มีหลายๆท่านนะร่วมอนุโมทนาได้เริ่มทำบุญกันแล้วนะต้องบอกว่ามันก็เป็นความสุขใจแค่นึกก็สุขใจแล้วนะคะวันนี้วันพระธรรมสวนะนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จนะถ้ามีอะไรมาเบียดเบียน นะก็ขอให้ลดน้อยถอยลงนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถัดใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทย

0: ัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันที่นี่วสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวรับอรุณตี5ถึง6โมงเช้าของทุกๆวันนะคะฟังได้ทุกวันค่ะก่อนหน้านี้เราเจอกันมารอบหนึ่งแล้วนะตี3ถึงตี4ที่จตล AM 1197แล้วเดี๋ยว6โมงจบรายการนี้ก็ไปจตล AM 1197อีกช่วงหนึ่งสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีค่ะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยเพลงชื่อรักอย่ารู้คลายเสียงร้องของคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะนะคะเป็นเพลงลูกกรุงต้นฉบับเดิมๆนี่ครูสุเทพวงศ์กำแหงค่ะคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรเป็นลูกกรุงอมตะหวานซึ้งตรึงใจตั้งแต่ต้นรายการกันเลยทีเดียวค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4ที่นี่จตล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีและเดี๋ยวมี6โมงถึง7โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณอีกช่วงหนึ่งนะคะส่วนใครที่พลาดตอนตี3ตามไปฟังเก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 ได้นะคะฟังรายการข่าวกับปุ้มสันธนีแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินเลยค่ะ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นนะคะทุกอย่างลดหมดน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินเลยค่ะส่วนเรื่องราวของดวงตานะคะดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเบาหวานขึ้นตาฝ้าฟางพร่ามัวเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้นะจากภาวะความดันตาจากภาวะความดันโลหิตสูงลอกตาไม่ได้กิน BGM Soft Gel ค่ะหนักเป็นเบาทุเลาดีขึ้นนะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าส่วนทางด้านเกษตรกรวันนี้นะคะนาข้าวจมน้ำน้ำแห้งแล้วตอนนี้กำลังจะฟื้นวัคซีไรต์กับชีวภาพปราบราค่ะพืชไร่ไม้ผลจมน้ำทำให้ลำต้นเหลืองๆเฉาๆจะเน่าตายขอพื้นที่สีเขียวที่ลำต้นวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะฉีดพ่นได้เลยคุณผู้ฟังขานะคนเน่ารักเน่าขอบใบแห้งนี่เราช่วยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเพลียล่ะก็นาข้าวต้องวัคซีไรต์เท่านั้นนะครับส่วนพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะอะไรก็ตามที่ออกดอกใช้ได้เลยค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องชอบมะม่วงจะเป็นราดำส่วนทางด้านของสมุนไพรปราบหนูวีโต้ปราบหนอนชีวภาพปราบราเด็ดกว่าเคมีเป็นไหนๆถ้าไม่เชื่อไม่ต้องใช้ค่ะแต่ถ้าคิดว่าอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วน่าจะดูดีกว่านาข้าวก็จะปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะติดต่อปุ้มสันธนีโทรได้เลยจดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่5เรื่องอากาศแปรปรวน เช็คได้เลยค่ะว่าวันนี้ 4-7 ตุลาคมฝนตกที่ไหนบ้างเริ่มต้นจากวันนี้ก่อนบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้5และ6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรับฝนได้เลยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดเล็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็วันที่7ตุลาคมก็ทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกนะคะฝนตกหนักฝนตกสะสมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มนะระมัดระวังไม่อยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนประกาศมาเป็นฉบับที่5แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 700,000 กว่ารายนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐยอดลงทะเบียน 700,000 กว่ารายค่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ได้ลงแล้วก็อยู่ในกรณีที่น้ำท่วมขังเกิน7วันนะคะช่วยเหลือครัวละ 9,000 บาทถ้าไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายด้วยก็ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันครัวเรือนละ 5,000 ถ้าอยู่อาศัยในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่อยู่แต่ว่ามันสัญจรไปมาลำบากมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอันนี้ก็ 5,000 บาทเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยช่วยค่าปลงศพรายละ2ล้านค่ะผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีประกาศเขตประสบสาธารณภัยประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอุทกภัยช่วงระหว่าง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะใครยังไม่ได้ลงก็ลงซะอันนี้เป็นเรื่องของการเยียวยานะคะวัดดอนทรายค่ะจมน้ำไป7วันแล้วค่ะพระสงฆ์ลำบากมากต้องใช้รถเข็นศพลำเลียงพระที่อาพาธพระผู้สูงอายุหนีน้ำวัดดอนทรายจังหวัดฉะเชิงเทราวิกฤตเข้าวันที่4แล้วน้ำท่วมเมตรกว่าโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีพระลูกวัดต้องนั่งกระมังผสมปูนออกมารับบิณฑบาตเนี่ยค่ะรับอาหารน่ะแล้วก็ใช้รถเข็นศพดัดแปลงลำเลียงพระที่อาพาธและพระที่สูงอายุออกจากพื้นที่อย่างทุลักทุเลขอกำลังสนับสนุนและเรือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะมีรายงานที่วัดดอนทรายอยู่หมู่4ตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังมา7วันประมาณเมตร20พื้นที่ในวัดเนี่ยมีทั้งศาลาการเรียนศาลาฉัปปนกิจพระอุโบสถเก่าแก่กว่า100ปีคันดินที่ทำไว้ต้านไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้น้ำเริ่มมีสีคล้ำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพระสงฆ์แล้วเนื่องจากว่าวัดก็ไม่มีเรือค่ะพระลูกวัดต้องนำกระบะผสมปูนมาเป็นพาหนะชั่วคราวล่องน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มจากโรงครัวจิตอาสาบริเวณหน้าพระอุโบสถขณะเดียวกันพระสงฆ์และชาวบ้านก็ต้องขนย้ายโรงเย็นพัดลมไอเย็นและเครื่องปั่นไฟขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลวงพี่ยักษ์อายุ53ปีเป็นพระลูกวัดดอนทรายบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยรุนแรงสุดเท่าที่เคยพบมาภายในวัดมีพระสงฆ์11รูปมีพระหนุ่มที่พอช่วยเหลือตัวเองและช่วยงานได้3รูปที่เหลือเป็นพระสูงอายุพระอาพาธการเคลื่อนย้ายพระอาพาธก็เป็นไปด้วยความยากลำบากใช้รถเข็นศพของวัดมาดัดแปลงเป็นพาหนะชั่วคราวนิมนต์พระอาพาธนั่งแล้วก็เข็นฝ่าน้ำท่วมไปอยู่บนศาลาการประเรียนค่ะปัจจุบันทางวัดเดือดร้อนอย่างหนักห้องน้ำใช้งานไม่ได้ใช้น้ำฝนในตุ่มสำหรับอาบส่วนการขับถ่ายใส่ถุงผูกปากแล้วเก็บรวมไว้ แม้เจ้าว่าจะใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์มาช่วยรับมือแต่ปริมาณน้ำมากเกินกำลังขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเรือเพื่อใช้ลำเลียงอาหารและน้ำดื่มและเคลื่อนย้ายพระสูงอายุรวมทั้งพระที่อาพาธไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยค่ะนี่บางที่ก็คุณพระช่วยทุกอย่างเลยบางที่ก็ช่วยคุณพระด้วยละกันนะคะมีเหตุชายวัย39ค่ะหลงป่าขุนน้ำนางนอน2วันยังหาไม่เจอเลยนะตอนแรกโทรคุยบอกว่าหนาวและหิวมากและล่าสุดหายไปคิดว่าแบตหมดอ่ะเมื่อวานนี้มีรายงานค่ะชายอายุประมาณ39ปีอยู่บ้านจ้องหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้ารายงานข่าวบอกว่าขึ้นไปท่องเที่ยวและหาของป่าบนดอยจ้องหรือดอยขุนน้ำนางนอนกับกลุ่มเพื่อนตั้งแต่2ตุลาคมแล้วพลัดหลงเพื่อนกลับลงมา2คนเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ค่ำวันที่3ตุลาคมค่ะคุณแม่ของผู้ประสบเหตุก็ได้โทรคุยกับลูกชายเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานจุดพลัดหลงน่าจะเป็นบริเวณบนดอยนางนอนหรือว่าดอยจ้องพิกัดทางขึ้นโซนด้านหลังศูนย์บำบัดดอนผาหมีซึ่งผู้ประสบเหตุเนี่ยเหลือสัญญาณมือถือเพียงน้อยนิดเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาแล้วชาวบ้านก็ยังเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์เจ้าแม่ดอยนางนอนโดยผู้ประสบเหตุได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหนาวและหิวมากก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำโดรนขึ้นบินสำรวจและได้ส่งสัญญาณต่อกันแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดล่าสุดแบตเตอรี่น่าจะหมดจึงไม่สามารถติดต่อได้ผู้ใหญ่บ้านจ้องหมู่9พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวง67คนดำเนินการค้นหาค่ะวางแผนการออกค้นตามหาผู้สูญหายซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าถ้ามีก็จะมานำเสนอกันต่อไปคุณผู้ฟังค่ะจากเหนือสุดไปตะวันออกค่ะไปจับจระเข้กันปฏิบัติการล่าจระเข้เขาชะกันตอนนี้ยุติภารกิจแล้วเพราะว่าตามล่ามาได้4ตัวครบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลเขาชะกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามหาจระเข้4ตัวค่ะหลุดออกจากฟาร์มในพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตามจับมาได้3ตัวและเหลืออีก1กำลังค้นหาอยู่ขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องตามจุดที่คาดว่าจระเข้ตัวสุดท้ายจะหลบซ่อนอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้จระเข้เนี่ยเข้าใกล้ชุมชนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปรากฏว่าประมาณบ่ายสองค่ะเจ้าหน้าที่สามารถพบและจับจระเข้ตัวสุดท้ายได้สำเร็จนะคะหลุดออกจากฟาร์มมา4ตัวจับได้ครบแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องสำรวจพื้นที่โดยรอบอีกครั้งเพื่อยืนยันความเรียบร้อยก่อนจะประกาศยุติภารกิจปิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะควบคุมจระเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์มได้ครบทั้ง4ตัวสรุปว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมไกรทองนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะชาวสมุยกว่า300คนมารวมตัวกันเพื่อขับไล่ผู้ประกอบการเลี้ยงม้าให้พ้นไปจากเกาะหลังจากที่ปล่อยให้ม้าเนี่ยไปให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ปล่อยให้ม้าถ่ายมูลเรี่ยราดอยู่บนชายหาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนมากเลยทีเดียวค่ะนายวีรพลวัชระสินธุประธานคณะกรรมการชุมชนบางเก่าอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำชาวบ้านตำบลตลิ่งงามตำบลหน้าเมืองตำบลมะเร็ดมารวมตัวกันกว่า300คนประท้วงผู้ประกอบการฟาร์มม้าหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงม้าให้นักท่องเที่ยวขี่บนชายหาดโดยนำป้ายที่มีข้อความว่าชาวสมุยไม่เอาธุรกิจม้าให้บริการบนหาดสาธารณะและพื้นที่ชุมชนซึ่งการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยมาดูแลความเรียบร้อย แล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยลงพื้นที่ติดตามปัญหาของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดก่อนที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันก็เห็นเจ้าของคอกม้าเนี่ยนั่งรถกระบะขับออกจากบ้านพักอย่างรวดเร็วก่อนที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันขับไล่บรรยากาศประท้วงชาวบ้านก็ตะโกนขับไล่ออกมาจากคอกม้าไปพ้นพื้นที่เกาะสมุยเพราะว่าเดือดร้อนมาปีกว่าแล้วอ่ะปล่อยม้ามาเดินอยู่บนชายหาดแล้วทำไมป่ะก็หน่วยนาฏไปแล้วก็ถ่ายปุ๊บลงไปบนชายหาดแล้วก็ไม่เก็บแถมม้าก็ยังเดินเข้าไปในชุมชนไปกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากปัญหานี้ชาวบ้านเนี่ยได้เรียกร้องไปยังผู้ประกอบการให้แก้ปัญหาแล้วแต่ก็ยังเอาหูทวนลมไม่ได้แก้ปัญหาให้จริงจังม้าครี่บนชายหาดก็เก็บสิจ๊ะม้าจะไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรก็ดึงออกไปสิจ๊ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ซึ่งทางด้านของนายอำเภอเกาะสมุยนายอำเภออมรจะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเตือนผู้ประกอบการดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ29กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเกาะสมุยก็ได้ลงพื้นที่ยึดม้า22ตัวไว้เป็นของกลางจากการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าของคอกม้าจะต้องไปเสียค่าปรับนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมการชุมชนบางเก่าก็นำชาวบ้านเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อแจ้งความกับผู้ประกอบการรายนี้แล้วกล่าวว่าการรวมตัวของชาวบ้านครั้งนี้เนื่องจากคอกม้าน่ะปล่อยม้ามาเดินชายหาดแล้วก็ถ่ายเรี่ยวราดบนชายหาดแล้วยังกินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของม้า22ตัวนี่แหละแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยออกไปจากเกาะสมุยซะเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วมันเดือดร้อนจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาร้องเรียนกันค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็มีค่ายรถทั้งหลายพร้อมใจกันช่วยลูกค้าน้ำท่วมนะคะซูซูกิก็มีโครงการซูซูกิฟลัดแคร์เซ็นเตอร์บริการตรวจเช็คสภาพให้คำปรึกษามอบส่วนลดค่าอะไหล่และเคมีพัน 30% ถึงวันที่31ธันวาคมและลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนรถใหม่นะคะแคมเปญของ Suzuki V-Care รับส่วนลด 110,000 บาทค่ะยี่ห้ออื่นเปลี่ยนมาใช้ Suzuki ลด 90,000 นะคะ Ford ออกแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดค่าอะไหล่และน้ำมันหล่อลื่น 40%บริการตรวจเช็คสภาพฟรี30รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งยกรถไปที่ศูนย์บริการ 8,000 ช่วยออกให้พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถใหม่ส่วนลดเงินดาวแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงถึง 60,000 บาทขับฟรี90วันฟรีประกันชั้น1ลูกค้าที่นำรถเข้าบริการที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศถึงวันที่31ธันวาคมนี่ค่ะแล้วเช็คสภาพฟรีสำหรับฟอร์ดนะคะแล้วก็มีส่วนลดโตโยต้าค่ะโตโยต้าทรัสต์เจอร์นี่สาระสำคัญก็คือเช็คตรวจเช็คสภาพฟรีรถทุกรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะตรวจสอบความเสียหายฟรีที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศนะคะหรือสายด่วน1486รับคำแนะนำเบื้องต้นและประสานยศรถยกนะคะแล้วก็มีเครมแอนแคร์อะไรนะเครมแอนแคร์ประสานเครมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเรื่องของการเคลมประสานกับบริษัทประกันภัยให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีส่วนลดค่าอะไหล่ทุกรายการพรมทรัพย์เสียงลด 50%ค่าเคมีพันลด 30% ผ่อน 0% 10เดือนได้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง Toyota Leasing มีโปรแกรมสินเชื่อพิเศษสบายแคชกับสบายใจวงเงินสูงสุด 100% อัตราดอกเบี้ยที่ 3.49 ค่ะแล้วก็มี Car on the Road ดูแลกรณีรถเสียหายหนักสำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อผ่าน Toyota Leasingยกเว้นดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสูงสุดไม่เกิน 100,000 และข้อเสนอพิเศษในการออกรถใหม่ข้อควรระวังสำหรับรถที่ถูกน้ำท่วมขังอย่าได้ไปลองสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะคะจะไปนำรถกลับก็ต้องได้ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ไปถึงปุ๊บสตาร์ทเลยไม่ได้นะคะแนะนำให้โทรสายด่วน1486นำรถเข้าศูนย์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้ปลอดภัย Isuzu มอบส่วนลด 30% ค่าแรงค่าอะไรตรวจเช็คสภาพฟรีถึงสิ้นปีที่ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศไม่รวมอุปกรณ์ประดับไม่รวมแบตเตอรี่และยางนะคะ Honda จัดศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยมอบส่วนลด 30% ค่าอะไหล่ที่ร่วมรายการณศูนย์บริการ Honda ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะ Mitsubishi มอบส่วนลด 30% ค่าแรงค่าอะไหล่เคมีพันบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยเครื่องมือวินิจฉัยเฉพาะทางถึง31มีนาคมปีหน้าค่ะมาถึง Mazda แหละทีเนี้ยจัดโปรแกรมช่วยเหลือมอบส่วนลดค่าอะไหล่ 35% ตามประวัติการเช็คระยะลดค่าแรง 10% ถึง16กุมภาพันธ์ปีหน้ามีทีมช่วยเหลือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์บริการในจังหวัดใกล้เคียงสำหรับรถที่ไม่มีประกันส่วน Nissan ออกแคมเปญลด 30% ค่าอะไหล่เคมีพันน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์ตกแต่งรถสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถึง31ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟังด้านค่ายรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะไทย Honda ก็เร่งจุดบริการพิเศษจัดตั้งภายใน18จังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช็คสภาพฟรี10รายการเปลี่ยนอะไหล่และของเหลวฟรีในบางรายการมอบส่วนลดค่าอะไหล่หมุนเวียน 20% ฟรีค่าแรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Hondaอย่างเร่งด่วนนะคะยามาฮ่าก็ไม่น้อยหน้ามียามาฮ่าร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจเช็คซ่อมบำรุงที่เสียหายจากน้ำท่วมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายไส้กรองและหัวเทียนฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละรุ่นนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแลเพราะแต่ละท่านบางทีแบบโอ้โหมันไปเยอะมากเลยอะนะจะไปซ่อมบำรุงนี่ก็ได้ส่วนลดแบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ฝนฟ้าอากาศแบบนี้นะฝนตกฟ้าคะนองเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้น่ากลัวหนุ่มวัย17เดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้ค่ะจู่ๆฟ้าผ่าลงมาเสื้อผ้ากระจุยร่างไหม้ก่อนสิ้นใจเมื่อวานนี้บ่ายโมงท้องที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ชลบุรีรับแจ้งว่ามีคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตภายในไร่ริมถนนทางหลวงชนบท2081ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปพร้อมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเหตุเกิดบริเวณบ้านพักคนงานค่ะพบศพนายซีจุงเมาอายุ17ปีเป็นชาวเมียนมาเสื้อผ้าขาดกระจุยร่างกายไม่เกรียมเสียชีวิตมาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายเอกพลอายุ55ปีเป็นเจ้าของไร่ให้ข้อมูลว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานกลับมาที่ไร่ก็มาถึงอุโมงค์ต้นไม้ห่างจากบ้านพักคนงานประมาณ3กิโลเมตรนายซีซึ่งเป็นหลานของคนงานในไร่นอนหมดสติหายใจรวยรินอยู่ริมอุโมงค์ต้นไม้ตอนนั้นฝนตกหนักเลยค่ะเจ้าของไร่ก็เลยอุ้มร่างของนายซีกลับมาที่บ้านพักคนงานแล้วแจ้งกู้ภัยสุดท้ายนายซีเสียชีวิตคาดว่าถูกฟ้าผ่าค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาพบร่างเนี่ยฝนฟ้าคะนองและเสียงฟ้าผ่าดังเป็นระยะขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่านายซีเนี่ยเพิ่งเดินทางมาหาได้3วันก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่าเดินออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าเดินไปไหนจนกระทั่งนายจ้างมาพบว่านอนหมดสติอยู่ข้างถนนอุ้มร่างกลับมาบ้านพักจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ค่ะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนดำเนินการกันต่อไปปิดท้ายก่อนไปพักเป็นความคืบหน้ากรณีตีนผีขับชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิต2รายขณะข้ามทางม้าลายแล้วเพ่นหนี พันตำรวจเอกเจษดาจันพุ่มพุ่มกับสถานีตำรวจภูธรเขาหลักจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าตำรวจได้ตัวคนขับรถที่ชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิต2รายขณะข้ามทางม้าลายได้แล้วพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดชื่อนายวีระอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดพังงาค่ะเขาชิงเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลักพร้อมกับรถกระบะคันที่ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงค่ำวันที่2ตุลาคมผู้ต้องหาขับขี่รถยนต์คันที่เกิดเหตุมาจากอำเภอตะกั่วป่ามุ่งหน้าไปอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาผู้ขับขี่อยู่ในช่องเดินรถด้านขวาชิดเกาะกลางถนนเมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นทางข้ามที่อยู่ในเขตชุมชนแต่ผู้ต้องหาฝ่าฝืนไฟจราจรแล้วเฉี่ยวชนชายหญิงที่กำลังเดินข้ามบริเวณเกาะกลางถนนไปฝั่งร้านอาหารจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้ง2คนจากนั้นผู้ต้องหาก็ขับรถหนีมุ่งหน้าไปอำเภอท้ายเหมืองโดยไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานโดยทันทีจนกระทั่ง3ตุลาคมประมาณบ่าย2โมงผู้ต้องหาก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลักเพื่อติดต่อขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งนำรถกระบะที่มีสภาพความเสียหายด้านหน้ามาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจยึดไว้เป็นยานพาหนะในคดีจราจรทั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวหรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานโดยทันทีอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะก็ต้องไปตรวจสอบค่ะขั้นตอนของการดูแลผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะนำร่างไปที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดประสานญาติและสถานทูตเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะ0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรางใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีนไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
3: ตอนนี้ข้าวเป็นยังไงเล่าหน่อย
4: ข้าวโอ้โหเดี๋ยวก็ยังอยู่ที่หนาอยู่เลยเนี่ย
3: พูดซิให้คนอื่นเขารู้ว่าข้าวป้าเป็นยังไง
4: เขาก็บอกว่าฉีดยาอะไรแล้วก็เอาขวดให้เขาดูบอกว่าถ้าจะเอาก็ต้องสั่งต้องโทรสั่ง
3: และข้าวเราเขียวต่างจากเขาไหมจ๊ะ
4: โอ้เขียวปี๋เลยเนี่ย
3: ฉีดวัคซีนอย่างเดียวยังไม่ได้หวานปุ๋ยก็เขียวแล้ว
4: ฉีดไปหลายอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยฉีดอะไรเลย
3: แล้วพอหวานปุ๋ยไปแล้วเป็นไงอีก
4: ก็เขียวอยู่เขาบอกว่าแกใส่ปุ๋ยยังบอกยังไม่ใช่เลยว่าข้าวคือต้องแปะเขียวอ่ะแต่บอกยังไม่ได้ใส่เลยจะได้เดือนเลยยังไม่ได้ใส่เลย
3: แล้วพอเราใส่ปุ๋ยกี่เราประหยัดปุ๋ยลดลูกปุ๋ยลงไหมจ้าหรือใส่เหมือนเดิม
4: ก่อนนะก็เคยใช้4-5ลูกตรงนี้ใส่ไปแค่ไม่ถึง3ลูกอะ
3: ใส่ไป2ลูกกว่า9ไร่อะนะ
4: 2ลูกกว่าใช่
3: จากเดิมที่เคยใช้4ลูก
4: นี่ก็ยังอยู่เดี๋ยวว่าจะว่าใส่เที่ยว2เนี่ย
3: ตกลงว่าซื้อมา4ลูกไว้เราได้ใส่2รอบเลยแต่เมื่อก่อนเนี้ยใส่เที่ยวละ5ลูกเลย
4: ใช่ประหยัดได้เยอะ
3: โอเคได้ขอบคุณมากเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้บรรจันนะจ๊ะวีซ่า1ขวดวีซ่า2 1ขวดขอบคุณค่ะ
4: ฝากทุกคืน
3: ขอบคุณค่ะอยู่ป้าอยู่ตรงไหนจ๊ะ
4: น้าอยู่ที่วัดบ้านผาน
3: วัดบ้านผานแสวงหา
4: ใช่
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีนไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คนดังที่หลายคนคิดว่าเขาเป็นทนายความเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะควบคุมตัวมาแล้วก็ฝากไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องเตรียมฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษในวันจันทร์นี้นะคะทีนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาออกแถลงการสู้ยืนยันว่าบริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งหลังจากเปิดโปงทุจริตและคดีคุณแตงโมระหว่างที่ถูกควบคุมในอัจฉริยะก็ยืนยันว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้ง4ข้อหาเนี่ยเป็นเรื่องเท็จมีการสร้างหลักฐานยัดข้อหาฟอกเงินแล้วโต้ข่าวลือที่ว่ามีเงิน300กว่าล้านเนี่ยไม่เป็นจริงยอดเงินที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีอยู่แค่ 414,000 เป็นเงินทอดกฐินแล้ว 14,000 เป็นค่าจ้างทำคดีนอมินีที่ภูเก็ตอีก 400,000 มีสัญญาชัดเจนแล้วนำหลักฐานมาหักล้างกันในชั้นศาลได้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ทีนี้เขาก็ไปเปิดเส้นทางการเงินค่ะนายอัจฉริยะมีเงินหมุนเวียนทะลุ350ล้านเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่โอนเงินถึง 700,000 มีผู้บริจาครายใหญ่เนี่ยโอนมา 700,000 แต่ว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะเนี่ยมูลนิธิมันต้องมีการตรวจสอบนะตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกรวบมาจากหน้าสนามมวยดังในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงประชาชนก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวก็ระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินที่เข้าข่ายผิดปกติทั้งช่อโกงผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่พบ2บัญชีอันตรายที่มีเงินหมุนเวียนถึง350ล้านบาทจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบเนี่ย พบการใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวและใช้บัญชีในนามชมรมที่มีเส้นทางการเงินจากการบริจาคของประชาชนแล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์บัญชีส่วนตัวธนาคารแห่งหนึ่งเปิดเมื่อมกราคมปี67นะครับถึงวันที่7เมษายนที่ผ่านมามียอดทำธุรกรรม 1,196 ครั้งมีเงินหมุนเวียนถึง191ล้านบาทนี่ค่ะบัญชีที่2ในนามชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดบัญชีมาตั้งแต่20พฤษภาคมปี2556ถึง28เมษายน2569ทำธุรกรรมไป 5,140 ครั้งมีเงินหมุนเวียนถึง168ล้านบาทมีทั้งพยานและผู้เสียหายที่ให้การตรงกันถึงประเด็นการโอนเงินโดยคิดว่าเป็นการโอนเงินร่วมทำบุญและคิดว่าชมรมนี้ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อต้านความอยุติธรรมจริงๆพยานรายหนึ่งบอกว่าโอนเงินช่วยเหลือต่อเนื่อง35ครั้งรวมเป็นเงิน 79,000 แล้วมีผู้บริจาครายใหญ่ที่โอน4ครั้งเป็นเงินถึง 700,000 บาทแต่พบว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะตอนนี้ก็รอสอบสวนกันก่อนเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นดังนะคะส่วนเรื่องของคดีอื่นๆอันนี้เป็นคดีฆาตกรรมลูกเขยเดือดคว้ามีดฟันพ่อตาแม่ยายเสียชีวิตคาที่หลังทะเลาะกันเรื่องของการแอบขายเถียงนาเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่เดชอุดมอุบลราชธานีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำลายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต2รายที่บ้านพักอาศัย2ชั้นในพื้นที่บ้านท่าโพสีตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมค่ะเจ้าหน้าที่ไปพร้อมมูลนิธิสว่างบูชาธรรมจุดเดชอุดมหน้าบ้านพบผู้เสียชีวิต2รายนอนจมกองเลือดชื่อนายประสานอายุ78ปีกับนางสุมาลีอายุ77สองสามีภรรยาถูกฟันด้วยมีดตะขอเข้าที่ลำคอและศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์ผู้ก่อเหตุเป็นลูกเขยชื่อนายประสิทธิ์อายุ55ค่ะหลังก่อเหตุก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนนายประสิทธิ์ยอมเดินออกมามอบตัวแล้วรับสารภาพพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางที่เป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนายประสิทธิ์นำไปซุกซ่อนเอาไว้ที่ใต้ยุ้งข้าวสอบสวนก็ได้ความว่านายประสิทธิ์กับพ่อตาแม่ยายโกรธเคืองและมีปากเสียงกันมานานแยกกันอยู่มา1ปีแล้วแต่นายประสิทธิ์ก็ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดแต่ไม่เคยได้รับการยอมรับหรือไม่มีความดีความชอบใดๆเลยเช้าวันที่เกิดเหตุพ่อตาและแม่ยายแอบขายเถียงนาที่นายประสิทธิ์ลงทุนลงแรงปลูกสร้างเอาไว้ห้ามก็แล้วเพราะว่าจะเก็บไว้ให้ลูกสาวและเอาไว้สร้างบ้านแต่พ่อตาก็ไม่ยอมก็เลยเกิดปะทะกันอย่างรุนแรงจากนั้นก็มานั่งสงบสติอารมณ์พ่อตาแม่ยายยังขับรถตามมาและเปิดฉากทะเลาะกันเรื่องการขายเถียงนาแล้วใช้ไม้ตีที่ศีรษะด้วยความโมโหและความแค้นที่สะสมมานานขาดสติวิ่งไปหยิบมีดขอที่อยู่ใกล้ๆฟันทั้งคู่จนเสียชีวิตแล้วนำมีดไปซ่อนแล้วก็มอบตัวนี่แหละค่ะส่วนลูกสาวก็คือภรรยาของนายประสิทธิ์บอกว่าที่ผ่านมาพ่อตาก็ไม่ลงรอยกันนายประสิทธิ์เนี่ยชอบบงการภายในบ้านขณะเกิดเหตุลูกสาวก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ค่ะที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนจนกระทั่งมาเกิดเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวดำเนินคดีไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามเรื่องราวของสวนสยามกันค่ะทะเลกรุงเทพตอนนี้เป็นทะเลกรุงเทพไปเลยพื้นที่กว่าร้อยไร่น้ำท่วมทั้งหมดเลยค่ะทำเอาเจ้าสัวประกาศขายสวนสยามกันเลยคุณผู้ฟังนอนไม่หลับมา7วัน7คืนเห็นสิ่งที่สร้างมาเสียหายไปในพริบตาหลังน้ำท่วมแล้วก็ยังวิกฤตค่าฟื้นฟูค่าบำรุงไม่ต่ำกว่า500ล้านแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สวนสยามทะเลกรุงเทพเขตคันนายาวที่เจอวิกฤตความเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เครื่องเล่นทั้งหมดแช่น้ำเสียหายเกือบ 100%สร้างความสูญเสียต่อสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในสวนการขาดรายได้ของพนักงานค่ะ ดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสยาม Amazing Park หรือสวนสยามนี่ล่ะค่ะก็ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่านับเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดแต่ตอนนี้ก็สบายใจแหละเพราะพนักงานช่วยกันสูบน้ำออกจากบริเวณที่น้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนจนตอนนี้แห้งหมดแล้วแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเข้ามาแต่ที่ยังเป็นห่วงก็คือประชาชนที่อยู่รอบนอกมากกว่ามูลค่าความเสียหายของสวนสยามครั้งนี้เนี่ยเกือบ500ล้านค่ะจนดร.ชัยวัฒน์บอกว่าท้อใจมากนอนไม่หลับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นไม่ไหวแน่เดินเรื่องขอกู้แบงค์และรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหากไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เพียงพออาจต้องตัดสินใจขายกิจการต่อตั้งราคาขายไว้ที่ 10,000 ล้านบาทขายหมดพร้อมเครื่องเล่นและพนักงานด้วยนี่ค่ะซึ่งหลังจากน้ำท่วม8วันเข้าไปแล้วนะคะดร.ชัยวัฒน์บอกเดินทางมาดูความเรียบร้อยของสวนสยามด้วยตัวเองหวังว่าจะกลับมาเปิดใหม่ตามที่ตั้งใจแต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 3-6 เดือนแน่ๆหลังจากนี้ต้องลุ้นกันต่อไปว่าแหล่งที่มอบความสุขระดับตำนานของประเทศแห่งนี้เนี่ยจะรับมือส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่หรือท้ายที่สุดต้องยอมปิดตำนานด้วยการเปลี่ยนมือหรือขายออกเพื่อความอยู่รอดนี่ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมปี69เนี่ยไม่ได้รุนแรงไปกว่ามหาอุทกภัยปี54ครั้งนั้นมูลค่าความเสียหายประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายในส่วนของระบบเศรษฐกิจ27จังหวัดอยู่ที่ 6,000 ถึง 12,000 ล้านบาทแล้วก็ขณะที่ความเสียหายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 8,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะยังไม่รวมด้านการเกษตรนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆที่คาดว่าค่ะเพราะว่าต้นทุนการเกษตร32จังหวัดอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยเสียหายประมาณ 6.9 หมื่นล้านบาทอันนี้ประเมินโดยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสถานการณ์7วันคือ24ถึง30กันยายนอ้างอิงจากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะด้านการเกษตรประมาณ 69,000 ล้านบาทนี่ค่ะตัวเลขกลมๆจากการคาดคะเนส่วนจะรายละเอียดชัดเจนมากไปกว่านี้ก็ต้องรอหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็มีผลกระทบอะไรมาบ้างนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการเลยละกันเนาะอย่าลืมนะติดต่อสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนีวันนี้ต่อให้แช่น้ำนานๆขอพื้นที่สีเขียวสักหน่อยนาข้าววัคซีไรกับปราบราส่วนพืชไร่วัคซีเนกับปราบรานะคะโทรหาปุ้มที่0855179025 0855179025จบรายการนี้แล้วไปพบกัน6โมงเช้าที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยกทมส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม 1,500 ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทมโดยส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกับน้ำดื่ม 1,500 ชุดถึงชุมชนเขตคันนายาวคลองสามวาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวนสยามชุมชนริมคลองล้อแหลโรงเรียนคันนายาวเขตคันนายาวและชุมชนริมคลองพญาสุเรนซอย41เขตคลองสามวาโดยจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยชุมชนละ500ชุดรวม1,500 ชุดพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและชุดยาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าอย่างละ100ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถสูญหายจากน้ำท่วมว่าประชาชนสามารถขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีฝนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโดยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบ

0: ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และหลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่4ตุลาคมสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรธพนารินทร์เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในรายการของเราก็จะนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชมาถ่ายทอดมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ชอบฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราถามว่าเว็บไซต์คืออะไรถามหลานดูนะถามลูกถามหลานดูว่ามันเป็นยังไงฟังผ่านมือถือได้นะครับมือถือท่านผู้ฟังคนไหนที่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตฟัง24ชั่วโมงได้เลยเข้าไปตรงไหนนะครับพลิกดูที่ข้างกล่องน้ำมังคุดที่ท่านซื้อไปนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่า WW 3ตัวนะครับ WWW แล้วก็จุดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลเลข5 3ตัว .comเปิดเข้าไปตรงนั้นจะมีรายการวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นิทานในนั้นน่ะเป็นพันตอนผมเรียนเลยนะครับว่าเป็นพันตอนจริงๆไม่ได้โกหกนะครับท่านสามารถที่จะฟังเอาว่าเป็นปีนะครับตลอดกาลนานเทินนะครับฟังไปได้เรื่อยๆเอาที่มีกำลังฟังได้ขนาดไหนก็ฟังไปฟังแล้วมันได้ความรู้ฟังแล้วมันได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินได้คติธรรมได้แง่คิดวิธีคิดนะครับถ้าอยากให้ลูกให้หลานว่านอนสอนง่ายนี่ผมอยากจะบอกว่าให้เขาฟังด้วยฟังไปเรื่อยๆสักครึ่งเดือนเนี่ยพฤติกรรมเด็กมันจะเปลี่ยนนะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฟังแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือเด็กทุกวันนี้เราบอกเราสอนเขาตรงๆเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างให้เขาดูมีตัวอย่างให้เขาเห็นเว้ยมันมีที่คนเขาทำอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆสำนึกเองจิตเขาจะค่อยๆอ่อนโยนจิตอ่อนโยนกายก็อ่อนโยนนะครับพฤติกรรมก็จะค่อยๆเปลี่ยนท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นนิทานอาจารย์ยอดนี่ผมถือว่าเป็นนิทานที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับคือท่านเอาสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคนจริงๆมาเล่านิทานแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ด้วยชีวิตของแต่ละคนนะครับไม่ใช่การเขียนไม่ใช่การสมมุติไม่ใช่การโม้โอ้อวดแต่เป็นเรื่องจริงอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานนะครับช่วงนี้ก็มีการจับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจับครีมจับเครื่องสำอางที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่ากวนเองทำเองอาหารเสริมทำเองของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับบางอย่างของเขาอาจจะทำเองแต่ของเรานั้นเป็นโรงงานมาตรฐานมีใบประกาศเขาเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะครับออร์แกนิกฟู้ดก็คือว่าเป็นอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกหรือตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์นะครับเป็นอาหารที่สะอาดมีมาตรฐาน GMP มีมาตรฐานฮัสซัตแล้วก็โรงงานใหญ่โตตอนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี2561นี่คณะรัฐมนตรีบางส่วนบางท่านก็ยังได้เข้าไปดูนะครับไปดูที่โรงงานฝากเอาไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าผีพรายน้ำครับเป็นพูดผีที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเขาเล่าขานกันว่ามักจะเป็นผีผู้หญิงซึ่งสิงสู่อยู่ในแม่น้ำลำธารแล้วก็คอยจ้องจะปิดชีวิตของผู้คนที่ลงไปอาบน้ำหรือว่าว่ายน้ำเล่นผู้ที่ถูกผีพรายน้ำกระทำมาถึงตายจะจมน้ำหายไปเฉยๆคล้ายๆกับหมดแรงหรือว่าเหมือนกับถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ฉุดลากให้จมลงไปใต้น้ำจนกระทั่งขาดใจตายณที่แห่งไหนที่มีคนจมน้ำตายอย่างไม่ควรจะเป็นแล้วก็ตายซ้ำซ้อนกันหลายศพต่อเนื่องก็มักจะถูกประเมินว่าที่ตรงนั้นล่ะมีผีพรายน้ำสิงสถิตก็เป็นที่หวาดหวั่นพรั่นพรึงกันทั่วหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะห้ามนักห้ามหนาไม่ให้ลูกหลานลงไปอาบน้ำว่ายน้ำเล่นในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากลัวผีพรายน้ำจะมาพรากเอาชีวิตไปเสียสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เคยสนใจตลอดจนไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณก็ย่อมจะเห็นเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะนำมาหลอกขู่เด็กๆไม่ให้แอบหนีไปเล่นน้ำในที่ลับตาส่วนคนที่ว่าจมน้ำตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหล่านั้นคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุจากการเป็นตะคริวบ้างหมดแรงบ้างถึงได้จมน้ำตายไม่ใช่ผีเผลอได้หรอกความเชื่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต่างก็มีแนวความคิดแตกแยกกันไปคนละทางอย่างนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องมีจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับที่คลองภาษีเจริญช่วงที่ผ่านเขตหนองแขมชาวบ้านละแวกนั้นเขาเรียกขานจนติดปากว่าคลองหนองแขมก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อนี้ไปโดยปริยายมาจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อปี2523ต่อกับ2524นั้นเขตหนองแขมนี่ยังเป็นชุมชนเล็กๆประจัดกระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆตลอดพื้นที่ซึ่งเป็นท้องนาแล้วก็สวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวหนองแขมส่วนใหญ่เส้นทางสัญจรคมนาคมติดต่อกันก็ต้องอาศัยคลองเล็กคลองน้อยที่ตัดซอยแยกออกจากคลองหนองแขมเป็นสำคัญเพราะว่าถนนหนทางมีเพียงไม่กี่สายแล้วก็ไร้คุณภาพเนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังอาณาบริเวณที่เป็นชุมชนครับข้างมากที่สุดก็คือสองฝากคลองตรงหน้าวัดหนองแขมนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งขนถ่ายแล้วก็ค้าขายสินค้าซึ่งบรรทุกมาทางเรือมีสถานที่ราชการเช่นอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นชาวหนองแขมนี่อยู่กันด้วยมาด้วยความสุขสงบจนกระทั่งเหตุการณ์อันเศร้าสลดก็เปิดฉากขึ้นนั่นก็คือมีเด็ก3คนพี่น้องกำลังอาบน้ำว่ายน้ำเล่นกันที่บันไดท่าน้ำหน้าบ้านริมคลองละแวกวัดหนองแขมแล้วเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่นั่งมองอยู่บนระเบียงอยู่ๆเด็กคนหนึ่งใน3คนซึ่งลอยคออยู่ในน้ำก็ร้องให้ช่วยเสียงลั่นแล้วก็จมวูบลงไปใต้น้ำเด็กอีก2คนก็รีบโผล่เข้าไปช่วยแต่ว่าเด็กอีก2คนก็กลับจมหายตามไปด้วยพวกผู้ใหญ่ที่นั่งคุยกันอยู่บนระเบียงบ้านเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็พากันโดดลงน้ำไปช่วยอย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถงม3พี่น้องขึ้นมาได้หมดแต่ว่าทุกคนก็สลบสลายไม่ได้สติหลังจากช่วยกันปฐมพยาบาลเด็ก3คนปรากฏว่าฟื้นคืนสติเพียง2คนส่วนพี่สาวคนโตซึ่งจมน้ำเป็นคนแรกเสียชีวิตครับเด็กทั้งสองที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังตรงกันว่าขณะที่โผล่เข้าไปช่วยพี่สาวนั้นน่ะมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำดึงขาเขาให้จมลงไปเวลานั้นผู้ที่รับฟังเด็กเล่าก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเด็กคงจะคิดไปเองมากกว่าอีกไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุเศร้าสลดตามมาอีกนั่นก็คือเด็กคนหนึ่งเอาห่วงยางลงไปเล่นในคลองใกล้ๆกับจุดที่เด็กผู้หญิงคนแรกจมน้ำตายขณะที่เด็กเกาะห่วงยางว่ายเล่นสนุกสนานก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจรถจมน้ำวูบหายไปผู้คนที่เห็นเหตุการณ์โดดน้ำลงไปช่วยกันชุลมุนแต่ว่าหาตัวเด็กไม่เจอหลายวันต่อมาศพเด็กถึงได้ลอยขึ้นเองแล้วก็ไปพบศพใกล้กับเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครต่อมาอีก10กว่าวัน มีขบวนเรือเอี่ยมจุนบรรทุกข้าวลากจูงล่องผ่านคลองหนองแขมจะเข้ากรุงเทพขณะที่ขบวนเรือแล่นใกล้จะถึงหน้าวัดหนองแขมก็มีเสียงตะโกนให้ช่วยว่าเด็กตกน้ำดังมาจากท้ายเรือลำท้ายสุดขบวนเรือยนต์ลากจูงก็ชะลอความเร็วกระทั่งหยุดแล้วก็จอดเทียบฝั่งมีคนโดดน้ำลงไปงมเด็กกันโกลาหลอีกไม่นานก็ได้ตัวเด็กขึ้นมาแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กตายซะแล้วพ่อแม่ก็เอาศพมาทำพิธีสวดแล้วก็ชาปนกิจที่วัดหนองแขมนั่นแหละแม่ของเด็กผู้ตายเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก่อนที่เด็กจะตกน้ำเนี่ยเธอจะเข้าไปกินข้าวก็บอกให้ลูกชายมาถือท้ายแทนสักครู่หนึ่งเพราะว่าจะกินข้าวขณะกำลังจัดเตรียมสำรับกับข้าวก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องลั่นแล้วก็มีเสียงตกน้ำดังตูมก็ถลันออกมาดูตอนแรกก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเพราะรู้ว่าลูกว่ายน้ำเก่งแต่กลับเห็นลูกพุ้ยน้ำตะเกียกตะกายเหมือนกับมีอะไรกำลังดึงขาไว้แล้วก็จะลากให้จมน้ำก็เลยรีบคว้าไม้ถ่อยื่นลงไปให้เกาะแต่ว่าลูกชายกลับจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาภายในเวลาไม่ถึงเดือนมีเด็กจมน้ำตายติดต่อกันถึง3คนประกอบกับเรื่องราวที่แม่เด็กชาวเรือเล่าก็เกิดการบอกกล่าวเล่าขานต่อไปว่ามีผีพรายน้ำอยู่ในคลองหนองแขมแล้วก็อาละวาดฆ่าคนเล่นเอาพากันหวาดหวั่นไปตลอดสองฝั่งคลองเวลาผ่านไปจากเดือนแรกจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่สองเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งเกือบถึงกลางเดือนเด็กผู้หญิงลูกสาวจ่าตำรวจนายหนึ่งลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็จมหายไปดื้อๆทั้งที่เด็กว่ายน้ำคล่องแคล่วกว่าจะช่วยกันงมศพขึ้นมาได้เด็กก็สิ้นใจตายไปเสียแล้วเรื่องผีพรายน้ำเมื่อเดือนที่แล้วค่อยๆซาลงก็ถูกนำมาเล่าขานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เรื่องผีพรายน้ำได้รับการโจษจันหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคุณป้าชาวบ้านรายหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมคลองใกล้ๆวัดหนองแขมแกเล่าบอกว่าดึกคืนหนึ่งแกออกไปดูเรือที่ผูกไว้ตรงหัวสะพานท่าน้ำไปเห็นเด็กตัวเล็กๆนั่งเล่นตรงหัวสะพานหันหลังให้เดินเข้าไปใกล้ก็รู้สึกแปลกใจเด็กคนนี้ผมยาวผิดปกติยาวสยายลงมากองกับพื้นเลยแล้วก็เส้นผมออกสีแดงๆคุณป้าก็เดินเข้าไปใกล้ๆตั้งใจจะดูให้ถนัดแต่ว่าเด็กคนนั้นกลับโดดลงน้ำแล้วดำหายไปคุณป้าก็เลยเชื่อว่าเด็กผมยาวที่โดดน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้องเป็นผีพรายน้ำแน่ๆช่วงเวลานั้นชาวบ้านริมคลองหนองแขมนี่กลัวผีพรายน้ำกันแทบทุกหลังคาเรือนเด็กเล็กจะถูกห้ามลงไปเล่นน้ำในคลองอย่างเด็ดขาดพวกผู้ใหญ่เวลาจะลงไปอาบน้ำทีก็ต้องไปเป็นกลุ่มรีบอาบชำระร่างกายเสร็จแล้วขึ้นเลยไม่มีใครกล้าลงไปแช่น้ำนานๆอย่างแต่ก่อนนี้อีกแล้วเหตุร้ายสงบเงียบอยู่หลายวันจนกระทั่งก่อนหมดเดือนที่สองนับตั้งแต่มีข่าวผีพรายน้ำอาละวาดก็มีคนตายเพิ่มขึ้นอีก2ศพศพแรกนี่เป็นหนุ่มใหญ่ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำตอนดึกแล้วก็หายไปหลายวันต่อมาถึงได้พบศพลอยขึ้นอืดสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรทั้งสิ้นก็เชื่อว่าจมน้ำตายส่วนศพที่สองนี่เป็นเด็กสาวลงไปอาบน้ำแล้วก็จมน้ำหายไปเหมือนกับรายก่อนๆภายใน2เดือนมีคนจมน้ำตายไป6ศพในคลองหนองแขมแล้วผู้ตายทุกรายก็อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วชาวบ้านริมคลองก็รวมตัวกันไปหาเจ้าอาวาสวัดหนองแขมขอร้องให้ท่านช่วยขับผีพรายน้ำด้วยเพราะว่าชาวบ้านอกสั่นขวัญผวากันท่วนหน้าแทบจะไม่กล้าลงไปเอาน้ำคลองมาใช้ซะด้วยซ้ำ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมาก ันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์นี่ปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาถึงเวลาโบราณเขาให้ทำอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมเนี่ยเขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจำเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบป๊อกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นเมื่อจำเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณเขาถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทำให้จิตเขาอาฆาตทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นนามคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเรานี่ก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนจะเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหมถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียงครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหนึ่งน้ำดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: เวลาผ่านไปจนถึงเพลการจับผีพรายน้ำก็ยุติลงชั่วคราวพระเกจิอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาฉันเพลก่อนกระทั่งถึงเวลาบ่ายก็ดำเนินพิธีต่อไปอีกโดยมีชาวบ้านเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่ยอมถอยหนีเหมือนเดิมแพซึ่งพระเกจิอาจารย์นั่งทำพิธีก็ขึ้นล่องไปตามลำคลองช้าๆแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะหลายรอบผีพรายน้ำก็ยังเงียบหายไม่มีข้าวเงื่อนว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเวลานั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรซึ่งท่านรับนิมนต์ให้สร้างวัดศรีนวลธรรมวิมลท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิเรือนแพหลังเล็กๆริมสระใหญ่กลางพื้นที่ที่กำลังจะสร้างวัดก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั้นเท่าไหร่กำนันผวนผู้ปวารณาเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงพ่อวันนั้นแกไปดูการทำพิธีปราบผีพรายน้ำที่หน้าวัดหนองแขมด้วยก็เห็นชาวบ้านไม่หายข้องใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผีพรายน้ำจะถูกกำราบปราบปรามให้สิ้นฤทธิ์หมดไปแล้วหรือยังก็ย้อนกลับมานิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ให้ไปจับผีพรายน้ำอีกรูปหนึ่งด้วยเพื่อช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านริมคลองหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านทนอ้อนวอนรบเร้าจากกำนันผวนไม่ไหวท่านก็จำเป็นต้องรับนิมนต์ก็ครองผ้าสะพายย่ามเรียบร้อยท่านก็เดินตามกำนันผวนไปยังวัดหนองแขมซึ่งอยู่ปากทางแล้วก็มีระยะไกลพอดูไปถึงวัดหนองแขมนั่นบ่าย4โมงกว่าเกือบ5โมงเย็นแล้วการทำพิธีของพระเกจิอาจารย์ได้ยุติลงไปแล้วแล้วก็กลับวัดไปเกือบหมดโดยที่ผีพรายน้ำก็ยังกบดานเงียบเชียบกำนันผวนก็เลยนิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ลงมาที่แพหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกให้มีคนลงไปอยู่ด้วย2คนตำรวจหนองแขม2คนก็รับอาสาคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือจ่าซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงที่จมน้ำตายนั่นเองหลวงพ่อทวีศักดิ์นำดินเหนียวที่ท่านขุดมาจากใกล้กุฏิเรือนแพใส่ย่ามมาด้วยห่อด้วยใบตองแล้วก็มัดพันด้วยสายสินจนแน่นเรียกจ่าตำรวจมาหาแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อแพถูกลากไปตามลำคลองนี้ให้ย่อนดินเหนียวลงไปในน้ำแล้วถือได้สายสินไว้ในลักษณะเหมือนกับตกปลาถ้าหากเส้นได้สายสินมีอาการตึงมือเหมือนกับมีอะไรมาดึงก็ให้สาวขึ้นมาช้าๆจ่าตำรวจก็รับคำจากนั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูอุปชาและหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าอธิษฐานจิตน้อมระลึกว่าที่มากระทำการช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเพื่อนมนุษย์ซึ่งได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนครั้งนี้ก็ด้วยความเมตตาปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากอำนาจของโทสะโมหะอันเนื่องจากการกระทำของอมนุษย์ที่สิงสู่อยู่ใต้ฐานในคลองนี้ดังนั้นจึงขอให้พลานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเดชะบารมีของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าจงเป็นพลังเกื้อหนุนให้จิตตานุภาพเข้าสู่อุคหนิมิตโดยพลันเกิดเป็นมือยักษ์กวาดจับผีพรายน้ำขึ้นมากับได้สายสินด้วยเถอะแล้วหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็สงบจิตรวมเข้าสู่สมาธิตามลำดับเรือหางยาวก็ลากแพล่องไปตามลำคลองช้าๆเวลานั้นประชาชนบางส่วนนี่ต่างแยกย้ายกันกลับไปแล้วแต่ก็ยังมีเหลืออยู่จำนวนไม่น้อยที่เฝ้าดูพระธุดงค์กรรมฐานที่ไม่มีใครรู้จักนั่งสงบสำรวมนิ่งอยู่กลางแพโดยเฉพาะที่ท่าน้ำแล้วก็เขื่อนหน้าวัดหนองแขมยังมีคนรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มเรือหางยาวลากแพไปจนสุดเขตคลองบริเวณที่เกิดเหตุร้ายโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆมาแตะต้องได้สายสินได้สายสินซึ่งมัดถ่วงดินเหนียวธรณีสงห่อใบตองไว้เสร็จแล้วก็เรือหางยาวนี่วนกลับลากแพถ่วนน้ำช้าๆย้อนมายังหน้าวัดหนองแขมอีกขณะที่แพลอยเข้ามาถึงเขตวัดได้สายสินซึ่งจ่าตำรวจถืออยู่ก็กระตุกวูบแล้วก็หน่วงตึงเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งมาเหนี่ยวรั้งจ่าก็รีบเรียกให้เพื่อนตำรวจมาช่วยกันแล้วก็รีบสาวได้สายสินดึงขึ้นมาช้าๆเพื่อนตำรวจก็ตะโกนบอกให้เรือหางยาวหยุดอยู่กับที่ก่อนจ่าแกก็ดึงได้สายสินขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งสิ่งซึ่งปลายได้พันเอาไว้หลายรอบโผล่พ้นผิวน้ำจ่าก็กระชากพรวดเดียวขึ้นมากลิ้งอยู่บนแพจ่าและเพื่อนตำรวจยืนมองตาค้างเมื่อเห็นชัดถนัดตาว่าสิ่งที่ได้สายสินพันรอบตัวเอาไว้นั้นมีลักษณะ เหมือนกับทารกอายุ 2-3 ขวบแต่ว่าแขนขามือเท้าสั้นใบหน้ากลมปากเล็กๆมีเขี้ยวแหลมเป็นซี่ๆทั่วร่างมีขนงอกออกมาดกหนาปกคลุมจนไม่เห็นผิวหนังเส้นผมบนศีรษะยาวสยายลงมาเกือบถึงปลายเท้าเป็นเส้นหยาบๆออกสีแดงปนเทาเวลานั้นเกือบ6 โมงเย็นแล้วอากาศสลัวแล้วคนบนฝั่งด้านน้ำท่าวัดหนองแขมได้ยินตำรวจบนแพตะโกนว่าจับพลายได้แล้วชะเง้อกันโอลมานพวกหนุ่มๆถึงมองเห็นไม่ถนัดก็พากันโดดลงน้ำว่ายมาที่แพหลาย10 คนขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ถอนจิตออกจากสมาธิพอลืมตาขึ้นยังไม่ทันจะทำอะไรจ่าตำรวจซึ่งสูญเสียลูกสาวสุดที่รักจมน้ำตายในคลองก็บังเกิดโทสะและความแค้นสุดขีดยกเท้าที่สวมทับบูทขึ้นกระทืบลงไปบนตัวประหลาดนี่เต็มเหนี่ยวถึงกับท้องแตกกระจายร่างตัวประหลาดนี่ก็เหี่ยวแฟบเล็กลงกว่าเดิมไม่ผิดกับลูกโป่งที่ถูกเจาะเอาลมออกส่วนพวกหนุ่มๆที่ว่ายน้ำมาดูพอมาถึงแพเขาแย่งกันปีนป่ายขึ้นบนแพเพื่อจะดูผีพรายน้ำให้กระจ่างตาแทบเอาเล่นเอาแพแทบล่มต้องร้องห้ามมันโกลาหลไปหมดสิ่งที่เห็นนั้นท่านผู้ฟังมันเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแบบที่เด็กเล่นนั่นแหละลักษณะน่ากลัวนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ว่ามันจมน้ำอยู่นานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งมีตะไคร่นี่จับเขียวพะเยอะพะยาบเหมือนกับขนมองดูน่าเกลียดน่ากลัวจิตวิญญาณร้ายของผีพรายน้ำเนี่ยเข้าสิงในตุ๊กตาตัวนี้แหละที่ออกก่อกรรมทำเข็นก็ด้วยอาศัยร่างของตุ๊กตาตัวนี้หลังจากนำแพเข้าเทียบท่าแล้วก็ปล่อยชาวบ้านมุงดูกันนานพอสมควรหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกกับนันผวนหาหม้อใหม่มาใบหนึ่งแล้วก็เอาซากเจ้าผีพรายน้ำเนี่ยใส่ลงในหม้อใช้ผ้าขาวเขียนยันปิดปากหม้อมัดเอาไว้จากนั้นก็นำมาหม้อดินใบนั้นมาเก็บไว้ในกุฏิเรือนแพของท่านเพื่อจะได้ทำการชาปนกิจให้มาถึงเวลาอันสมควรหลังจากหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านจับผีพรายน้ำได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นมีใครจมน้ำตายที่คลองหนองแขมอีกเลยส่วนหม้อดินที่ใส่ซากผีพรายน้ำหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ยังเก็บไว้ที่ท่านเนี่ยแล้วก็อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพได้ด้วยในช่วงนั้นไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้หม้อดินลูกนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าครับหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรครับเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจอาจารย์ยอดท่านชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินไปทำบุญกับท่านทุกเดือนทำบุญกับท่านนะครับท่านก็เผยแผ่ธรรมะบรรยายธรรมะนำนิทานเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาอ่านออก YouTube ก็มีออกวิทยุหลายที่หลายแห่งให้คนได้ฟังกันคือฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เราก็พิจารณาไปท่านผู้ฟังตรึกไปพิจารณาไปว่ามันสมเหตุสมผลไหมอันไรถ้ามันไม่สมเหตุสมผลเราไม่เชื่อก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นชาวพุทธแต่ถ้ามันสมเหตุสมผลเราควรเชื่อได้เราก็เชื่อนะครับเราพิจารณาดูเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่อาจารย์ยอดพูดหรือผมพูดมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเชื่อเลยทันทีหรือถูกทุกอย่างจะต้องเชื่อเลยทันทีทุกอย่างเราไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับไม่เชื่อแต่อย่าปฏิเสธเพราะว่าบางครั้งการปฏิเสธอะไรไปเสียทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราพลาดสิ่งดีๆได้โอกาสไม่ได้เดินมาหาทุกคนทุกวันทุกเวลาฝนตกไม่ใช่ว่ารุ้งจะกินน้ำเสมอไปนะครับเมื่อเรามีโอกาสแล้วนี่ถ้าคว้าไว้ได้เราก็คว้าเหมือนหลายคนที่รู้จักน้ำมังคุดตาพนารินบางคนฟังอยู่เป็นปีถึงกินบางคน2 ปีค่อยกินบางคนวันเดียวก็กินนะครับแต่คนที่ฟังเลยตัดสินใจเลยกินเลยนี่ผมเชื่อว่าถือว่าได้เปรียบถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะครับมีบุญสัมพันธ์กันนะครับผมก็อยากจะให้ทานดูว่าถ้าบุญเราสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าให้ท่านทุกท่านที่ดื่มที่กินครับให้สุขภาพดีขึ้นเร็ววันเร็วพลันเร็วไวนะครับให้สิ่งที่เป็นอยู่ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ให้หมดให้หายไปนะครับดื่มดูนะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงคนที่เวียนหัวไม่มีแรง
1: ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะหายหรือไม่หายจะดีหรือไม่ดีก็ลองฟังดูท่านผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดู
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับขวดสีม่วงขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับแล้วก็ผมนั่งอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการดื่มขออนุญาตนะชื่อคุณพี่อะไรเนาะ
3: กำชัยลิ้วกลาง
2: กำชัยลิ้วกลางอยู่บ้าน
3: เสม็ดหมู่ที่5ตำบลลุมปุกอำเภอเมืองบุรีรัมย
2: ์ครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3: ใช่ผู้ใหญ่บ้าน
2: ผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้เนาะแล้วก็วันนี้มีลูกบ้านมาลงทะเบียนก็เรียกอะไรนะ
3: สวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวัสดิการแห่งรัฐไทยยั่งยืน
3: ไทยยั่งยืน
2: มากันเยอะเลยก็
3: เริ่มมา
4: ทยอยมาน
2: ะครับก็ถือโอกาสเพราะว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในการดื่มถามตอนก่อนดื่มมันเป็นอะไรผู้ใหญ่ก่อนดื่มน้ำมังคุดในถามตรง
3: ๆก่อนดื่มนี่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงปวดตามแขนตามขาพอได้ดื่มไปประมาณหมดไป1ขวด
2: ครับ
3: รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นร่างกายดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้น
2: มันไม่มีแรงยังไงผู้ใหญ
3: ่มันไม่มีแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีกำลังกำลังในแขนขาก็ไม่มีกำลังเท่าไหร
2: ่อ๋อมันไม่มีกำลัง
3: ก็ได้กินยาเนี่ยน้ำสกัดนี่มาก็รู้สึกว่าร่างกายเราเปล่งปลั่งขึ้นดูหน้าตาก็
2: มีน้ำมีนวล
3: มีน้ำมีนวลขึ้น
2: สดใสขึ้น
3: สดใสขึ้นท้องก็เริ่มจะหายปุง
2: พุงยุบพุงยุบ
4: กินตัวนอนกันนาน
2: อ๋อก่อนกินวันนั้น
3: ปวดหัว
2: ปวดหัว
3: ไข้ปวดหัวปวดหัวแล้วก็มันปวดตามร่างกาย
2: เ
3: หมือนกับแบบเป็นไข้หวัดไข้หวัดแล้วปวดหมดเนี่ยปวดตั้งแต่หัวแล้วก็จนถึงเอวถึงอะไรหมดปวดตาปวดเนี่ยเหมือนมันจะกระเด็นออกเนี่ย
2: ครับ
3: พอดีก็เลยแนะนำก็เลยกินเลย
2: กินตอนนั้นเลย
3: กินตอนนั้นเลย
2: เพราะว่าเห็นพี่นุ่นว่ามาพอดีก็เลยเปิดลองกินเลย
3: ใช่
2: แล้วเป็นยังไงกินแล้ว
3: กินแล้วก็โอ้รู้สึกว่าเบาตัวเบาตัวดีมากมากเลย
2: ตอนกี่มันใช้เวลานานไหมเบาตัว
3: ใช้เวลาตอนเช้าเลยตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเบา
2: อ๋อครับผม
3: อืม
2: อ๋อเบา
3: ใช้เวลาก็ข้ามคืน
2: ก็เบาตัวขึ้นมา
3: ข้ามคืน
2: คือประสบการณ์ของพี่ผู้ใหญ่ก็คือว่าปวดตามเนื้อตามตัวไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับพอดื่มแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นก็ดื่มมากี่ขวดแล้วผู้ใหญ
3: ่ขวดที่2
2: ขวดที่2เนาะกำลังดื่มขวดที่2อยู่
3: ครับกำลังขวดที่2อยู
2: ่
3: กินทุกวัน
2: กินทุกวัน
3: กลัวหมด
2: กลัวหมด
3: ท้องดีก็
2: ต้องค่อยๆกิน
3: ค่อยๆกิน
2: ค่อยๆกินครับก
3: ็ท้องเนี่ยมันเบาแต่ก่อนท้องมันหนักพอกินนี่แบบมันขับถ่ายดี
2: ครับ
3: ขับถ่ายเมื่อเราขับถ่ายดีสุขภาพเรามันก็ดี
2: ครับ
3: ดังนั้นนี่ก็อยากแนะนำเลยคนไหนที่ว่าถ่ายยากผ
2: ิ
3: วพรรณไม่ดีนี่เป็นโรคลำไส้นี่อันนี้ดีมากมากบอกว่าดี
2: น้ำมังคุดตราพนาลินขวดสีฟ้าขวดสีน้ำเงินเนี่ย
3: ใช่สีเนี่ย
2: ครับก็อยากให้ลอง
3: ครับอยากให้ลองดู
2: ครับ
3: ไม่แพง
2: ครับท่านครับก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มากเนาะที่มาเล่าตามความเป็นจริงครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านสมเด็จ
3: ครับ
2: บ้านสมเด็จตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินของเรานะครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
2: พูดถึงเรื่องผีสางๆนี่พื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในอดีตแต่โบราณนี่เคยเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนปรากฏหลักฐานเป็นเนินดินสูงๆหลายต่อหลายแห่งแล้วก็มีกองอิฐเก่าอิฐหักนี่จมดินอยู่เกลื่อนไปหมดบริเวณซึ่งเป็นเนินสูงเหล่านี้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารแล้วก็พระเจดีย์อันวิจิตรงดงามแต่เมื่อการเวลาล่วงผ่านเลยไปประกอบกับถูกปล่อยทิ้งร้างว่างผู้ดูแลรักษาศาสนสถานเหล่านี้ก็พากันพังถล่มล่มสลายไปอย่างน่าอนาถเหลือแต่เพียงร่องรอยเอาไว้เท่านั้นเองเมื่อสมัยโบราณเขาว่าบ้านค่ายนี่เป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดฝั่งทะเลชาวเมืองมีอาชีพประมงแล้วก็ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแล้วต่อมาก็มีพวกยวนยกทัพเรือมาปล้นสะดมโจมตีตามหัวเมืองไทยชายทะเลบ้านค่ายเองก็ถูกพวกยวนใจทมินนี่จู่โจมราวีรังควานด้วยเหมือนกันชาวเมืองก็รวมกำลังกันต่อสู้แบบสุดใจขาดดิ้นแต่ว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าคนน้อยกว่าก็ถูกทหารยวนเข็นฆ่าล้มตายไปไม่ใช่น้อยที่เหลือรอดชีวิตก็พากันกระเซาะกระเซิงหลบหนีเข้าป่าเข้าดงไปก็ปล่อยให้บ้านค่ายกลายเป็นเมืองร้างมาตั้งแต่นั้นการเวลาผ่านไปเนิ่นนานบ้านค่ายซึ่งเป็นเมืองร้างก็ถูกกลืนหายกลายเป็นป่าปรกรกเรือคนรุ่นหลังที่เข้ามาหักร้างถางพงอยู่อาศัยก็มีเพียงน้อยนิดแล้วก็ยังชีวิตด้วยการประมงพออยู่พอกินไปวันๆครั้งนั้นท่านพระครูมีจาริกทุดงรอนแรมผ่านมาถึงบ้านค่ายท่านก็ได้พบเห็นศาลาทรงเก๋งจีนเก่าแก่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ไม้เลื้อยอีกทั้งพบซากครกตำข้าวโบราณทิ้งไว้ก็เกิดความสนใจท่านสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าทำไมไม่ช่วยกันบูรณะโบราณสถานกลางป่าขึ้นมาเล่าชาวบ้านก็กราบเรียนถวายท่านว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงไม้นั้นหรอกหลวงพ่อเพราะว่าในดงนั้นมีเสือแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่า8ศอกมันยึดครองอาศัยอยู่ขืนเข้าไปรบกวนรังควานมันก็เห็นทีจะเอาชีวิตไม่รอดกลับมาแน่ท่านพระครูมีนี่คล้ายๆกับมีวาสนาบารมีผูกพันอยู่กับสถานที่นี้ท่านก็มีศรัทธาเจตนาต้องการจะสร้างวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปท่านก็ปักหลดลงที่นั้นแล้วก็ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างวัดบ้านค่ายขึ้นชาวบ้านเห็นพระธุดงค์ท่านไม่หวั่นไหวจากอันตรายจากเสือร้ายเจ้าป่าก็เกิดกำลังใจหายกลัวก็มาช่วยกันถางป่าปรับพื้นที่เพื่อจะสร้างวัดเสือแม่ลูกอ่อนที่ว่าร้ายนักร้ายหนาก็หายหน้าไปนับแต่นั้นวัดบ้านค่ายก็เริ่มต้นก่อสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อท่านพระครูมีวัสดุที่เอามาสร้างศาลาการประเรียนกุฏิพระเนนเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งนั้น
3: ดยโค่นล้มไม้ใหญ่มากมายในบริเวณนั้นบริเวณที่เป็นศาลาเก๋งจีนก็คือที่ตั้งของโบสถ์ซึ่งก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันเมื่อครั้งที่หลวงปู่วงเป็นเจ้าวาดวัดบ้านค่ายสมัยแรกๆศาลาการประเรียนหอฉันแล้วก็กุฏิที่มีอยู่ก็ทรุดโทรมผุพังแทบว่าพระเนนจะอยู่จำพรรษาไม่ได้กุฏิบางหลังก็ชำรุดทรุดโทรมพังลงมาหมดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วหลวงปู่วงท่านต้องการบูรณะแต่ก็ขาดปัจจัยไปซะทุกอย่างญาติโยมแต่ละคนต่างก็มีฐานะฝืดเคืองยากจนเดียวกันนั้นมองไม่เห็นทางจะทนุบำรุงวัดบ้านค่ายให้ดีขึ้นแต่อย่างใดหลวงปู่วงท่านเป็นพระสายปฏิบัติพอท่านเป็นเจ้าอาวาสได้ไม่นานท่านก็รู้เห็นว่าภายในอาณาบริเวณธรณีสงฆ์แห่งนี้มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าฝังอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วก็สมบัติในดินแต่ละแห่งแต่ละที่ก็ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของเฝ้าดูแลอยู่ด้วยความหวงแหนสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ถูกฝังไว้นานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสมัยที่พวกยวนยกทัพเรือเข้ามาปล้นสะดมชาวบ้านชาวเมืองที่มีทรัพย์สินเงินทองมีค่าก็นำสมบัติของตัวมาฝังไว้ในบริเวณที่ตั้งวัดบ้านค่ายปัจจุบันแล้วก็ตามถ้ำตามหลืบหินอันลับตาบริเวณใกล้เคียงนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันหนีภัยกันไปคนละทิศคนละทางเจ้าของทรัพย์บางคนหนีไม่ทันก็ถูกทหารยวนฆ่าตายที่รอดไปได้ก็หนีกระเซาะกระเซิงเข้าป่าเข้าเขาแต่ว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดไปเสียชีวิตด้วยไข้ป่าก็มากหรือว่าตะเลิดไปจนถึงถิ่นอื่นแต่ไม่กล้าย้อนกลับมาขุดเอาสมบัติของตัวที่บ้านค่ายก็มีในที่สุดเจ้าของทรัพย์ก็ตายตามอายุไขก็ทิ้งสมบัติอันมีค่าให้จมอยู่ในดินอยู่อย่างนี้ชั่วกาลนานเจ้าของสมบัติซึ่งได้ฝังดินไว้ก็มีความหวงแหนห่วงใยในสมบัติของตัวเมื่อตายไปแทนที่วิญญาณจะไปผุดไปเกิดตามผลบุญผลกรรมของตัวสายใยแห่งความหวงแหนในสมบัติก็หน่วงให้มาเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติของตัว
2: จนไหนไม่รอดเมื่อหลวงปู่วงรู้เห็นอย่างนี้ท่านก็ติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติทั้งหลายโดยติดต่อทางจิตขอยืมสมบัติอันมีค่าเท่าที่พวกเขาจะแบ่งปันให้ได้เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรามาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างวัดซึ่งชำรุดทรุดโทรมนี่ให้มีสภาพกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมและเมื่อทางวัดได้เงินบริจาคจากศรัทธาญาติโยมก็จะนำเงินไปซื้อของมีค่าในราคาเท่ากันนี่นำมาคืนให้จนครบถ้วนการเจรจาติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติก็เป็นไปด้วยดีคราวนี้ผีที่ยอมให้หลวงปู่วงยืมสมบัติของตัวก็นำของมีค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสร้อยกำไรทองคำมาให้เรื่อยๆโดยบอกกับหลวงปู่ล่วงหน้าว่าจะนำของมีค่าเหล่านี้มาวางไว้ให้ที่ไหนเช่นที่ใต้ถุนศาลาข้างซอกกุฏิบ้างวางไว้ใกล้อุโบสถบ้างหรือว่าใต้ฐานพระพุทธรูปบ้างเมื่อหลวงปู่วงใช้ลูกศิษย์ไปหาเครื่องประดับตามจุดต่างๆที่ผีบอกก็จะพบสิ่งของมีค่าจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งด้วยสมบัติซึ่งผีให้ยืมเนี่ยก็ทำให้หลวงปู่วงมีทุนทรัพย์ใช้จ่ายในการบูรณะวัดบ้านค่ายให้รอดพ้นจากสภาพทรุดโทรมขึ้นมาได้เมื่อญาติโยมรู้เรื่องอัศจรรย์นี้ก็เกิดกำลังศรัทธาเป็นอย่างยิ่งต่างก็คิดตรงกันว่าขนาดผีเนี่ยยังช่วยหลวงปู่สร้างวัดได้ตัวเป็นคนแท้ๆแต่ทำไมจะช่วยไม่ได้คราวนี้ก็มีผู้ใจบุญใจกุศลช่วยกันบริจาคปัจจัยให้แก่หลวงปู่วงไม่ขาดสายเมื่อท่านรวบรวมปัจจัยได้พอที่จะไปซื้อเครื่องประดับในราคาเท่ากันเพื่อนำไปคืนให้แก่ผีเจ้าของสมบัติตามสัญญาท่านก็ติดต่อกับปวงวิญญาณซึ่งได้ช่วยเหลือท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านค่ายจนสำเร็จบอกกล่าวแก่พวกเขาว่าบัดนี้ถึงวาระจะส่งคืนสมบัติมีค่าไปแทนสิ่งที่ได้ยืมมาตามสัจจะสัญญาแล้วหลวงปู่วงก็จัดการคืนให้เป็นรายๆไปโดยนำเครื่องประดับของมีค่าเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่ผีมาบอกว่าจะมารับของคืนแล้วเมื่อไปดูตรงจุดนั้นภายหลังของที่วางไว้ก็หายไปโดยไร้ร่องรอยแต่ก็มีวิญญาณบางวิญญาณไม่ขอรับคืนยินดียกสมบัติทั้งตัวถวายหลวงปู่วงร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยหลวงปู่ก็อนุโมทนาขอให้ได้เสวยภพเสวยชาติใหม่ที่ดีกว่าทุกรายไปนี่คือเรื่องจริงมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นระหว่างพระกับผีซึ่งปรากฏขึ้นแล้วแล้วก็นับเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าผีมีจริงอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือ เรื่องของหลวงปู่วงกับวัดบ้านค่ายที่เรานำมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ครับ
0: ท
4: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักทุกท่านกับผมพันโทไพโรธพนาลินก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับก็คุยกันนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระทั้งในเรื่องสุขภาพในเรื่องธรรมะในเรื่องดีๆมาพูดมาคุยมาเล่ากันสุขภาพของเรานั้นอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นกับท่านผู้ฟังนะครับคนเราจะเจ็บจะป่วยได้เนี่ยอาจจะเกิดจากกรรมก็มีอาจจะเกิดจากจิตก็มีอาจจะเกิดจากอุตุหรืออาหารก็มีสาเหตุ4อย่างนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเรานี้เป็นรูปนะครับรูปนี่สาเหตุของเกิดการเกิดรูปมันมีอยู่4อย่างก็คือกรรมจากผลการกระทําของเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะครับการตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์โดยเฉพาะกรรมปานาติบาตในท่านผู้ฟังนะครับจะทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บจิตของเราก็คือความเชื่อความนึกความคิดของเรานะครับโกรธมากเครียดมากปรุงแต่งมากกังวลมากก็ทำให้เจ็บป่วยได้คำว่าอุตุก็คือการเคลื่อนไหวอริยบทเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงออกกำลังกายอยู่อริยบท4ไม่สมดุลอันนี้ก็เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้นะครับต้องมันออกกำลังกายรักษาอริยบทให้สมดุลอาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปเราเป็นในสิ่งที่เรากินเข้าไปท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องความดีใครๆก็อยากเป็นคนดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกคนอยากเป็นคนดีอยากให้คนอื่นทำดีกับตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกพื้นฐานความดีนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเป็นสิ่งที่น่าทำเสมอนะครับพระพุทธองค์ท่านแสดงเอาไว้ถ้าชาติหน้าไม่มีล่ะนะท่านผู้ฟังอาจจะถามเอ๊ะถ้าคนเราตายแล้วสูญนี่ความดีเป็นสิ่งที่ควรทำไหมก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับสมมติว่าเราตายแล้วสูญไม่มีชาติหน้าความดีก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าเราก็มีความสุขในปัจจุบันมันมีต้นเป็นสุขปลายก็เป็นสุขผลมันก็เป็นสุขนะครับคนรอบข้างก็มีความสุขแต่ถ้าเป็นความไม่ดีล่ะต้นอาจจะเป็นสุขปลายอาจจะเป็นทุกข์คนรอบข้างบางคนอาจจะเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีล่ะเราถือว่าเป็นผู้ที่ชนะประสบความสำเร็จในโลกทั้งสองนะครับคือโลกนี้และโลกหน้าสำหรับคนทำชั่วแล้วก็ถือว่าขาดทุนทั้งสองโลกนะโลกนี้และโลกหน้าขาดทุนนะครับถ้าคนทำความชั่วนะเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีโลกหน้าไม่มีปีชาตินี้ให้ฉันอยู่ได้ยังไงใช้ใครจะฉิบหายฉันไม่สนให้ฉันได้รวยได้มีไว้ก่อนนะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศชื่อเสียงเงินทองอันนี้ก็จะทำให้ขาดทุนทั้งในชาตินี้และก็ในชาติหน้ามีปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งนะครับที่คนหลายๆคนไม่เข้าใจแล้วก็ถามว่าตายแล้วไปไหนนะเรื่องนี้ถามผมก็ไม่มีปัญญาตอบกับท่านผู้ฟังแต่ผมเองนะมีความเชื่อว่าคนเราตายแล้วนะครับถ้าตราบใดยังไม่เข้าถึงนิพพานเมื่อมีเหตุมีปัจจัยจิตก็ต้องมีเกิดมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในภพต่อๆไปนะครับผมเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามผลแห่งกรรมผลแห่งคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมเอาไว้สิ่งที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยก็จะผลิดอกออกผลในภพถัดไปพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงหลวงปู่นะครับมีหลวงปู่ท่านหนึ่งชื่อว่าหลวงปู่จันทาหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรซึ่งตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปเมื่อปี2555ท่านเคยมรณภาพครั้งหนึ่งแล้วแต่ท่านฟื้นกลับขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2494ผมก็อยากจะนำมาเล่านะครับนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะครับฟังดูพิจารณาดูสมัยหนึ่งเมื่อปี2494ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพระจำพรรษาอยู่ด้วยกัน3รูปสามเณร1รูปและผ้าขาวเท่าอีก1คนก็คือเป็นคารวาสถือศีล8เป็นไวยาวัจกรอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน10หลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วกลับมาที่กุฏิท่านเอาผ้าคลุมจะไปฟังธรรมนะครับผมผ้าจะไปฟังธรรมก็พอดีไข้มาเลเรียมันกำเริบหนักขึ้นสมองท่านล้มลงกับพื้นที่กุฏิซึ่งปูด้วยฟากไม้ไผ่สมณเณรได้ยินเสียงล้มลงจึงออกมาดูครับแล้วก็ถามนะครับครูบานะครูบาเป็นอะไร
5: ท่านก็ตอบว่าไม่รู้นะมันมึนตึ๊บแล้วก็ล้มลงเลยสามเณรก็วิ่งไปบอกญาติโยมว่านี่ครูบาจันทาล้มเป็นอะไรก็ไม่ทราบทั้งพระทั้งโยมก็เข้ามาดูนะพาหมอมาด้วยหมอก็ตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นไข้มาเรียขึ้นสมองอย่างหนักน่าจะไม่เกิน5นาทีก็จะสิ้นลมโยมทายกวัดเขาก็ว่าจะเป็นหรือจะตายอย่างไรก็ตามจะต้องฉีดยาช่วยเหลือไว้ก่อนพอฉีดยาเสร็จแล้วไม่นานก็สิ้นลมเมื่อสิ้นลมดวงจิตนั้นยังไม่ยอมออกจากร่างนะครับอันนี้คือท่านมาเล่าทีหลังยังรู้สึกห่วงใยเสียดายร่างกายอยู่ไม่นานก็มีเพื่อนคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆร้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนรีบออกมาจากเรือนกายเถอะไฟมันจะไหม้ทับหัวก็เลยออกจากร่างมายืนติดกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านี่แหละเพื่อนเอ้ยสมบัติร่างกายนี้นั้นอาศัยกันมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้นั้นก็ถูกไฟคือความเจ็บป่วยเผาให้เร่า
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว
7: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782